0: นอกเรานะครับส่วนตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นคอยล์ร้อนนะครับคอยล์ร้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่กินไฟหนักเพราะว่าตัวสารทำความเย็นไอตัวน้ำยาเนี่ยครับมันจะมีท่อเล็กๆเป็นท่อทองแดงวิ่งจากคอยล์ร้อนมาผ่านคอยล์เย็นคือตัวคอยล์เย็นมันก็จะเอาท่อน้ำยาเนี่ยเดินแล้วก็ลมเป่าเราก็จะเย็นแต่ผมวิ่งกลับไปที่คอยล์ร้อนมันจะร้อนนี้ร้อนมันก็ต้องแลกกับไอตัวเขาเรียกรังผึ้งนะครับรังผึ้งเนี่ยจะต้องวางห่างกระแพงอย่างน้อยสัก25เซนเนื่องจากมันจะมีลมร้อนไหลออกถ้าเราไปวางชิดกำแพงเนี่ยลมร้อนเป่าออกมันออกไม่ได้มันติดกำแพงมันก็เด้งกลับม
1: า
0: ทีนี้พอเด้งไปเด้งมาเนี่ยความร้อนไม่ออกก็จะทำให้มันกินไฟเยอะเนื่องจากมันระบายความร้อนตัวมันเองไม่ได
1: ้อ๋อ
0: ครับ
1: มีเทคนิคอะไรอีกไหมครับอาจารย์ที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศได้อีกนะครับ
0: ก็ถ้าช่วงนี้ work from home นะครับแล้วเรานั่งอยู่แอร์นานผมแนะนำให้ล้างคอยล์ร้อนด้านนอกไอตัวคอยล์ร้อนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสแตนเลสบาง
1: ๆครับ
0: ถ้าเกิดว่ามันมีพวกขี้ดินที่โคลนไปเคลือบอยู่เนี่ยมันจะทำให้ความร้อนมันออกไม่ได้พอมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์
1: ใช้กำลังเยอะ
0: นานขึ้นคือลองเอาตัวฉีดน้ำที่เป็นฝอยๆเนี่ยลองฉีดมันดูเราจะเห็นว่าโอ้โหคราบขี้โคลนคราบอะไรเนี่ยมันจะไหลออกมาอันนี้เกิดจากที่คอยล์ร้อนมันตันแล้วเราไม่เคยล้างคอยล์ร้อนเลยจริงๆที่ช่างมาล้างแอร์นะครับคือล้างคอยล์เย็นเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดให้ขี้ฝุ่นมันออกแต่ปัญหาคือล้างคอยล์ร้อนมันช่วยทำให้ค่าไฟลดลงอาจจะลดได้ถึง 10-20% เลยเยอะขนาดนั้นเลย
1: โอ้เยอะนะครับ
0: แล้วเรื่องของความประหยัดไฟเนี่ยที่ผมได้พูดเนี่ยแอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิห้องถูห้องเราตากแดดมาทั้งวันเลยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเราควรจะเปิดให้ลมภายนอกพัดให้อุณหภูมิห้องมัน
1: ให้อากาศที่มันร้อนอบๆอยู่เนี่ยออกไปก่อน
0: ใช่ให้อบๆก่อนแล้วก็เริ่มเปิดอันนี้จะประหยัดไฟได้มาก

0: ต่อกันที่ตัวที่2น่าจะเป็นตู้เย็นใช่ไหมครับที่กินไฟเยอะ
1: ตู้เย็นเนี่ยจริงๆผมว่ากินไฟไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อให้ตู้ขนาดนี้นะตู้เย็นเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกินไฟน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเปิดบ่อยแค่ไหนอย่างที่2คือสมมุติเราเอาภาชนะเช่นเอาขันน้ําใส่น้ําไปวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยอันนี้จะทําให้ตู้เย็นกินไฟหนักตู้เย็นเนี่ยหลักการเนี่ยเราจะเอาอะไรใส่ไปในตู้เย็นคุณจะต้องห่อให้มิดชิดเท่านั้น
0: แห้งเหรอคร
1: ับ ใช่มันต้องดรายครับ
0: อ๋อ
1: มันต้องดรายเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเอาน้ําไปวางเนี่ยมันจะต้องทำให้น้ำทั้งขันเย็นน้ำก็จะระเหยอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาน้ำเย็นแช่ก็ต้องปิดฝาขวด
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ครับ
0: พึ่งดูเอ๊ะแต่ผมคิดว่าบ้านทั่วไปเนี่ยเปิดตู้เย็นน้อยบางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคนนึงหยิบน้ำเดี๋ยวคนนึงหยิบผักอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตู้เย็นเขาจะทำเป็นหลายบานหลายช่องเนื่องจากว่าเขาจะให้เราเลือกหยิบว่าจะเปิดบานไหนบานอื่นมันก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้ตู้เย็นที่กินไฟเยอะสุดคือตู้เย็นบานเดียวเปิดมามันทุกช่องโตพร้อมกันเนี่ย
0: เหมือนสมัยก่อนเก่า
1: ๆแล้วหลักการตู้เย็นกับหลักการแอร์จริงๆมันเหมือนกันเลยนะครับแต่มันเปลี่ยนแผงคอยร้อนมาวางไว้ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยห้ามวางชิดกำแพงเด็ดขาดจะต้องวางห่างจากกำแพงอย่างน้อยต้องมี 20-25 เซนเพราะว่าลมร้อนมันจะได้ออกได
0: ้ต่อไปเรามาดูอันดับ3กันนะครับ
1: คุณได้รู้ไหมว่าเครื่องทำน้ำอุ่นกับเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต่างกันยังไง
0: มันต่างกันเหรอครับ
1: เห็นไหมเราก็ยังไม่รู้หน้าตาแบบนี้ไอ้ตัวนี้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมีหม้ออยู่หม้อหนึ่งนะครับเอาน้ำไหลผ่านแล้วก็ทำให้หม้อนั้นร้อนข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่นคือน้ำไม่ต้องแรงมากน้ำก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำส่วนมากจะไม่นิ่งก็คืออาบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนค่าวัตต์ของมันก็จะไม่เกิน 3,000 วัตต์ส่วนแบบที่2เนี่ยเครื่องทำร้อนวัตต์จะอยู่ตั้งแต่ 5,000 วัตต์ไปจนถึง 7,000 วัตต์ก็มีนะครับหม้อมันจะมีน้ำร้อนไหลผ่านแต่ถ้าน้ำเนี่ยแรงดันไม่พอเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันจะไม่เปิดมันต้องติดปั๊มน้ำอีกตัวนึงเพื่อให้แรงดันน้ำสูงมากพอเพราะว่าน้ำที่ไหลผ่านต้องแรงมากไม่งั้นน้ำมันจะร้อนจนระเบิดเลยคือผมบอกเลยใครจะติดเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต้องติดปั๊มน้ำเพิ่มหนึ่งตัวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยโอกาสหม้อระเบิดสูงมาก
0: ต่อไปครับเจ้านี่ครับ
1: คือเตารีดเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างกินไฟพอสมควรก็คือเขาต้องการความร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับวัตต์มันก็จะทันถึง 2,000 วัตต์แล้วแต่นะครับ
0: หนักกว่าเจ้านี่
1: ใช่แต่ว่าปัญหาของเตารีดคือเรารีดนานถูกไหมครับ
0: อ๋อชั่วโมงสองชั่วโมง
1: ใช่ใช่นี่เห็นไหมครับว่าปั๊กพวกนี้มันจะแข็งแรงมาก
0: ใช่ครับ
1: ต้องหล่อมาสายก็ต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพราะว่าเขากินไฟเยอะไงครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะต้องออกแบบให้แข็งแรงและตัวเต้าเสียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแน่นหนา
0: ทนร้อนได้ด้วย
1: ใช่ใช่เพราะพวกนี้เขากินวัตต์ค่อนข้างสูง

0: การประหยัดไฟเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้พฤติกรรมเราทำงานร่วมกับการที่เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องผมใช้อย่างนี้ละกันไม่มีสูตรพิเศษที่แบบกดปุ่มนี้แล้วประหยัด
1: ไม่ได้ปรับที่พฤติกรรมกันซึ่งอาจารย์จะมาให้เทคนิคในการประหยัดไฟแต่ละอย่างเพิ่มเติมเราไปดูกันครับว่าเฮ้ยทางเนี้ยแกะเขาออกมาเนี่ยข้างในวงจรเป็นยังไงแล้วแต่ละอย่างพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเขาได้เดี๋ยวอะไรเป็นยังไงรอติดตามครับถ้าคุณไม่ใช่ช่างแอร์นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นว่าในตู้คอยร้อนหรือคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงอาจารย์อธิบายนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย
0: ครับก่อนอื่นเนี่ยที่เราถอดให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซ่อมเองนะครับแต่ว่า บางทีเราต้องจ่ายเงินให้ช่างแอร์เนี่ยเขาบอกว่าสมมติเขาบอกคอมเพรสเซอร์น็อกคาปาซิเตอร์ระเบิดไอ้คาปาซิเตอร์มันเป็นยังไงคอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมมันถึงน็อกมันถึงระเบิดมันเปลี่ยนแล้วมันจะเย็นเหมือนเดิมทนเหมือนเดิมไหม อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความรู้เพราะมันเป็นเงินเราที่เราต้องจ่ายนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแคปสตาร์ทก็คือทำให้พัดลมเริ่มหมุนได้แต่ทีนี้มันเพิ่มไอ้กระป๋องกลมๆเข้ามาอีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่าแคปลันคือตัวนี้มันจะช่วยทำให้มอเตอร์มีกำลังขับน้ำยาซึ่งน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับมันเป็นสารที่มีความหนืดก็คือมันต้องใช้แคปตัวนี้เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็มีอายุสมมติเราใช้ไป3ปี5ปีแคปลันเนี่ยไม่มีค่าความจุมากพอมันก็ทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีกำลังตกพอกำลังตกสมมติว่ามันเคย1ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนสัก10นาทีทำให้ห้องนี้เย็นแล้วพอกำลังตกมันอาจจะต้องหมุนถึง20นาทีเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเสื่อมส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุสัก 2-3 ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วถ้าซื้อเราเองก็ไม่น่าจะเกิน100บาทต่อตัวคุณช่างเขาบอกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ย600อันนี้มันก็จะเป็นความรู้ที่เราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนใช่เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไหม้ซึ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าช่างเขาเสนอเปลี่ยนว่าอาจจะตัวละ 5-6,000 ข้างในนี้จะประกอบด้วยมอเตอร์คล้ายๆมอเตอร์พัดลมที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ว่ามันแช่อยู่ในตัวน้ำยาที่เราขับความร้อนนี่แหละจนมันจุ่มลงไปเลยไอ้นี่แพงส่วนมากหลายบ้านยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกคอมเพรสเซอร์น็อกเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์มันรันจนมันไม่ตัดคือห้องมันไม่เย็นสักทีเหมือนเราเปิดตู้เย็นไว้ตลอดอ่ะแล้วบอกว่าคอมเพรสเซอร์ทำให้ตู้เย็นเย็นสิแต่เราเปิดตู้เย็นเอาไว้เลยนะ
1: ทั้งที่เขาออกแบบมาเพื่อทำใหพื้นที่แค่นี้เย็น
0: ใช่
1: แต่นั้นบอกว่าเปิดทำให้ห้องนี้เย็นหน่อยตาย
0: อันนั้นเขาเรียกคอมน็อกคอมน็อกก็คือไอ้ลูกนี้มันจะไหม้อันนี้มันจะหลายเงินเลยอาจจะไปถึง 6-7,000 บาทอันนี้จะแพงสาเหตุที่คอมน็อก1นะครับการระบายความร้อนไม่ออกความร้อนไม่ออกก็คือทางเนี้ยมันจะเป็นพัดลมเขาเรียกพัดลมใบพัดแบบนี้เขาเรียกพัดลมดูดคือมันจะดูดลมอย่างนี้มาออกด้านนี้นะครับแต่ที่บอกว่าถ้าด้านนี้สมมุติมันตันระบายไม่ออกก็ใช้เวลานานนะครับ
1: ผมเพิ่งเห็นครับคือแผงอะไรสักอย่างซึ่งถ้าคุณไม่เคยแกะออกมาคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันคงเอาไว้ตกแต่งเพราะความสวยงามแต่จริงๆมันน่าจะเป็นไอตัวแบบรังผึ้งเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนความเย็น
0: ใช่ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าฟินอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆคล้ายๆกระดาษมันจะเอาท่อทองแดงสอดเข้าไปในแผ่นอลูมิเนียมเพื่อจะเอาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยระบายความร้อนอย่างแรกคือบางคนเนี่ยเอาน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปเนี่ยฟินมันจะล้มเวลาฟินมันพับเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้อย่างแรกเวลาล้างเนี่ยห้ามเอาน้ำแรงดันสูงฉีดไปโดยตรงเอาแค่น้ำสายยางเนี่ยฉีดเพื่อให้ข
1: ี้ฝุ่นลง
0: ใช่คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามองทะลุอีกฝั่งนึงได้เนี่ยถือว่าลมผ่านได้โอเคตรงนี้ลองมองดูเห็นไหมครับ
1: โอ้โหอันนี้นี่ก็ตึบใช้ได้นะครับอาจารย์
0: ใช่
1: เริ่มมองไม่ค่อยทะลุแล้ว
0: ใช่ผมที่บอกนี่แหละคือสาเหตุที่ลมมันไม่ออกแล้วตาเรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วลมจะออกได้ยังไงพอลมออกไม่ได้มันก็ระบายความร้อนไม่ออกมันก็ตีวนอยู่ในนี้ครับหลักการของพัดลมตัวนี้คือต้องการให้อากาศเย็นพัดอากาศร้อนออกมาด้านนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้พอมันระบายความร้อนตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยค่าไฟมันก็จะขึ้นอย่างที่สองผมถามคุณได้ว่าถ้าเราอยากให้ตรงนี้เย็นเร็วๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้มันทำให้ตรงนี้เย็นเร็วๆวิธีการของผมคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นลมเย็นพัดผ่านตัวนี้ก็จะเย็นเร็วถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้บ้างหรือมีถังน้ำไว้บ้างมันก็ดูดลมเข้าไป
1: ก็จะ
0: มาทำให้ตรงนี้มันเย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่หนักค่าไฟก็จะถูกถูกไหม
1: แสดงว่าจริงๆแล้วตู้แอร์เนี่ยเขาก็มีห่วงจุ้ยของเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใช่ถ้ามีมาตรฐานและติดตั้งต้องห่างจากกำแพงเท่าไหร่ต้องมีลมเข้าทางไหนคือมีหมดแหละครับแต่ช่างเขาไม่เคยบอกเราต้องทำให้อากาศขาเข้าเนี
1: ่ย
0: เย็นที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่เช่นต้องเป็นอากาศที่ไม่โดนแดดมาก่อนหรือว่าเป็นอากาศที่มีความ

0: เพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: สตรอเบอรี่บอยเสียงล้อล่อไหนๆดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดฉีดฉีดหอมหอม
2: เอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
1: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามแย่งนี่นานี่นานี่นานี่นานี่นี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
2: งั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้เสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
3: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
1: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
4: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยหืมไหนไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล
5: ้
1: ว
5: โอ้ย
6: เว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปฮึฮึต้าสตรอเบอรี่บอยที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทื่อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: อีกนิดนึง
6: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
4: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
4: พอดตากแล้ว
1: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
2: เฮ้ยเข็มทอง
6: เฮ้ย
1: แย่แล้วแย่แล้ว
6: ใครยังชั่ว
4: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
4: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
1: โอ้ยว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
4: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
6: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
2: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
7: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทะยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
2: ในตอนต่อไป

ือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอม

0: ับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูราย

ละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510

0: หยุดหยุดหยุดเฮ้ยเด็กอยู่เป็นไรไหมหนู
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
2: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
0: จะฮะว่ายังไงนะ
2: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
0: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
2: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
3: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
0: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
2: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
0: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
2: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
1: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
4: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
1: ไปค่ะ
5: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
6: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้าวมาเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทาง

0: ลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
1: จริงๆนะครับ
0: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลบเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
3: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
4: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
3: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
4: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
4: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
4: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
4: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: แล้วถ้า

0: ทางกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
2: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
6: ได้เลยครับ
7: ไปกันเลย
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: ซีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
4: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
4: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
3: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
5: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัด

0: อเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
1: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
0: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
1: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
3: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10

0: มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
1: ณตลาดนัดอาหารของเด็กๆ
2: มันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
2: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
3: น้ำค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
0: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและสวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะครับแล้วก็คำที่มีอักษรนามและคำที่มีตัวการันต์เหมือนเดิมแต่ชั่วโมงนี้นะครับก็จะฝึกแค่คำควบกล้ำเนื่องจากบางคำบางชนิดนักเรียนก็ฝึกอ่านได้คล่องแคล่วแล้วสำหรับปลายทางก็ฝึกอ่านด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปอ่านพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับโดยอ่านคำละ2ครั้งเหมือนเดิมเริ่มคำแรก
2: ความเหงาความเหงา
1: คำที่2คำที่3
2: ข้ามครวญ
1: อ่านดังๆครับ
2: ข้ามครวญ
1: คำที่4
2: โรยปลายโรยปลาย
1: คำที่5ครับ
2: ปรีเปรมปรีเปรม
1: คำที่6
2: ปรึกษาปรึกษา
1: คำที่7คำที่8
2: เลื่อนเลินเลื่อนเลิน
1: คำสุดท้ายครับ
2: สงกรานต
1: ์เก่งมากปรบมือให้ตนเองเมื่อกี้อ่านไม่ครบใช่ไหมครับไม่เป็นไรเก่งมากสำหรับทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับเก่งจริงๆเลยนะครับเกี่ยวกับการฝึกอ่านคำเดี๋ยวเราอ่านไปเรื่อยๆจนถึงชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งก็เหลืออีกแค่ชั่วโมงหน้าเพียงชั่วโมงเดียวก็จะจบหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมที่อยากจะให้นักเรียนฝึกการฟังจากการเล่านิทานซึ่งในการฟังการเล่านิทานนั้นอยากให้นักเรียนได้สังเกตวิธีการเล่าน้ำเสียงการเน้นคำแล้วก็อารมณ์สีหน้าท่าทางนะครับเกี่ยวกับการเล่านิทานพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปลายทางพร้อมกันนะครับปรบมือ1ครั้งง่ายไหมง่ายเดี๋ยวจะให้ปรบมือตามขาของสัตว์เสือเช้านี้นะครับปลุกสมาธิงูไม่มีอย่าปรบนะครับอย่าปรบช้างแมลงสาบแมลงสาบมี6ขานะปรบให้ถูกแมวถูกต้องปรบมือให้ตนเองปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังการเล่านิทานนะครับ
3: สวัสดีครับวันนี้ครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟัง1เรื่องนะครับซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครพ

นานมาแล้วมีเจ้าชายชื่อว่าเจ้าชายจันทโครบซึ่งเจ้าชายจันทโครบเนี่ยเป็นที่รักของพระบิดาเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองครับเมื่อจันทโครบเติบโตขึ้นพระเจ้าพรหมทัตจึงส่งให้จันทโครบ

พระฤาษีเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนและก่อนที่จะกลับนั้นพระฤาษีได้มอบพระอบให้กับจันทโครบและย้ำว่าห้ามเปิดก่อนถึงบ้านเมืองห้ามเปิดระหว่างทางเด็ดขาดมิฉะนั้นจะมีอันเป็นไปถึงชีวิตด้วยความสงสัยของจันทโครบในระหว่างเดินทางได้เปิดพระอบออกมาและพบหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านางโมราและนางโมราเนี่ยก็ได้พบรักกับจันทโครบและเป็นสามีภรรยากันและเดินทางกลับบ้านเมืองของตนในระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นในระหว่างที่เดินทางอยู่ในป่าใหญ่ก็ได้พบกับโจรใจร้ายคนหนึ่งและจันทโครบก็ได้ต่อสู้กับโจรนางโมราเนี่ยเอ๊ะเป็นคนยังไงก็ไม่รู้มีใจให้กับฝ่ายโจรได้ยื่นมีดให้กับโจรและทำให้โจรเนี่ยฆ่าจันทโครบได้สำเร็จครับนักเรียนหลังจากนั้นผู้ที่อยู่ข้างบนก็คือพระอินทร์ได้มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ลงมาช่วยก่อนที่จะไปช่วยจันทโครบนั้นพระอินทร์ได้ไปเจอกับนางโมราและสาปให้นางโมราเป็นชนีอยู่ในป่าครับเมื่อพระอินทร์สาปนางโมราเสร็จก็ได้มาช่วยจันทโครบและชุบชีวิตให้จันทโครบฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเล่าความจริงทุกสิ่งอย่างให้กับจันทโครบฟังจันทโครบเสียใจที่นางโมราคิดไม่ซื่อไม่รักเดียวใจเดียวกับตนเองจันทโครบได้ฟังพระอินทร์เล่าว่าเนื้อคู่ของจันทโครบเนี่ยไม่ได้เป็นนางโมราแต่เป็นนางมุจจรินซึ่งเป็นลูกสาวของพญานาคหลังจากนั้นนะครับพระอินทร์เนี่ยก็ได้บอกทางไปยังเมืองพญานาคจันทโครบก็ได้เดินทางไปหานางมุจจรินและพบกันและได้ครองรักกันในที่สุดครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนนิทานที่ครูเล่าให้ฟังนั้นนักเรียนได้สังเกตถึงท่าทางการเล่าน้ำเสียงสีหน้าและการเน้นคำในการเล่านิทานบ้างไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ฟังตัวอย่างการเล่านิทานพื้นบ้านไปแล้วใครเป็นคนเล่าครับครูโอนึกว่าจะจำกันไม่ได้เสียแล้วนะครับขณะที่ยืนพูดอยู่นะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตในเรื่องของการยืนพูดใช่ไหมเวลาที่มายืนเล่านิทานเรายืนหลังคอมได้ไหมไม่ได้ต้องยืนตัวยืนตัวท่าทางสง่างามนะครับเพื่อให้ดูดีเพื่อเสริมบุคลิกภาพในการเล่าน้ำเสียงอันนี้ก็ควบคุมยากสำหรับคนที่มีเสียงโทนต่ำโทนสูงโทนแหลมแต่เวลาที่นักเรียนเล่าต้องทำไมเน้นเสียงให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องถ้าเป็นบทโกรธเสียงต้องแบบไหนดุดุเข้มแข็งดุดุใช่ไหมเข้มเข้มถ้าเป็นบทรักเสียงในการเล่าต้องเป็นแบบไหนอ่อนหวานนุ่มนวลใช่ไหมถ้าเป็นบทซึ้งบทที่เป็นบทกตัญญูบทเศร้าโศกเสียใจน้ำเสียงต้องเป็นแบบไหนเสียงสั่นเครือเสียงเศร้าๆใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนก็พอเข้าใจอยู่แล้วนะครับและคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้นะครับต้องมีอะไรประกอบมีท่าทางประกอบนะครับซึ่งคำตอบคือต้องตั้งใจเล่าเพราะถ้าไม่ตั้งใจเล่าจะเป็นอย่างไรไม่น่าสนใจและออกมาไม่ดีผลงานออกมาไม่ดีนะครับต้องเล่าให้ถูกต้องมีลีลาท่าทางประกอบแล้วก็ใช้น้ำเสียงเหมาะสมกับเรื่องและอาจมีอะไรครับมีภาพประกอบเวลาตอบเสียงดังๆหน่อยนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนในส่วนของนิทานพื้นบ้านแต่เป็นส่วนของการเล่านิทานและกิจกรรมวันนี้ก็จะให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆให้ตัวแทนของพวกเราเนี่ยมาเล่านิทานหรืออาจจะเป็นอาสาสมัครก็ได้ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับใครที่เล่านิทานเก่งๆพูดเก่งๆเนี่ยเดี๋ยวออกมาเล่านิทานพื้นบ้านที่ตนเองสนใจหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยก็จะให้นักเรียนได้บอกหลักการเล่านิทานพื้นบ้านต้องรู้ว่าเล่าอย่างไร

0: เมื่อเล่าแล้วก็ต้องเล่านิทานของท้องถิ่นตนเองอย่างเช่นเราอยู่จังหวัดอะไรครับถ้าต้นทางเนี่ยก็จะอยู่จังหวัดหัวหินส่วนปลายทางทราบไหมว่าตนเองอยู่จังหวัดอะไรปลายทางก็จะทราบนะครับว่าที่ตั้งของโรงเรียนของนักเรียนนั้นอยู่จังหวัดอะไรซึ่งก็สามารถเล่านิทานของจังหวัดตนเองได้หรือเล่านิทานของจังหวัดอื่นได้ไหมได้ไม่จำเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณค่าของการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยต่อมาลักษณะของนิทานพื้นบ้านเราจะต้องมีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของนิทานพื้นบ้านในใครทราบว่านิทานพื้นบ้านมีลักษณะอย่างไรรัฐธรรมได้ไหม
1: คลองสองพี่น้องครับ
0: คลองสองพี่น้องคลองสะกดคอรองอคลองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะลักษณะเป็นสถานที่แสดงว่านิทานพื้นบ้านก็จะต้องเกี่ยวพันกับท้องถิ่นเกี่ยวพันกับสถานที่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเขาบอกว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจึงเรียกว่ามุขปาฐะก็คืออะไรก็ตามที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเรื่องราวนะครับเรียกว่ามุขปาฐะหรืออาจมีเพิ่มเติมบ้างไม่เป็นไรการที่คนที่หนึ่งเล่าให้คนที่สองฟังคนที่สองเล่าให้คนที่สามฟังเล่าต่อๆกันมานักเรียนคิดว่าเนื้อหามันจะเพี้ยนไหมเพี้ยนเนื้อหาอาจมีการแต่งเติมเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้นะครับต่อมานิทานพื้นบ้านจะไม่ปรากฏอะไรจะไม่ปรากฏชื่อของผู้แต่งว่าใครเป็นผู้แต่งนะครับเพราะว่ายังไม่มีการจดบันทึกใช้ถ้อยคำภาษาง่ายๆเพราะว่าเป็นนิทานของใครนิทานพื้นบ้านเป็นของชาวบ้านชาวบ้านเขาเล่ากันเขาก็จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะครับต่อมาในเมื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเครื่องพิมพ์ยังไม่มีสมุดหนังสือยังไม่มีการเขียนเขาก็จะยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะอาศัยการจำในการเล่าถ้าจำผิดมาเล่าต่อเนื้อหาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับสุดท้ายนิทานพื้นบ้านก็จะมีอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยมีภาคอะไรบ้างหลักๆ1
2: เหน
0: ือ2
2: กลาง
0: 3
2: อีสาน
0: และ4
2: ใต้
0: เหนือกลางอีสานใต้นิทานพื้นบ้านก็จะมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคก็แล้วแต่ว่าภาคไหนจะมีเรื่องอะไรตามจังหวัดอะไรนะครับต่อมาเรามาดูความหมายเกี่ยวกับการเล่านิทานพื้นบ้านให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4

เวลานักเรียนอ่านนะครับนักเรียนช่วยอ่านหัวข้อนิดนึงอยู่ๆขึ้นต้นว่าคือเลยก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวปลายทางงงนักเรียนก็อ่านหัวข้อการเล่านิทานพื้นบ้านคือแต่ที่อ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำให้เข้าใจได้ว่ามันคือความหมายของการเล่านิทานพื้นบ้านสังเกตว่านิทานพื้นบ้านมักจะมีแนวคิดและคุณธรรมสอดแทรกทำไมต้องมีข้อคิดทำไมต้องมีแนวคิดทำไมต้องมีคุณธรรมใครตอบได้บ้างให้1หัวใจให้หัวใจ1ดวงกลุ่มไหนตอบได้บ้างครับทำไมต้องมีข้อคิดและคุณธรรมสอดแทรกยกมือตอบเลยครับปลายทางก็ตอบคำถามได้นะครับวันนี้ครูโอมีหัวใจมาให้ด้วยให้2ดวงเลยแล้วกันดวงเดียวไม่พออ่ะยกมือตอบครับกลุ่มที่2ตอบได้

0: ถ้าตอบได้ให้หัวใจ
1: ทำให้คนเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: อ่ะปรบมือถูกต้องอ่ะมาเอาหัวใจการอ่านเรื่องหนึ่งนะครับจำเป็นที่จะต้องนำข้อคิดและคุณธรรมที่ในเรื่องนั้นหรือผู้แต่งฝากเอาไว้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกลุ่ม2ได้2ดวงแล้วนะครับมาในส่วนของกิจกรรมทบทวนความรู้ในวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมการเล่านิทานใช่ไหมเราจะมีกิจกรรมการเล่านิทานก็อยากจะให้นักเรียนทำไมครับฝึกเล่านิทานแต่ก่อนฝึกเล่านั้นลองทดสอบความรู้ว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิทานประจำถิ่นหรือไม่วันนี้ครูโอก็มีบัตรคำนะครับบัตรคำของครูโอเนี่ยก็จะมีชื่อนิทานพื้นบ้านอยู่ซ้ายมือของนักเรียนใช่ไหมอยู่ซ้ายมือไหมซ้ายมือเป็นบัตรสีฟ้านะครับเป็นชื่อของนิทานพื้นบ้านจำนวนกี่เรื่องช่วยกันนับจำนวน7เรื่องแล้วก็ชื่อจังหวัดจำนวน7จังหวัดวันนี้ใจดีให้มาเท่ากันปกติถ้าจับคู่แบบนี้เขาจะให้ตัวเลือกมาไม่เท่ากันเพื่อสับขาหลอกเดี๋ยวจะให้ทีละกลุ่มตอนนี้ให้ทุกกลุ่มประชุมกัน30วินาทีแต่ครูโอจะสุ่มตัวแทนทีละกลุ่มมาจับคู่30วินาทีปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะครับปลายทางก็ลองจับคู่ถ้าปลายทางไม่มีบัตรคำก็สามารถพูดตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ

หมดเวลาแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มเดี๋ยวจะสุ่มเป็นกลุ่มนะครับปลายทางก็ถ้าไม่มีกลุ่มเยอะมีจำนวนนักเรียนน้อยก็ออกมาเป็นรายบุคคลก็ได้ครับขอสุ่มกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ส่งตัวแทนมา1คนเลยมาจับคู่นิทาน1เรื่องกลุ่มที่5นะครับออกมาเลยเสร็จแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้ารอก่อนนะครับกลุ่มที่1จับคู่นิทานตามม่องไล่ดันไปเลยครับกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดี๋ยวยืนรอนะครับยืนรอลุ้นว่าถูกไหมกลุ่มต่อไปกลุ่มที่1กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1รวดเร็วกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4เตรียมตัวนะครับกลุ่มที่4ยืนรอกลุ่มที่4ครับเตรียมตัวต่อไปกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4ครับลูกดูซิกลุ่มที่4จะเลือกเรื่องไหนเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลายืนรอกลุ่มที่2กล่องข้าวน้อยข้าแม่จังหวัดยโสธรกลุ่มที่3ตัวแทนครับกลุ่มที่3เชิญครับถ้ามาช้าครูหักคะแนนนะกลุ่มที่3กำลังปรึกษากันอยู่กำลังอภิปรายเข้มเลยเอาเรื่องผาแดงนางไอจังหวัด

เหลืออีก2เรื่องเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนจับคู่กันมาปลายทางดูด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันกลุ่มไหนไกรทองกลุ่มไหนกลุ่มที่1ไกรทองจังหวัดพิจิตรถูกต้องรับหัวใจไป1ดวงปรบมือให้เพื่อนด้วยนะเอาไปติดครับไกรทองเนี่ยเป็นพระเอกสู้กับชาลาวันที่เป็นจระเข้ยักษ์อยู่ที่จังหวัดพื้นพิจิตรนะครับเป็นนิทานพื้นบ้านจังหวัดพิจิตรก็จะมีนางเอกชื่อตะเภาแก้วกับตะเภาทองนะครับส่วนรายละเอียดนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นะครับต่อมานิทานเรื่องที่2เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลากลุ่มไหนครับกลุ่มที่4เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาภาคใต้ของเราถูกต้องเวลาที่นักเรียนไปเที่ยวทะเลก็จะมีรูปปั้นเกาะหนูเกาะแมวทำมาอยู่ปั้นอยู่นะครับสามารถไปสังเกตได้1คะแนนหัวใจ1ดวงนะครับต่อมาเรื่องที่3ตามม่องไล่คุ้นจังหวัดที่เราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปลายทางก็จะได้รู้จักนิทานของต้นทางด้วยนิทานพื้นบ้านของต้นทางตามม่องไล่กับยายรำพึงสามารถไปทำไมศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถูกต้องรับหัวใจ1ดวงกลุ่มไหนครับนี่ต่อมาผาแดงนางไอ้อันนี้อยู่แถวบ้านครูโอนะครับอยู่ที่ภาคอีสานผาแดงนางไอ่เนี่ยฟังชื่อก็จะช่วงบุญบั้งไฟนะครับช่วงบุญบั้งไฟช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับก็จะเป็นตำนานนิทานพื้นบ้านของจังหวัดอุดรธานีถูกต้องและเรื่องนี้ครูโอชอบมากครูโอฟังมาตั้งแต่เด็กทั้งชอบอ่านชอบฟังนะครับก็คือกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ก็เป็นเรื่องของลูกชายที่ไปทำนานะครับไปไถนาแต่แม่ทำไมเอากับข้าวเอาข้าวไปส่งช้าแล้วก็ยังกล่องข้าวมันทำไมมีขนาดเล็กลูกชายเหนื่อยมากพอเห็นกล่องข้าวก็รู้สึกโกรธโมโหแม่ทำไมให้กล่องข้าวน้อยจังทำให้ข้าวน้อยจังเลยก็ใช้แอกที่ไถเวลาไถนาใช่ไหมเขาจะใช้แอกในการไถนาเอาแอกมาฟาดแม่มาตีแม่จนแม่ตายเสียชีวิตไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็มากินข้าวเนี่ยกล่องประมาณนี้สมมุติกล่องเล็กๆแบบนี้กินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดเพราะอะไรเพราะมันเยอะมันอัดแน่นข้าวเหนียวที่แม่อัดมาเนี่ยอัดมาจนแน่นกระติบรู้จักไหมกระติบใส่ข้าวนะครับสุดท้ายก็ทำไมร้องไห้เสียใจโอ้ครูพูดครูยังจะร้องไห้เลยร้องไห้เสียใจนึกถึงแม่แต่ว่าแม่ทำไมครับแม่เสียชีวิตไปแล้วนะช่วยอะไรไม่ทันนะครับและเหลืออีก2เรื่องก็คือเรื่องลานนางคอยกับจระเข้ 3,000 เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเหลืออยู่2จังหวัดก็คือสุพรรณบุรีและจังหวัดแพร่ลองช่วยกันทายสิครับปลายทางต้นทางด้วยนะลานนางคอยเนี่ยอยู่ภาคเหนือแพร่เพราะจังหวัดแพร่อยู่ภาคเหนือเพราะจังหวัดแพร่อยู่ภาคเหนือแล้วก็เหลืออันสุดท้ายจระเข้ 3,000 อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการทบทวนความรู้อัปรมือให้ตนเองเก่งมากเลยเดี๋ยวตัวแทนกลับไปนั่งที่ได้ครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมจับคู่นิทานพื้นบ้านกับจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วนะครับซึ่งยังมีอีกมากมายไหมมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะครับและต่อไปนะครับคำถามชวนคิดในวันนี้หลักการเล่านิทานมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมหลักการเล่านิทานมีอะไรบ้างถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าหลักการเล่านิทานนั้นมีอะไรบ้างนะครับ

0: อันดับแรกต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิทานที่จะเล่าต้องดูว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร 2. ใช้คำง่ายๆในการสื่อสารถ้าใช้คำยากผู้ฟังเข้าใจไหมต้องตีความอีกทีนะครับ 3. หากเนื้อเรื่องมีตัวละครพูดคุยกันจำเป็นต้องใช้อะไรใช้บทสนทนาในการเล่านักเรียนอาจจะยกตัวอย่างบทสนทนาในการเล่าเช่นตาอินกับเยจันอย่างเงี้ยตาอินพูดว่าแบบนี้เยจันพูดว่าแบบนี้โดยใส่น้ำเสียงให้สัมพันธ์กับบทสนทนาก็จะทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นต่อมา 4. ก็คือควรมีวิธีการเริ่มต้นให้ดีถ้าเปิดเรื่องแนะนำตนเองไม่ดีก็ไม่น่าสนใจผู้ฟังก็ไม่อยากติดตามที่จะฟังนะครับในส่วนของขั้นตอนการเล่านิทานข้อที่1บอกชื่อเรื่องและที่มาของนิทานเรื่องนั้นๆทำไมต้องบอกครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือเลยหัวใจ1ดวงกลุ่มที่3
1: ถ้าเราไม่บอกชื่อเรื่องเขาก็จะไม่รู้เรื่องว่าที่เราพูดมาคือเรื่องอะไรครับ
0: ถูกต้องนะครับรับหัวใจต้องบอกชื่อเรื่องนะเขาจะได้รู้ว่าเราจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรข้อที่2เริ่มต้นเล่าให้น่าสนใจและเล่าให้ถูกต้องใครจะสรุปข้อนี้เอากลุ่มที่1กลุ่ม1กลุ่มที่ตอบไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้ตอบอีกนะครับแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อน
1: เพราะถ้าเราไม่น่าสนใจเรื่องก็จะไม่สนุกค่ะแล้วต
0: ้
1: องเล่าให้ถูกต้องเพราะว่าคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดได้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหัวใจหนึ่งดวงต่อมาข้อที่3เล่าเรื่องอย่างมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาและใช้น้ำเสียงสอดคล้องกับเนื้อเรื่องกลุ่มไหนอธิบายได้ยกมือกลุ่ม2
2: การที่เล่าอย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องจะทำให้ผู้ฟังแบบว่าเกิดความรู้สึกอยากฟังเราต่อครับแล้วก็มันจะดูลื่นไหลครับไม่ติดขัด
0: ถูกต้องเพราะว่ารัฐธรรมเนี่ยเคยไปแข่งเล่านิทานมาแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมประมือให้เพื่อนถูกต้องตอนนี้กลุ่มไหนคะแนนนำแล้วครับเดี๋ยวให้ปลายทางดูหน่อยกลุ่ม2ได้หัวใจครูโอไปแล้ว4ดวงกลุ่มอื่นก็ตามกันมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเร่งได้ต่อมาครับข้อที่4หากเล่าเรื่องจบแล้วควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพราะอะไรกลุ่มไหนตอบได้บ้างกลุ่ม3ตอบแล้วให้กลุ่มอื่นกลุ่ม5กลุ่ม4ได้ไหมทำไมต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกลุ่ม4กับกลุ่ม5แบ่งกันถ้าไม่ได้สิทธิ์นั้นจะเป็นของกลุ่มอื่นทันทีนะตอบได้ไม่ผิดหัวใจ1ดวงพร้อมที่จะมอบให้เธออ่ะกลุ่ม5ยกมือก่อนกลุ่ม5ตอบครับ
3: จะได้รู้ว่าความคิดเห็นของคนอื่นเป็นยังไงค
0: ่
3: ะ
0: ปรบมือจะได้นำความคิดเห็นไปทำไมไปปรับปรุงพัฒนาการเล่าของตนเองดีมากข้อที่5สรุปความคิดรวบยอดหรือสาระสำคัญของเรื่องเหลือกลุ่มเดียวกลุ่ม4เพราะอะไรทำไมต้องสรุปเรื่องทำไมต้องสรุปเรื่องครับกลุ่ม4ตอบคำถามสรุปสาระสำคัญเล่าจบแล้วผ่านเลยได้ไหมไม่ต้องสรุปได้ไหมตอนนี้กำลังปรึกษาหารือกันอยู่นะครับกลุ่ม4กลุ่ม4เชิญตอบคำถามครับ
4: เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องง่ายๆขึ้นครับ
0: เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องได้ดีขึ้นใช่ไหมปรบมือถูกต้องสังเกต

0: ลากครูโอเนี่ยจะเน้นการสรุปไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทุกอย่างต้องมีความหมายใช่ไหมต้องมีการสรุปเรียนเสร็จอ่านเสร็จฟังเสร็จแล้วผ่านเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องมีการสรุปสาระสำคัญหรือประเด็นสำคัญจากเรื่องนะครับและสุดท้ายครูโออธิบายเองต้องมีการเสนอข้อคิดด้วยว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรให้คุณธรรมอะไรแก่ผู้อ่านใช่ไหมครับต่อมาวันนี้ก็มีกิจกรรมเล่านิทานจากห้องต้นทางเดี๋ยวขออาสาสมัครปลายทางก็ออกมาเล่าหน้าห้องได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเล่านิทานพื้นบ้านที่ตนเองสนใจ1เรื่องโดยออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังจากนั้นร่วมกันสรุปนะครับข้อคิดจากนิทานเดี๋ยวขออาสาสมัครคนแรกใครเอ่ย
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่มหนึ่งค่ะวันนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตากับยายค่ะวันหนึ่งมีตากับยายปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าแต่หลานมัวแต่ปั้นวัวปั้นควายค่ะเลยไม่ได้ไล่กาทำให้กามากินถั่วกินงาจนหมดเลยค่ะซึ่งพอตากับยายมาเห็นก็ไล่ตีหลานแล้วก็ด่าหลานค่ะหลานจึงเดินร้องไห้ไปหานายพรานค่ะแล้วบอกนายพรานว่าให้ช่วยยิงกาให้ทีกากินถั่วกินงาฉันหมดแล้วนายพรานตอบว่าไม่ใช่ธุระของข้าหลานจึงเดินร้องไห้ไปค่ะแล้วก็จนไปถึงคนสุดท้ายก็คือแมงวีหลานบอกแมงวีว่าแมงวีช่วยไปตอมช้างให้ช่วยไปตอมตาช้างให้ฉันทีช้างไม่ยอมทำช้างไม่ยอมเหยียบตะลิงตะลิงไม่ยอมถล่มน้ำน้ำไม่ยอมดับไฟไฟไม่ยอมไหม้ค้อนค้อนไม่ยอมย้อนหัวหมาหมาไม่ยอมกัดแมวแมวไม่ยอมกัดหนูหนูไม่ยอมกัดสายธนูนายพรานค่ะนายพรานไม่ยอมยิงหนูให้นายไม่ขอโทษค่ะนายพานไม่ยอมยิงกาให้ค่ะกากินถั่วกินงาฉันหมดแล้วต่อมาแมงวีจึงบอกว่าข้าจะไปตอมช้างให้ตาเน่าทั้งสองข้างเลยค่ะช้างจึงทำตามทุกอย่างจนมาถึงกาแล้วกาก็คืนถั่วคืนงาให้กับตาและยายค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ทำให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมค่ะค่ะจบแล้ว
0: กลับที่ครับก็เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนออกมาเล่านิทานเรื่องตากับยายซึ่งข้อคิดที่ครูอยากจะฝากไว้นะครับอย่าปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นเรามีหน้าที่อะไรนะครับหรือทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดจงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าดูถูกผู้อื่นว่าด้อยค่ากว่าเราปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งต่อไปอาสาสมัครคนที่สองอาสาสมัครคนที่สองใครเอ่ยกลุ่มหนึ่งอีกแล้วเก่งมากเพื่อนจะออกมาเล่านิทานอะไรตั้งใจฟังด้วยนะครับมารยาทในการฟังต้องตั้งใจฟังไม่พูดแทรกนะครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์นิ้วงามมาจากกลุ่มหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่องเขาสามมุกครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสามมุกเธอเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เด็กขออภัยครับเป็นคนกำพร้าตั้งแต่เด็กเลยครับเธอมีใบหน้าที่งดงามมากเธออาศัยอยู่ในบางปลาสร้อยอยู่มาวันหนึ่งเธอได้ไปเล่นว่าวกับนายแสนผู้เป็นลูกของกำนันบ่ายลูกของกำนันบ่ายเห็นใบหน้าอันงดงามของเธอนายแสนหรือลูกของกำนันบ่ายจึงได้มาหาเธอทุกวันจนมีวันหนึ่งนายแสนลูกของกำนันบ่ายได้มอบแหวนเพื่อสาบานกับเธอว่าจะรักกันตลอดไปแต่กับนันใบมาเห็นไม่อยากให้ลูกของตัวเองรักกับหญิงสาวคนนั้นให้แต่งงานกับมะลิผู้เป็นลูกของเศรษฐี เมื่อสามมุกรู้สามมุกก็เศร้ามากสามมุกจึงไปที่หน้าผาแล้วก็ฆ่าตัวตายส่วนแสนที่คิดว่าสามมุกตายก็เป็นเพราะตนเองจึงฆ่าตัวตายตามสามมุกไปครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเป็นเรื่องที่จบแบบเศร้าโศกเสียใจเนาะเขาสามมุกก็คือผู้หญิงชื่อมุกเนี่ยไปกระโดดหน้าผาตายเลยชื่อว่าเขาสามมุกส่วนชายหาดบางแสนที่ไหนชลบุรีนะครับก็มาจากชื่อของนายแสนนี่แหละนายแสนก็ตายตามหนังมุกก็เลยชื่อว่าหาดบางแสนนะครับคนต่อไปชัตรมงคลวันนี้ชัตรมงคลจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังด้วยเชิญได้เลยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัยมงคลแสงสีชื่อเล่นชื่ออันปันครับมาจากกลุ่ม3ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกระรอกเจาะมะพร้าวครับมีอยู่วันหนึ่งได้มีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งหนึ่งต้นมะพร้าวต้นนั้นเกิดลูกดกขึ้นมาแล้วรับน้ำหนักของลูกมะพร้าวไม่ไหวจนเอลงมาฝั่งที่ฝูงมะลอกฝูงหนึ่งอยู่ครับหัวหน้ากระรอกได้บอกว่าให้กระรอกทุกตัวไปกินมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวที่อยู่บนต้นมะพร้าวลูกนั้นครับต้นนั้นที่อยู่บนต้นมะพร้าวต้นนั้นครับเพราะหลังจากกินน้ำมะพร้าวบนต้นมะพร้าวหมดแล้วต้นมะพร้าวได้เอนตัวกลับไปอยู่ที่เดิมทำให้ฝูงกระรอกฝูงนั้นติดอยู่บนต้นมะพร้าวครับหัวหน้าตะกระรอกได้บอกให้กระรอกทุกตัวระดมความคิดเพื่อที่จะกลับไปดังฝั่งของมันดังเดิมครับอยู่มามีกระรอกตัวหนึ่งบริวารกระรอกตัวหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าท่านครับถ้าเราไปอมน้ำจากแม่น้ำแล้วขึ้นมาพ่นไว้ใส่ลูกมะพร้าวที่เราเจาะกินไปทำให้ต้นเอ็นกลับไปที่เดิมเราจะสามารถกลับไปได้ครับเมื่อกระรอกฝูงนั้นได้ยินก็ได้ทำตามที่บริวารกระรอกตัวนั้นพูดจนสามารถกลับไปอยู่ฝั่งเดิมได้ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมเราต้องทำไมแก้ปัญหาด้วย
4: สมอง
0: หรือปัญญานะครับไม่ควรบ่ายเบียงหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งทำนะครับแล้วก็การช่วยการระดมสมองเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้และสุดท้ายความพยายามในการแก้ปัญหาก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้สำเร็จคนต่อไปศิรวิทย์วันนี้ศิรวิทย์จะมาเล่านิทานเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวรับชมครับ
5: สวัสดีครับชื่อเด็กชายศิรวิทย์ผาสีมาจากกลุ่มที่4ครับวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องชายศีรษะโล้นครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพ่อลูกอยู่คู่หนึ่งได้เลี้ยงวัวไว้1คู่และชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็ชอบถามว่าตาหัวโล้นวัวคู่นี้ขายคู่ละเท่าไหร่ตาหัวโล้นจึงไม่พอใจแล้วไล่กลับไปทุกคนที่พูดแบบนี้ครับแล้วมีหนุ่มใกล้บ้านที่ได้ยินแล้วก็คอยดูอยู่ทุกวันรู้นิสัยใจคอของตาหัวโล้นคนนี้ดีเลยไปบอกว่าพ่อผมดุกวัวคู่นี้ขายคู่ละเท่าไหร่หรือครับตาหัวโล้นจึงได้บอกว่าพ่อหนุ่มวัวคู่นี้ข้าไม่ขายหรอกข้าให้เองไปเลยฟรีๆแล้วพ่อหนุ่มใกล้บ้านจึงเดินกลับไปพร้อมกับพูดว่าทำไมชายหัวล้นคนนี้ถึงได้ใจอ่อนขนาดนี้แค่พูดแค่นี้เองลูกสาวของชายหัวล้นได้ยินจึงนำเรื่องไปบอกชายหัวล้นครับแล้วเมื่อชายหัวล้นได้รู้เรื่องจึงโมโหมากๆจึงได้บุกไปที่ชายหนุ่มใกล้บ้านครับ แล้วเมื่อไปถึงที่บ้านชาย

0: หนุ่มเขาก็ได้ถามว่าอ้าวพ่อผมดกมาทำอะไรหรือเห็นรีบมาจังตาหัวโล้นก็ได้บอกว่าเองลืมประตักน่ะข้าเอาประตักมาให้เองแล้วก็เดินกลับบ้านไปลูกสาวเห็นว่าไม่มีวัวตามมาสักตัวจึงได้ถามว่าอ้าวไหนวัวล่ะอย่าบอกนะว่าใจอ่อนกับมันอีกแล้วลูกสาวไม่ยอมตาหัวโล้นจึงได้บอกว่างั้นเองไปกับข้าข้าจะพาให้เองไปฟังกับหูตาหัวโล้นกับลูกสาวก็ได้เดินทางไปหนุ่มใกล้บ้านจึงได้ถามว่าอ้าวตาผมดกพาลูกสาวมาทำอะไรเหรอนี่ตาผมดกก็ใจอ่อนพร้อมกับบอกว่าข้านำลูกสาวมาให้เองเพราะเองพูดจาดีแล้วใจดีมีกิริยาดีในใจของชายหนุ่มผู้นั้นจึงสงสัยมากว่าทำไมพูดแค่นี้ถึงได้ผลประโยชน์ตั้งหลายอย่างนี่คือโชคบุญวาสนามากเลยครับจบละ
1: ปรบมือให้เพื่อนนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าผู้เปล่งวาจาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับในส่วนของการเชื่อฟังคำสั่งของผู้ใหญ่ก็จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญแล้วก็คนที่คดโกงไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานก็จะเป็นอย่างไรในที่สุดก็จะถูกจับได้และถูกลงโทษคนสุดท้ายมีอีกไหมขออีกหนึ่งคนคนสุดท้ายรัฐธรรมตัวแทนกลุ่ม2รัฐธรรมนี่เขาเคยไปแข่งเล่านิทานมาเดี๋ยวดูซิครับว่าวันนี้เขาจะมีลีลาประกอบขนาดไหนเต็มที่เลยนะครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัฐธรรมฟอร์เนตครับชื่อเล่นชื่อบีทครับมาจากกลุ่ม2ครับวันนี้ผมจะเล่านิทานเรื่องคลอง2พี่น้องครับมีช้าง2ตัวเป็นพี่น้องกันซึ่งทุกคนหรือว่าช้างในป่าต่างให้ความเคารพช้างทั้งสองตัวเป็นอย่างดีครับเพราะว่าช้างทั้งสองตัวนั้นเป็นช้างที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็เป็นช้างที่มีจิตใจงดงามบริสุทธิ์แล้วก็คือไม่คดโกงครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ช้างในป่าเกิดการทะเลาะ กันขึ้นช้างสองพี่น้องจึงไปห้ามการทะเลาะนั้นครับแล้วก็ไก่เกี่ยด้วยความยุติธรรมแล้วก็บอกกับทั้งสองว่าอย่าทะเลาะ กันอีกเพราะว่าเราเป็นช้างเหมือนกันก็ควรจะรักกันไม่ใช่มาทะเลาะ กันแบบนี้และจะมีคลองหนึ่งที่เป็นคลองที่ช้างทั้งป่าไปหากินแถบๆนั้นบ่อยๆครับซึ่งก็คือท่าน้ำแม่จีนครับซึ่งเป็นท่าน้ำที่อยู่ใกล้ๆกับป่าของช้างทั้งหลายที่อยู่บริเวณนั้นครับก็เลยไปหากินแถวๆนั้นเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างใกล้กับป่าของพวกเขาครับก็เลยไปหากินแถวนั้นซึ่งทางก็ถูกใช้บ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นจนจากที่เป็นทางเดินปกติก็กลายเป็นหลุมลึกลงไปเป็นคลองครับเนื่องจากถูกช้างใช้งานหนักแบบว่าเหยียบบ่อยๆครับก็เลยเป็นหลุมลึกลงไปแล้วคลอง2ไอ้ล็อกคลองที่เป็นหลุมลงไปก็เป็นชื่อของช้าง2พี่น้องนี้ครับขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวก่อนปกติแล้วนะครับรัฐธรรมเนี่ยเขาเคยไปแข่งเล่านิทานภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่นี่เป็นภาษาไทยนะครับก็อาจจะดูขัดเคืองนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี้เก่งเลยนะครับครูก็เคยไปดูมาแล้วปรบมือให้รัฐธรรมสำหรับช้างตัวใหญ่ไหมช้างตัวใหญ่เดินไปเรื่อยๆมันก็เป็นหลุมเป็นทางเดินของช้างใช่ไหมนานเข้าการเวลาเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นคลองนะครับเป็นทางน้ำสำหรับการเล่านิทานก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำกิจกรรมนะโดยการสรุป

ุณค่าของการเล่านิทานสรุปประโยชน์ลงในใบงานที่เท่าไหร่นักเรียนดูสิครับใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานนะครับโดยสรุปเป็นแผนผังความคิดรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่9หรือชุดกิจกรรมนะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางทำใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านแต่เป็นการสรุปประโยชน์สรุปคุณค่านะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะครับข้อแรกได้รู้จักนิทานเพิ่มมากขึ้นหากสนใจเล่าหลายๆเรื่องถ้าเล่าเยอะก็จะรู้จักนิทานพื้นบ้านค่อนข้างเยอะใช่ไหมถ้าเล่าจำนวนน้อยๆก็จะรู้จักน้อยนะครับอ่ะนักเรียนสามารถจดเพิ่มเติมไปได้นะปลายทางด้วยเช่นกันต่อมาข้อที่2ได้เรียนรู้ภาษาและทัศนคติด้านต่างๆจากนิทานเรื่องนั้นๆและข้อที่3นะครับก็จะช่วยให้จับประเด็นได้ดีหากเล่าซ้ำๆก็จะทำให้ทำไมจำได้ข้อที่4เป็นการส่งเสริมด้านจินตนาการให้ทั้งแก่ผู้เล่าแล้วก็ผู้ฟังขณะที่เล่าผู้ฟังก็จะเกิดจินตนาการตามถ้อยคำตามเนื้อหา 5. ช่วยให้จิตใจเบิกบานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหายิ่งถ้าเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องสนุกสนานก็จะทำให้เพลิดเพลินและสุดท้ายได้รับคุณค่าและข้อคิดจากนิทานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวให้ตอบพร้อมกันคำถามคือการเล่านิทานพื้นบ้านมีประโยชน์อย่างไรส่งเสริมการใช้ภาษาแล้วก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่าและผู้ฟังบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับก็คือเรื่องคำนามและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้ที่10เรื่องคำนามใบงานที่10เรื่องคำนามสามารถดาวน์โหลดได้ที่วันนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะครับถ้าอยากศึกษาความรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามห้องสมุดหนังสือสารานุกรมไทยก็มีนะครับหรือจากเว็บไซต์ต่างๆแต่ต้องดูด้วยว่าเว็บไซต์นั้นๆให้เนื้อหาที่ถูกต้องหรือไม่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ่อง 192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

รื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางไปเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของสนุกกับสถานการณ์การหาหอรมอนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้เรื่องหอรมอได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่สถานการณ์นะครับครูฟุกก็จะมาทบทวนนะครับนักเรียนเกี่ยวกับการหาหอรมอกันก่อนนะครับนักเรียนครับครูฟุกมีคำถามถามว่าหอรมอของ12และ16คือจำนวนใดและนักเรียนทราบได้อย่างไรครับเดี๋ยวครูฟุกให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบหน่อยนะครับว่าหอรมอของ12และ16คือจำนวนใดและนักเรียนทราบได้อย่างไรครับท่านเรียนทั้งต้นทาง

0: เสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนครับหอรมอของ12และ16คือจำนวนใดครับ
1: 4
0: ใช่ไหมครับครูฟุ้งอยากถามว่านักเรียนใช้วิธีใดในการหาหอรมอของ12

0: หรม.ของจำนวนนับใดๆเนี่ยจะหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรจำนวนนับที่มากที่สุดใช่ไหมครับจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวจากเมื่อสักครู่นี้จำนวนนับที่มากที่สุดคืออะไรครับกี่วิธีครับนักเรียน
1: 3
0: วิธีนักเรียนเลือกใช้ตามความถนัดได้เลยนะครับวิธีแรกคือวิธีอะไรครับการหาอะไร
1: การห
0: าตัวหารรวมนะครับวิธีที่2การแยกตัวประกอบและวิธีที่3การหารซึ่งเป็นวิธีที่นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยใช้กันใช่ไหมครับสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับใช้วิธีการหาหรม.โดยวิธีใดครับตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกก็ได้ทบทวนในการหาหรม.ของจำนวนนับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนวันนี้นะครับครูฟุกจะนำนักเรียนมาสู่กิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับเราจะมาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวครูฟุกขอชี้แจงกับคุณครูปลายทางก่อนนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนนะครับแจกบัตรภาพแอปเปิ้ลนะครับ6ใบบัตรภาพส้ม12ใบบัตรภาพสตรอเบอรี่18ใบและใบกิจกรรม 1.9 นั่นเองครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คุณครูเดินดูและให้คำแนะนำพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางฟังคำชี้แจงดีๆนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันจัดผลไม้ใส่จานนะครับโดยแต่ละจานมีจำนวนผลไม้เท่ากันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันและจัดได้หมดพอดีจากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลลงในใบกิจกรรมที่ 1.9 ข้อ1ครับเมื่อเสร็จแล้วครูฟุกอาจจะสุ่มนักเรียนนะครับมานำเสนอนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับใบกิจกรรมของเรานะครับเป็นลักษณะดังนี้เลยนะครับนักเรียนและสถานการณ์ของเราวันนี้มีว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับสถานการณ์ของครูฟุกวันนี้นะครับมีอยู่ว่าในงานเลี้ยงปีใหม่ครับครูซื้อแอปเปิ้ล6ผลส้ม12ผลและสตรอเบอรี่18ผลและต้องการจัดแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ใส่จานโดยแต่ละจานมีจำนวนผลไม้เท่ากันทุกจานในแต่ละจานต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเท่านั้นและไม่มีผลไม้เหลืออยู่จะจัดผลไม้ได้มากที่สุดจานละกี่ผลครับนักเรียนครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะสาธิตการจัดผลไม้ให้กับนักเรียนดูเป็นแนวทางก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้นะครับให้เราทำอะไรครับ
1: แบ่ง
0: ผลไม้หรือจัดผลไม้ใส่อะไรครับนะครับสถานการณ์ให้เราจัดผลไม้ใส่จานใช่ไหมครับครูฟุกก็จะสาธิตจัดผลไม้ใส่จานครูฟุกก็จะจัดแอปเปิ้ล1ผลส้ม1ผลและสตรอเบอรี่1ผลครับจากสถานการณ์มีเงื่อนไขอะไรบอกเราอีกครับในแต่ละจานเนี่ยต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันและอย่าลืมนะครับจำนวนผลไม้ในทุกจานต้องอะไรกันด้วย
1: เท่าก
0: ันนักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกจัดทุกจานเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันคือจานละกี่ผลครับ
1: 1
0: ผลใช่ไหมครับครูฟุกจะนำสตรอเบอรี่มาใส่กับแอปเปิ้ลได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เพราะจากสถานการณ์บอกว่า
1: ต
0: ้
1: องเป
0: ็
1: นผลไม
0: ้
1: ชน
0: ิ
1: ดเด
0: ีย
1: วก
0: ัน ต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเท่านั้นใน1จานต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเท่านั้นครับและนักเรียนอย่าลืมครับเงื่อนไขต่อมาคือและไม่มีผลไม้เหลืออยู่เมื่อนักเรียนจับใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือผลไม้อยู่ด้านนอกได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: จะเหลือแอปเปิ้ลได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เหลือส้มได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เหลือสตรอเบอรี่ได้ไหมครับ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกได้จัดให้ดูเป็นแนวทางแล้วนะครับอ่ะถ้าครูฟุกจะจัดจานละ2ผลได้ไหมครับแอปเปิ้ล2ผลส้ม2ผลและสตรอเบอรี่2ผลยังตรงตามเงื่อนไขของโจทย์ไหมครับทุกจานอะไรกันครับมีจำนวนเท่ากันมีไปปะปนกันไหมลูก
1: ไม
0: ่มีนะครับทุกจานมีจำนวนเท่ากันนะครับคือแอปเปิ้ล2ผลส้ม2ผลและสตรอเบอรี่2ผลนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนได้ดูเป็นแนวทางเบื้องต้นแล้วนะครับครูฟุกก็อยากจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจัดผลไม้นะครับทั้งแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ตามเงื่อนไขของสถานการณ์ดังนี้เลยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนทางต้น

0: ผลไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้นักเรียนตอบฟุกได้ไหมครับว่าจะจัดผลไม้ได้มากที่สุดเลยจานละกี่ผลครับ
1: 6ผล
0: 6ผลใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางได้จานละกี่ผลครับ6ผลกับเหมือนเพื่อนๆต้นทางไหมครับเหมือนกันใช่ไหมครับแสดงว่าเก่งมากเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางปรบมือให้กับตนเองครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะมาชวนนักเรียนอภิปรายร่วมกันอีก1ครั้งนะครับนักเรียนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้จัดแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่นะครับตามเงื่อนไขจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับครูฟุกอยากจะชวนนักเรียนอภิปรายว่าจากที่นักเรียนได้จัดแอปเปิ้ลครับจัดแอปเปิ้ลใส่จานใช่ไหมครับจานละเท่าๆกันใช่ไหมครับนักเรียนได้แอปเปิ้ลจานละกี่ผลบ้างครับจานละกี่ผลบ้างครับจานละ1ผลนะครับได้แอปเปิ้ลจานละ1ผลอะไรอีก
1: 2
0: ผล
1: 3
0: และ6ผลหมดไหมลูกถ้าจัดจานละ1ผลเหลือแอปเปิ้ลไหมเหลือไหมครับถ้าจัดจานละ2ผลเหลือแอปเปิ้ลไหมครับไม่เหลือจัดจานละ3ผลเหลือแอปเปิ้ลไหมครับไม่เหลือและจัดจานละ6ผลเหลือแอปเปิ้ลไหมครับแสดงว่าเราจัดได้หมดพอดีนะครับจัดได้หมดพอดีจากนั้นครับส้มบ้างนักเรียนจัดจานละกี่ผลบ้างครับที่จัดได้หมดพอดี1ผล
1: 2
0: ผล
1: 3
0: ผล
1: 4
0: ผล
1: 6
0: ผล
1: 12
0: นะครับจากตรงนี้ก็คือเราจัดได้หมดพอดีนะครับจัดตามจำนวนนี้เลยนะครับจัดได้หมดพอดีเลยนะครับจากนั้นนักเรียนมาดูที่สตรอเบอรี่ครับเอนักเรียนจัดได้จานละกี่ผลบ้างครับที่หมดพอดีเลย
1: 1
0: 2
1: 2
0: 3
1: 3
0: 4 4ได้เปล่า4ได้เปล่าจัดจานละ4ผลได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เพราะเราเหลือใช่ไหมเราเหลือสตรอเบอรี่นะครับจานละเท่าไหร่อีก
1: 6
0: จานละ
1: 9
0: 18นะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับนักเรียนสามารถจัดสตรอเบอรี่ใส่จานได้จานละ1ผล2ผล3ผล6ผล9ผลและ18ผลถ้านักเรียนจัดตามนี้เหลือสตรอเบอรี่ไหมครับเหลือไหม
1: ไม่เหลือ
0: ไม่เหลือเพราะเราจะจัดได้หมดพอดีนะครับจากตรงนี้นะครับที่ครูฟุกแสดงให้ดูนะครับนักเรียนนี่เองครับครูฟุกอยากจะมาชวนนักเรียนสังเกตกันหน่อยครับนักเรียนนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้จัดแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ใส่จานใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตจำนวนนะครับจำนวนแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ที่นักเรียนจัดใส่จาน

0: ารที่มีจำนวนเท่ากันมีจานละกี่ผลบ้างครับ
1: 1
0: จานละ1ผลนะครับมีอีกไหม
1: จานละ
0: 2
1: ผล
0: จานละ3ผล
1: และ
0: จานละ6ผลครับจากนั้นครับฟังคำถามของครูฟุกต่อจากที่เรียนได้จัดแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ใส่จานนะครับจำนวนแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ที่อยู่ในจานเนี่ยและมีจำนวนเท่ากันและมากที่สุดเลยจานละกี่ผล
1: 6ผล
0: กี่ผลครับ
1: 6
0: ผลนะครับเนี่ยสังเกตตามนี้ใช่ไหมครับสังเกตเห็นนะครับว่าจำนวนส้มแอปเปิ้ลและสตรอเบอรี่ที่นักเรียนจัดใส่จานที่มีจำนวนเท่ากันและมากที่สุดคือจานละ6ผลแสดงว่านักเรียนก็สามารถตอบฟุกได้นะครับว่าจะจัดผลไม้ได้มากที่สุดจานละ6ผลครูฟุกมีคำถามถามเป็นกลุ่มนักเรียนครับจากที่นักเรียนจัดผลไม้ได้มากที่สุดจานละ6ผลครับครูฟุกอยากถามว่านักเรียนจัดแอปเปิ้ลได้กี่จานครับกลุ่ม4ครับได้กี่จานครับกี่จานครับดังๆ1จานนะครับ1จานนักเรียนจัดส้มได้กี่จานครับกลุ่ม2ครับจัดส้มได้กี่จานครับกี่จานครับ
2: 2จานค่ะ
0: 2จานใช่ไหมครับไหนลองชูให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับ2จานนะอีก1คนเลยนี่นะครับจัดได้2จานนั่นเองครับเก่งมากครับปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยครับต่อไปครับขอถามกลุ่ม5ครับจากที่นักเรียนจัดผลไม้ได้มากที่สุดจานละ6ผลครับจัดสตรอเบอรี่ได้กี่จานครับ
1: 3
0: กี่จานดังๆครับ
1: 3
0: ไหนลองโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับ3จานนะครับจานละ6ผลครบไหมครับครบไหม
1: ครบ
0: นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังครูฟุกดีๆนะครับนักเรียนครับจากจำนวนนะครับจากจำนวนแอปเปิ้ลที่นักเรียนจัดใส่จานได้จานละ1ผล2ผล3ผลและ6ผลครูฟุกอยากถามว่าจำนวนเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างไรกับจำนวนแอปเปิ้ล6ผล1 2 3 6มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ6ครับอะไรครับแสดงว่า1 2 3 6เป็นตัวประกอบของใครครับ
1: 6
0: ใช่ไหมหรือ1 2 3 6หาร6ได
1: ้
0: ลงตัวใช่ไหมครับเราก็เรียกว่าตัวประกอบอ่ะครูฟุกถามต่อครับมาดูที่ส้มกันแล้วนะครับจากที่นักเรียนนะครับจัดส้มใส่จานนะครับได้จานละ1ผล2ผล3ผล4ผล6ผลและ12ผลได้หมดพอดีเนี่ยครูฟุกถามว่า1 2 3 4 6และ12เนี่ยไปมีความสัมพันธ์อย่างไรกับจำนวนส้ม12ผลเป็นอะไรครับ
1: เป
0: ็นตัวประกอบใช่ไหมครับแสดงว่า1 2 3 4 6และ12เนี่ยเป็นตัวประกอบของใครครับ
1: 12
0: หรือจำนวนเหล่านี้หาร12ได้ลงตัวใช่ไหมครับต่อไปครับมาดูที่สตรอเบอรี่นักเรียนจัดสตรอเบอรี่ใส่จานได้จานละกี่ผลบ้างครับ1ผล2ผลผล6ผล9ผลและ18ผลนะครับจำนวนเหล่านี้จำนวนตรงนี้นะครับ1 2 3 6 9และ18เนี่ยเอไปสัมพันธ์อย่างไรกับ18ที่เป็นจำนวนสตรอเบอรี่ครับตอบได้ไหมครับเป็นอะไรครับ
1: เป็น
0: ตัวประกอบของ18ก็คือ1 2 3 6 9และ18เป็นตัวประกอบของ18หรือจำนวนเหล่านี้หาร18ได้ลงตัวครับนักเรียนต่อมาครับครูฟุกจะถามเอนักเรียนครับแล้วจำนวนส้มแอปเปิ้ลและสตรอเบอรี่เนี่ยที่นักเรียนจัดใส่จานและมีจำนวนเท่ากันเนี่ยก็คืออะไรบ้าง1 2 3และ6ใช่ไหม1 2 3และ6เนี่ยสัมพันธ์อย่างไรกับจำนวนแอปเปิ้ล6ผลจำนวนส้ม12ผลและจำนวนสตรอเบอรี่18ผลสัมพันธ์อย่างไรครับ
1: เป็น
0: อะไรครับ
1: เป็น
0: ตัวประกอบรวมนะครับเป็นตัวประกอบรวมหรือ1 2 3และ6เนี่ยหาร6 12และ18ได้ลงตัวนะครับหรือเราเรียกอย่างว่าตัวหารอะไร
1: ตั
0: วหารรวมนะครับ1 2 3 6เนี่ยเป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ6 12และ 18จากนั้นยังไม่หมดครับนักเรียนจากที่เรียนตอบฟุกว่าจัดผลไม้ได้มากที่สุดเนี่ยจานละ6ผลครูฟุกถามว่า6เนี่ยสัมพันธ์อย่างไรกับ6 12และ18
1: เป็นต
0: ัวหารร่วมที่มากที่สุดหรือตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดนั่นเองครับเอ๊ะตัวหารร่วมที่มากที่สุดคืออะไรอ่ะคือหอรอมอนักเรียนครับจากสถานการณ์ตรงเนี้ยถ้านักเรียนมีจำนวนผลไม้มากขึ้นและมีผลไม้หลายชนิดนักเรียนจะแสดงการจัดเอ๊ะนักคิดว่าไหวไหม
3: ไหว
0: ไหมถ้ามันเยอะขึ้นมาอีกมากๆเลยมีเป็นร้อยชิ้นเป็นพันชิ้นไหวไหมครับไหวไหมสรุปไหวไหมเช่นมีส้ม 1,000 ลูกสตรอเบอรี่ 3,000 ลูกแอปเปิ้ล 4,000 ลูกนักเรียนจะแสดงการจัดใส่จานแบบนี้ไหวไหมครับ
1: ไม่ไหว
0: แสดงว่านักเรียนเนี่ยสามารถใช้ความรู้เรื่องอะไรช่วยในการแก้ปัญหาได้เรื่อง
1: ห
0: อรอมอนะครับนักเรียนก็สังเกตจากที่เราได้อภิปรายกันนั่นเองครับใช้ความรู้เรื่องหอรอมอนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ต่อไปนะครับนักเรียนเก็บอุปกรณ์ใส่ถุงให้เรียบร้อยก่อนครับนักเรียนปลายทางเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปแล้วครับเก็บอย่างรวดเร็วครับนักเรียนเรียบร้อยยังครับกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนะครับยกมือหน่อยครับยกมือกลุ่ม1กลุ่ม3เรียบร้อยแล้วกลุ่ม4เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2เรียบร้อยแล้วกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วกลุ่ม5ครับเรียบร้อยหรือยังนักเรียนปลายทางเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับเสร็จหรือยังครับกลุ่ม5ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับจากสถานการณ์ตรงนี้ครูฟุกให้นักเรียนเนี่ยอ่านในใจก่อนทำความเข้าใจด้วยตนเองก่อนทั้งต้นทางและปลายทางครับให้เวลาสักครู่นึงครับ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากสถานการณ์นี้นะครับมีอยู่ว่าเจ้าของฟาร์มโชคดีนะครับเลี้ยงม้า45ตัวเลี้ยงวัว63ตัวและเลี้ยงแกะ90ตัวถ้าเจ้าของฟาร์มต้องการแยกม้าวัวและแกะใส่คอกแต่ละคอกมีจำนวนสัตว์เท่ากันไม่ปะปนกันและให้แต่ละคอกมีจำนวนมากที่สุดโดยไม่มีสัตว์เหลืออยู่นอกคอกแต่ละคอกจะมีสัตว์คอกละกี่ตัวครับถ้านักเรียนเจอสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำอย่างแรกคือให้เราหาอะไรสถานการณ์นี้ให้หาอะไรสถานการณ์นี้ให้หาอะไรครับ
1: แต่ละคอกจะมีสัตว์คอกละกี
0: ่
1: ต
0: ั
1: ว
0: แต่ละคอกจะมีสัตว์คอกละกี่ตัวใช่ไหมครับจากสิ่งที่สถานการณ์นี้ให้เราหานักเรียนต้องไปพิจารณาต่อว่าสถานการณ์นี้บอกอะไรมาบ้างนะครับฟาร์มนี้มีสัตว์อะไรบ้าง
1: มีม้าก
0: ี่ตัวครับ
1: 45ตัว
0: มีวัวกี่ตัวครับ
1: 63ตัว
0: มีแกะกี่ตัวครับ
1: 55ต
0: ัวมีม้ามีวัวมีแกะใช่ไหมครับจากนั้นเจ้าของฟาร์มต้องการทำอะไรครับ
1: แยก
0: ม้าแยกวัวและแกะ
1: ใส่คอก
0: ใช่ไหมแล้วถามว่าแต่ละคอกเนี่ย
1: ม
0: ี
1: ส
0: ั
1: ตว์
0: เ
1: ท่าก
0: ันถ้าคอกแรกมีม้า10ตัวข้อที่2ก็ต้องมีวัวกี่ตัว
1: 10ต
0: ั
1: ว
0: สมมตินะครับจากนั้นครับแต่ละคอกเนี่ยมีจำนวนเท่ากันเอาม้ามาใส่คอกวัวได้ไหมเอาวัวไปใส่คอกแกะได้ไหมไม่ได้เพราะจดว่าไม่อะไรด้วยไม่ปะปนกันและต้องอะไรครับ
1: ม
0: ีจำนวนมากที่สุดนะครับและไม่มีสัตว์เหลืออยู่นักเรียนครับจากสถานการณ์นี้นักเรียนคิดว่าใช้ความรู้เรื่องอะไรได
1: ้
0: เรื่องอะไรครับหอรมอเพราะเนี่ยอาจจะสังเกตได้จากว่าจากโจทย์ข้างต้นเนี่ยสถานการณ์ข้างต้นเนี่ยคือการจัดผลไม้ใช่ไหมครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสถานการณ์นี้เลยก็คือต้องจัดให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับไม่ปะปนกันใช่ไหมและไม่มีเหลืออยู่เลยใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนนักเรียนบอกว่าใช้หอรมอเราเรียนวิธีการหาหอรมอถึงกี่วิธี
1: 3
0: วิธีนะครับ3วิธีครูฟุกมานำเสนอทุกวิธีเลยนะครับเรามาเริ่มที่วิธีแรกนะครับนักเรียนต้องช่วย

0: ครูฟุกนะครับเราได้ไปกันอย่างรวดเร็วนะครับนั่นเองก็ต้องหาตัวประกอบของใครก่อนครับ
1: 45
0: มีอะไรบ้างครับตอบอย่างรวดเร็ว
2: 1 3 5 9 5และ45
0: จากนั้นครับทำไงต่อครับอย่างรวดเร็ว
3: หาตัวประกอบของ63
0: มีอะไรบ้างครับ
3: 1 3 4 9 21 และ 53
0: ต่อไปครับมีอะไรบ้างครับ
3: 1 2 2
0: ได้2ถูกต้องครับ2
3: 3 4 5 6 9 10 15 18 30 48 30 45 และ 90
0: เมื่อได้ตัวประกอบทั้งหมดของ45 63และ90หาอะไรต่อครับหาอะไรต่อครับหาอะไรก่อนตัวประกอบรวมต้องหาตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมนะครับเอ๊ะคือจำนวนใดมีอะไรบ้างมีหนึ่งอ้าวสามเก้าหมดยังหมดแล้วนะครับนั่นเองก็ได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ45 63และ90ได้แก่1
3: 3
0: 5จากนั้นตัวหารร่วมที่มากที่สุด
3: 9
0: 9นะครับโอเคแสดงมอคืออะไรครับ
3: 9
0: แสดงว่าเราจะได้สัตว์คอกละกี่ตัวครับ
3: 9
0: ตัวใช่ไหมครับ9ตัวยากไหมครับตรงนี้ไม่ยากนะครับนักเรียนจากนั้นครับมาดูวิธีที่2นะครับการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบนี่ก็ต้องทำอะไรก่อนแยกตัวประกอบใช่ไหมแยกตัวประกอบของใครก่อนครับ
3: 45
0: 45แยกตัวประกอบของ45ได้อย่างไรครับ
4: 3
0: 3 3 3 5เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคิดได้อย่างรวดเร็วครับ3 3 5ต่อไปครับแยกตัวประกอบของ63มี3
3: 3
0: 7 3 3 7นะครับ90แยกตัวประกอบของ90ครับ
3: 3
0: 2
3: 3
0: 3 5ครับนักเรียนจากนั้นครับเนี่ยต้องดูอะไรต่อจำนวนนับที่มากที่สุดใช่ไหมที่หาร45 63และ90ได้ลงตัวคืออะไรเอ่ย3คูณ3ดังนั้นหอระมอเป็นเท่าไหร่ครับ3คูณ3ก็คือ
3: 9
0: นั่นเองครับนักเรียนแสดงว่าเราก็จะได้สัตว์คอกละกี่ตัว
3: 9
0: ตัวนะครับได้9ตัวสุดท้ายครับอีก1วิธีคือวิธีการหารเนาะครูฟุกคิดว่านักเรียนชอบใช้วิธีนี้ใช่ไหม
5: ใช
0: ่ใช่นะครับอ่ะจำนวนนับใดมาหารดี
5: 9
0: 9เลยเหรอ
5: ใช่
0: เพราะนักเรียนสังเกตจากข้อเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวดูก่อนว่าครูฟุกนำจำนวนใดมาหารครูฟุกขอ3ได้ไหม
3: ได
0: ้ได้นะครับ3หาร45ได้ผลหารเป็น
3: 15
0: 3หาร63ได้ผลหารเป็น
3: 21
0: 3หาร90ได้ผลหารเป็น
3: 30
0: นะครับอะไรหารได้ต
3: ่อ
0: 3แล้วเรียนอย่าลืมการหาหอรมอโดยการหารต้องหาจำนวนนับมาหารและต้องหารได้ลงตัวทุกจำนวนเอา3ไปหาร3หาร15ได้ผลหารเป็น3หาร21ได้ผลหารเป็น
3: 7
0: 3หาร30ได้ผลหารเป็น
3: 10อ
0: ะไรหารอีกไหมครับ
3: 1
0: มีไหมมีไหมครับ
3: ม
0: ีคืออะไร
3: 1
0: นะครับมี1แสดงว่าเมื่อนักเรียนพบว่าตัวหารร่วมเป็น1ต้องอะไรเลย
3: หย
0: ุดหยุดเลยครับต้องหยุดเลยที่สุดการหารจากนั้นนะครับหอรมอของ45 63และ90คือจำนวนใด
3: 3
0: 3 3ก็คือ9นั่นเองครับนักเรียนก็จะได้สัตว์คอกละ9ตัวนั่นเองครับจากนั้นครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับนักเรียนจากกิจกรรมนี้ครูฟุกมี2ข้อให้แต่ละกลุ่มเลือกกลุ่มละ1ข้อเท่านั้นนะครับกลุ่มละ1ข้อข้อเดียวขอข้อเดียว1กลุ่มขอข้อเดียวนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวมาอภิปรายร่วมกันลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนได้คำตอบกันเท่าไหร่บ้างครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับครูฟุกนะครับจะขอตัวแทนกลุ่ม5ครับเฉลยข้อ1ครับว่านักเรียนเนี่ยตอบเท่าไหร่ครับได้หอรมอเป็นเท่าไหร่ก่อนครับ
1: 5
0: ใช้วิธีการใดในการหาครับ
1: หารค่ะ
0: การหารใช่ไหมครับและจากข้อที่1ครับนักเรียนตอบว่าอย่างไรครับ
1: จะได้หอรมอของ40 60และ45คือ5
0: อะไรต่อครับ
1: ดังนั้นสามารถจัดขนมถุงละ5ชิ้น
0: แสดงว่าในข้อ1นี้นักเรียนตอบว่าจัดขนมได้ถุงละกี่ชิ้นครับ
1: 5ชิ้น
0: 5ชิ้นคนอื่นที่ทำข้อ1ถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยครับจากนั้นขอตัวแทนกลุ่ม3ครับเฉลยข้อ2ครับ
2: จะได้หอรมอของ36 42และ66คือ6ครับดังนั้นจะแบ่งลูกปัดได้ถุงละ6ลูกครับ
0: แสดงว่ากลุ่มนี้นะครับจากข้อที่2ตอบว่าจะแบ่งลูกปัดได้ถุงละ
2: 6ลูกครับ
0: 6ลูกนั่นเองครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3หน่อยครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับแล้วคุณครูตรวจสอบอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยครับ

0: ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเนี่ยจะเห็นนะครับว่าจากที่ครูฟุกได้เฉลยให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางในข้อที่1เนี่ยครูฟุกใช้การแยกตัวประกอบครับและข้อที่2นี่ครูฟุกใช้การหารนะครับเพราะว่าใน1ข้อเนี่ยเรามีวิธีคิดถึง3รูปแบบใช่ไหมครับนักเรียนก็เลือกรูปแบบตามที่ตนเองถนัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับสำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาในวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปกันได้ดังนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับครูฟุกมีคำถามนะครับมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกถามว่านักเรียนทราบได้อย่างไรว่าสถานการณ์แบบใดที่ต้องใช้ความรู้เรื่องหรม.ช่วยในการหาคำตอบครับแสดงว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยต้องหาจำนวนที่อะไรที่สุดเลยครับจำนวนที่มากที่สุดนะครับที่สามารถหารจำนวนอื่นๆในสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ลงตัวใช่ไหมครับเช่นสถานการณ์ที่ครูแยกสัตว์ใช่ไหมครับมีสัตว์อะไรบ้างมีม้าม ี
1: ว
0: ั
1: ว
0: แล้วก็มีแกะใช่ไหมแสดงว่านักเรียนแยกสัตว์ได้มากที่สุดคอกละกี่ตัว
1: 9ต
0: ั
1: ว
0: คอกละ9ตัวแสดงว่า9อ่ะเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนม้าจำนวนวัวและจำนวน
1: แกะ
0: ได้ลงตัวใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนครับหรือสถานการณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้กันเมื่อต้นชั่วโมงคือสถานการณ์การจัดผลไม้ครับคือการจัดผลไม้ใส่จานแต่ละจานมีจำนวนผลไม้ต้องอะไรกันด้วยต้องอะไรครับเท่ากันและต้องมากที่สุดใช่ไหมซึ่งผลไม้ที่จัดนั้นจะไม่ปะปนกันเข้าใจไหมครับสถานการณ์ในลักษณะเนี้ยจะเป็นสถานการณ์ที่ใช้ความรู้เรื่องหรมนะครับจากนั้นครับแบบฝึกหัดนะครับแบบหัดมีดังนี้เลยนะครับนักเรียน3ข้อครับครูฟุกอยากให้นักเรียนกลับไปฝึกทำให้เรียบร้อยนะครับและนำมาส่งครูฟุกในชั่วโมงถัดไปนะครับฝึกทำอย่างสม่ำเสมอนะครับกับแบบหัดของคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนก็จะกลายเป็นนักเรียนที่เก่งในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปครับเราจะเจอกันในเรื่องของการหาครน.โดยการหาผลคูณร่วมครับคือเรื่องใหม่แล้วนะเป็นครน.นะครับครน.และสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.10 ครับใบกิจกรรม 1.10 นะครับและนักเรียนครับอย่าลืมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการตรวจสอบความเข้าใจครับหยิบได้เลยครับพร้อมหรือยังพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วยกครับชูให้เพื่อนปลายทางหน่อยครับนะครับจากที่ครูฟุกได้ประเมินดูนะครับก็คือเป็นหน้ายิ้มทุกคนเลยนะครับเอาเก็บให้เรียบร้อยครับนักเรียนสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนะครับและแบบฝึกหัดได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปก

ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่ง

คำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันสารปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานสารปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของสารปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดสารปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของสารปกครองเป็นที่เรียบร้อยการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานสารปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลสารปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของสารปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลสารปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของสารปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการสารปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลสารปกครอง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราก็ยังคงเรียนกันอยู่กับเรื่องเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองครับโดยในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนนะครับว่าอาหารที่เรารับประทานเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็ได้มีเพื่อนๆที่ให้คำแนะนำเพื่อนๆที่รับประทานอาหารไม่เหมาะสมนะครับว่าควรจะปรับปรุงการรับประทานอาหารในส่วนไหนถึงจะเหมาะสมกับตนเองนะครับและในวันนี้คุณครูก็ได้มีตัวอย่างสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ดูด้วยนะครับว่าเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยเขาเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับตนเองหรือไม่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูสถานการณ์ตัวอย่างนะครับแล้วนักเรียนที่นั่งอยู่นะครับช่วยบอกด้วยนะครับว่าเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์ตัวอย่างเนี่ยเขารับประทานอาหารได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถดูแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
2: พวกเราวันนี้อาหารน่ากินจังเลยอ่ะแล้วมีอะไรบ้างเหรอ
3: มีหอยจ้อแกงเขียวหวานแล้วก็เสาเจียน
2: ทำไมชั้นของถึงไม่มีผักเลยอ
3: ่
2: ะ
3: เวลาไม่ชอบกินผักอ่ะ
2: เราหอยจ้อว่ะไม่เห็นมันจะชิ้นเลย
3: เรารู้สึกคืนของทอดเนี่ยเราไม่มี
1: ตอนนี้นักเรียนก็ได้ดูสถานการณ์ตัวอย่างจบแล้วนะครับนักเรียนลองบอกคุณครูหน่อยครับว่าเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองไหมครับ
4: เหมาะสม
1: ไหมครับบางคนบอกว่าเหมาะสมบางคนบอกว่าไม่เหมาะสมโอเค

0: ขอตัวแทนคนที่บอกว่าเหมาะสมครับเพื่อนรับประทานอาหารได้เหมาะสมอย่างไรขอหนึ่งคนเร็วในห้องเชิญครับ
1: เพื่อนรับประทานได้เหมาะสมค่ะแต่ว่าจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่รับประทานผักค่ะ
0: อ๋อหมายถึงเพื่อนสองคนที่นั่งอยู่ข้างๆรับประทานอาหารได้เหมาะสมส่วนคนที่อยู่ตรงกลางเหมาะสมไหมครับ
1: ไม่เหมาะสม
0: ยังรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมอย่างไรครับ
1: เพราะว่าเขาไม่กินผักค่ะ
0: เพราะว่าเขาไม่ทานผักเขาไม่ทานอะไรอีกไหม
1: ไม่ทานหอยจอค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทานหอยจอโอเคมีใครเห็นด้วยกับเพื่อนไหมครับอ้าวหลายคนเลยนะครับหลายคนเห็นด้วยกับเพื่อนนะครับแสดงว่าจากสถานการณ์นี้มีผู้ที่รับประทานอาหารได้เหมาะสมแล้วก็ผู้ที่รับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้บอกครูไปแล้วนะครับตามที่นักเรียนตอบมาคราวนี้หากนักเรียนเนี่ยไปเจอกับคนที่เขายังรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมนักเรียนจะให้คำแนะนำเขาว่าอย่างไรครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าถ้าหากนักเรียนหรือคนที่นักเรียนรู้จักเนี่ยรับประทานอาหารไม่เหมาะสมนักเรียนจะแนะนำเพื่อนอย่างไรเชิญครับ
1: บอกเพื่อนว่าทานอาหารให้ครบทั้งหมดค่ะ
0: บอกเพื่อนว่าให้ทานอาหารให้ครบทั้งหมดหมายถึงให้ได้สารอาหารครบทั้ง6ประเภทไหมครับ
1: ค่ะแล้วก็ตามทานอาหารตามธงโภชนาการค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วก็ทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการอันนี้คือสิ่งที่หนูอยากจะบอกเพื่อนหรือคนที่นักเรียนรู้จักที่เขารับประทานอาหารไม่เหมาะสมกับตนเองถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ให้คำแนะนำเพื่อนไปแล้วถูกไหมครับใช่เลยดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้เราจะเอาคำแนะนำจากเพื่อนๆ นะครับมาเขียนเป็นเป้าหมายของตนเองเพื่อให้ตนเองนั้นรับประทานอาหารได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับซึ่งจะอยู่ในกิจกรรมที่1เราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนจะต้องบอกความสำคัญตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและปลอดภัยต่อสุขภาพครับในส่วนของใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองซึ่งจะอยู่ในหน้าที่18ถึงหน้าที่20ครับซึ่งในตอนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้ไม่ยากครับมีเพียงแค่2ข้อนะครับโดยจะเริ่มจากข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับตรงนี้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนอ่านในใจและบอกคุณครูนะครับว่าในแต่ละข้อนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเช่นกันถ้างั้นอ่านข้อ9ครับ

ตอนนี้นักเรียนอ่านจบหรือยังครับข้อที่9จบแล้วในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับจะต้องเขียนเป้าหมายเขียนเป้าหมายเกี่ยวกับอะไรการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองและมีสุขภาพที่ดีถูกไหมครับข้อถัดไปครับอ่านเลย

ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมข้อ10จบแล้วใช่ไหมครับในข้อนี้เราจะต้องทำอะไรครับเราจะต้องร่วมกันอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการที่รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยและความปลอดภัยต่อสุขภาพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับการเขียนเป้าหมายกันว่าเราจะเขียนเป้าหมายโดยมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในส่วนของเนี้ยในส่วนของการเขียนเป้าหมายนะครับให้นักเรียนเขียนตามผลการวิเคราะห์ของตนเองในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าตนเองนั้นรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมในส่วนไหนนะครับ

ันและความปลอดภัยต่อสุขภาพตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจโอเคยากไหมสำหรับการเขียนเป้าหมายในการรับประทานอาหารของตนเองไม่ยากนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าในช่วงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนเขียนเป้าหมายการรับประทานอาหารให้เหมาะสมต่อสุขภาพและมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยและความปลอดภัยต่อสุขภาพในส่วนของคุณครูปลายทางนะครับรบกวนให้ความช่วยเหลือนักเรียนหากมีปัญหาพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายข้อมูลจากการที่นักเรียนได้เขียนเป้าหมายเสร็จแล้วนั่นเองครับตอนนี้ถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนหลายคนก็ได้เขียนเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างเป้าหมายในการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าเพื่อนๆจะมีเป้าหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งคนครับเชิญครับ
1: เป้าหมายในการรับประทานอาหารของผมนะครับคือทานอาหารให้ได้ 1,700 กิโลแคลอรี่ครับแล้วทานตามธงโภชนาการครับกินให้เหมาะสมกับเพศและวัยครับคือกินผลไม้อีก3ส่วนผักอีก1ทัพพีนมอีก3แก้วและลดเนื้อสัตว์อีก4ช้อนกินข้าวครับและกิน1วันไม่เกิน 1,700 กิโลแคลอรี่ครับ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนครับเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนดีมากนะครับรู้ว่าเราจะต้องทานอะไรเพิ่มขึ้นหรือทานอะไรให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอลองดูตัวอย่างของกลุ่มที่2หน่อยครับ1คนเชิญครับ
2: เป้าหมายในการรับประทานอาหารของผมนะควรรับประทานผักมากขึ้นและรับประทานนมมากขึ้นและรับประทานข้าวแป้งมากขึ้นตามท้องโภชนาการให้เหมาะสมตามเพศและวัยของตัวเองครับ
0: โอเคส่วนใหญ่ก็ต้องทานอาหารในหลายๆอย่างให้มากขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านี้หนูทานอาหารน้อยเกินไปถูกไหมครับโอเคปรบมือให้เพื่อนครับมาครับลองมาดูกลุ่มที่3บ้างครับเชิญ
3: เป้าหมายการรับประทานอาหารของผมนะคะทานอาหารให้ได้พลังงานวันละ 1,700 กิโลแคลอรี่และกินข้าวให้น้อยเอ๊ะกินข้าวให้มากขึ้นกินนมให้มากขึ้นแล้วก็กินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงครับแล้วก็กินให้ตรงตามพงโภชนาการครับ
0: อ๋อสุดยอดเลยครับปรบมือให้เพื่อนครับถัดไปครับกลุ่มที่4ขอตัวแทน1คนครับเชิญเลยครับ
4: เป้าหมายในการรับประทานอาหารขอโทษค่ะเป้าหมายในการรับประทานอาหารของหนูคือต้องทานอาหารให้ครบ 1,000 กิโลแคลอรี่หรือใกล้เคียงตามธงโภชนาการค่ะไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปสิ่งที่ทานมากเกินไปคือเนื้อสัตว์8ช้อนกินข้าวค่ะควรลดเนื้อสัตว์อีกสักนิดนึงแล้วก็สิ่งที่ทานน้อยเกินไปคือนมกับผักค่ะ
0: สุดยอดเลยครับปรบมือให้เพื่อนเลยครับขอตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มสุดท้ายครับเชิญครับกลุ่มที่5เชิญครับ
5: เป้าหมายในการรับประทานอาหารของตนเองครับทานแป้งข้าวให้ครบ8ทัพพีกินผักวันละ4ทัพพีกินผลไม้ให้ครบ3ส่วนดื่มนมวันละ3แก้วกินเนื้อสัตว์ให้ครบ6ช้อนกินข้าวครับน้ำมันน้ำตาลเกลือต้องกินแบบพอดีไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปกินตามเพศและวัยของตนเองครับ
0: สุดยอดมากครับปรบมือให้เพื่อนครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับจากเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับที่เขียนเป้าหมายในการรับประทานอาหารของตนเองนะครับซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนก็ต้องแตกต่างกันไปแล้วแต่พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของตนเองนะครับซึ่งคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนครับและคราวนี้นะครับก่อนที่จะจบเรื่องนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามหลังทำกิจกรรมกันนะครับว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมานั้นนะครับเราได้ความรู้อะไรไปบ้างนักเรียนสามารถตอบคำถามหลังกิจกรรมได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูคำถามก่อนนะครับว่าคำถามมีว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยข้อที่1 นะครับจะถามว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรรับประทานอาหารที่หลากหลายนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะครับในการตอบลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนข้อถัดไปครับถามว่าหากในแต่ละวันร่างกายได้รับปริมาณพลังงานจากอาหารมากกว่าและน้อยกว่าความต้องการของร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเหตุใดถัดไปคำถามข้อที่3ถามว่าถ้าใน1วันรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวแต่ได้ปริมาณพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นการรับประทานอาหารที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ถัดไปข้อ4ครับอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นอย่างไรและสุดท้ายข้อที่5นะครับจากกิจกรรมที่เราได้ทำมาตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับสามารถสรุปผลได้ว่าอย่างไรและนี่ก็คือ5คำถามหลังจากที่พวกเราทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวในกลุ่มสามารถช่วยกันระดมความคิดแล้วก็ตอบคำถามในแต่ละข้อได้เลยนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าให้นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมลงในใบงานนะครับในส่วนของคุณครูปลายทางนะครับสามารถให้ความช่วยเหลือได้หากนักเรียนมีปัญหาพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการตอบคำถามด้วยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราส่วนใหญ่ก็ตอบคำถามหลังทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคำตอบจากเพื่อนๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเริ่มจากคำถามข้อที่1ก่อนเลยครับเพราะเหตุใดเราจึงควรรับประทานอาหารที่หลากหลายตัวแทน1คนเชิญครับใครตอบใครจะเป็นตัวแทนตอบดีครับข้อที่1 2คนเลยอ่ะได้ครับช่วยกันตอบได้ครับ
1: ถ้าเราไม่รับประทานอาหารให้ครบถ้วนจะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ไม่ตรงตามพงโภชนาการค่ะ
0: ครับของเพื่อนอีกคนนึงครับให้เพื่อนตอบด้วย
2: ถ้าเรารับอาหารไม่ครบถ้วนนะครับหรือว่าไม่ตามพงโภชนาการจะทำให้เราไม่มีแรงหรือว่าอ่อนเพลียได้ครับ
0: อ๋อถ้าเราทานอาหารไม่หลากหลายเพื่อนบอกว่าอาจจะไม่มีแรงหรืออาจจะตอบได้ดังนี้นะครับเพราะว่าอาหารแต่ละประเภทเนี่ยจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันให้สารอาหารที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นการที่นักเรียนทานอาหารที่ไม่หลากหลายเนี่ยอาจจะทำให้ได้รับสารอาหารบางอย่างไม่เพียงพอแล้วก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบนะครับลองมาดูคำถามข้อที่2ครับถามว่าหากในแต่ละวันร่างกายได้รับปริมาณพลังงานจากอาหารมากกว่าและน้อยกว่าความต้องการของร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นขอตัวแทนในห้องต้นทาง1คนตอบครับสองคนช่วยกันตอบได้ครับเชิญ
3: ถ้าสมมุติว่าเรารับประทานอาหารเป็นปริมาณที่น้อยเกินไปก็อาจจะทำให้ร่างกายเราเกิดการอ่อนเพลียอ่อนแรงหรือว่าอาจจะทำงานได้ไม่ปกติเหมือนที่รับประทานปกติครับ
0: อ๋อครับถ้าหากว่าทานอาหารน้อยเกินไปเราก็จะร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนแอโอเคครับเพื่อนอีกคนครับตอบว่าไง
4: ถ้าเกิดว่าเราทานอาหารมากเกินไปก็อาจจะเสี่ยงต่อโรคอ้วนแล้วก็อื่นๆอีกค่ะ
0: ถ้าหากว่าเราทานอาหารมากเกินไปก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดเป็นโรคอ้วนโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากเลยนะครับหรือเราอาจจะสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับว่าถ้าหากว่าเรารับประทานปริมาณพลังงานอาหารมากกว่านะครับจะทำให้เกิดโรคอ้วนและเกิดโรคต่างๆได้ง่ายนะครับเนื่องจากพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันและนำไปเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับในกรณีที่นักเรียนรับประทานอาหารแล้วได้ปริมาณพลังงานน้อยกว่าความต้องการของร่างกายเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเราผอมแห้งนะครับแล้วก็เกิดโรคต่างๆได้ง่ายตามมานะครับเพราะในการทำงานของร่างกายเนี่ยจำเป็นต้องใช้พลังงานนั่นเองครับถัดมาคำถามข้อที่3ถามว่าถ้าใน1วันรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวแต่ได้ปริมาณพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นการรับประทานอาหารที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร

0: ขอตัวแทนตอบ1คนครับเชิญครับ
1: คำตอบของหนูคือไม่ค่ะเพราะทานแค่โปรตีนและไขมันอาจทำให้เป็นโรคอ้วนหรือป่วยได้ต้องกินคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่และน้ำเพื่อให้ร่างกายได้สารอาหารครบถ้วนค่ะ
0: อ๋อเยี่ยมเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหรืออาจจะสรุปอีกแบบหนึ่งได้ดังนี้นะครับเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าไม่ได้สัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการซึ่งอาจจะทำให้ได้รับสารอาหารบางประเภทเนี่ยมากเกินไปก็คือโปรตีนที่เพื่อนบอกมานะครับแล้วก็ไม่ได้รับสารอาหารบางอย่างนะครับดังนั้นตรงนี้ถือว่าไม่เหมาะสมนั่นเองครับคำถามข้อที่4ถามว่าอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นอย่างไรขอตัวแทนตอบ1คนครับเชิญเลยครับ
2: จะต้องเป็นอาหารที่ไม่มีสารพิษอันตรายต่างๆเข้ามาปะปนในอาหารที่เราทานค่ะและต้องสดสะอาดปลอดภัยค
0: ่
2: ะ
0: เยี่ยมเลยครับปรบมือให้เพื่อนครับอาหารที่ปลอดภัยนะครับจะต้องเป็นอาหารที่สดสะอาดปรุงสุกใหม่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนไม่ใช้สารต้องห้ามในการปรุงอาหารแล้วก็เพิ่มเติมนะครับจะต้องมีปริมาณโซเดียมและน้ำตาลที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนั่นเองคำถามข้อสุดท้ายครับคำถามข้อที่5ถามว่าจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรอันนี้ตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่เราทำกิจกรรมมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
3: เราควรกินอาหารให้ครบ6ประเภทถ้ากินไม่ครบ6ประเภทจะทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมาได้ค
0: ่
3: ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนครับเราควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง6ประเภทนะครับอ่ะเพราะว่าร่างกายเรานะครับต้องการสารอาหารให้ครบทั้ง6ประเภทเนื่องจากในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีสารอาหารแล้วก็ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับเราจำเป็นต้องได้รับพลังงานที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนะครับรวมถึงต้องทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการและนอกจากนี้เรายังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกันด้วยนะครับคราวนี้นะครับเราก็ได้สรุปกิจกรรมกันไปแล้วคุณครูก็เชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับก็น่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับให้ตัวเองนั้นได้รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองนะครับและในวันนี้ก่อนจากกันไปครับคุณครูก็ได้มีการบ้านนะครับมาฝากให้นักเรียนกลับไปทำด้วยนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ซึ่งการบ้านนี้นะครับจะเป็นการทำแบบฝึกหัดเรื่องสารอาหารครับซึ่งจะอยู่ในหน้า18ถึงหน้าที่20ครับตรงนี้นักเรียนไปทางด้วยนะครับกลับไปทำเป็นการบ้านและนำมาส่งคุณครูของนักเรียนได้เลยนะครับตรงนี้นักเรียนต้นทางเปิดเจอแล้วใช่ไหมครับว่าการบ้านอยู่ในหน้าไหนเจอแล้วโอเคดังนั้นหนูอย่าลืมทำการบ้านมาส่งครูด้วยนะครับโอเคไหมครับเยี่ยมเลยนะครับซึ่งในชั่วโมงถัดไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรนะครับโดยเราจะมาเรียนรู้กันต่อว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะเดินทางไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่วนใดบ้างนะครับและอวัยวะต่างๆมีลักษณะเป็นอย่างไรมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับได้แก่ใบความรู้เรื่องการ์ตูนลีมอนประจนภัยเราจะได้อ่านการ์ตูนกันในชั่วโมงหน้านะครับแล้วก็ใบงานเรื่องลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารนั่นเองครับครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะครับสามารถดาวน์โหลดไว้รอสามารถดาวน์โหลดไว้ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงิน

0: หรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจาก

0: นั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัพโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไม่ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิด

0: หินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ๆรออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
3: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชน

0: อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
5: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
6: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครองwww.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน Ocloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเองนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะ และประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
3: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
4: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลาง

ือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันที่2แล้วก็เป็นวันที่2ของการใช้กับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40โหเมื่อวานนี้คึกคักทีเดียวเชอรี
1: ่โอ้โหคึกคักโดยเฉพาะนะตามตลาดต่างๆบางคนเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ถ้าเกิดว่าตามปกติแล้วถ้าจะเกิดไปซื้ออาหารทะเลบางทีราคามันแพงมันสูงอ่ะแต่ว่าโอกาสนี้ไทยช่วยไทยพัด 60-40 ได้มีโอกาสไปซื้ออาหารทะเลมารับประทานกับครอบครัวเพราะว่ารัฐช่วย60แล้วจ่ายเองอีก40บางคนบอกว่าโอ้โหวันเดียวใช้เต็มแม็กเลย
0: วันละ200นะที่บอกเต็มแม็กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนละ1,000วันละ200ที่ไม่เกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยภายใน1เดือนยอด 1,000 เนี่ยยังคงที่จะอยู่สะสมได้แต่สะสมไม่เกินเดือนนะถ้าหมดเดือนไปถ้า 1,000 เนี่ยไม่หมดเดือนหน้าก็ไปเริ่มพันใหม่ไม่มีการทบต้นทบดอกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันละ200เดือนละ 1,000 เป็นเวลา4เดือนด้วยการสำหรับไทยช่วยไทย plus นะครับก่อนไปดูบรรยากาศในเช้าวันที่2วันนี้ที่ยังคงคึกคักต่อเนื่องมาจากเมื่อวานเราไปดูภาพรวมของเมื่อวานวันแรกกันก่อนนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็รายงานของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ครับการสรุปยอดเมื่อตอน5ทุ่มของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยพบว่าจากจำนวนประชาชนผู้รับสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ26,400,000คนโดยประมาณมียอดการใช้จ่ายในโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 2,039 ล้านบาทครับในจำนวนดังกล่าวนะครับก็แยกเป็นสัดส่วนได้แบบนี้นะครับเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 60% 1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่ายครับ 40% 855ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จคือ 8,720,000 คนโดยประมาณครับแล้วก็จำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จนะครับก็คือ 659,000 ร้านค้าโดยปัจจุบันนะครับมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว896,000 ร้านค้าครับแยกเป็นร้านเดิมเนี่ยก็คือประมาณ 820,000 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าไปอีก 75,600 ล้านค้าครับทางด้านของนายเสถียรไลโคสิทธิ์ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกแบบนี้ว่าหลังจากเริ่มใช้โครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งตนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งในฐานะประชาชนคนไทยที่รอคอยแล้วก็ใช้เงินโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันแรกครับในการซื้อของใช้ที่จำเป็นก็มองว่าโครงการนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในทุกระดับทั้งเรื่องของคนซื้อคนขายทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างในห่วงเวลา4เดือนนี้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบด้วย
2: ในแง่ของประชาชนเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับว่าอย่างน้อยเนี่ยช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของบ้านนะครับง่ายๆแล้วก็ซื้อของใช้จำเป็นอยู่แล้วนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ช่วยได้เยอะมากนะครับ

0: ็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นการกระตุ้นในเชิงของทางจิตวิทยาการใช้จ่ายนะครับแต่ว่าในภาคของครัวเรือนเนี่ยมันก็ถือว่าได้สำคัญทีเดียวเลยแหละถือว่าเป็นการกระจายลงไปในภาคอุปโภคบริโภคได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
1: รู้สึกโชคดีมากแล้วก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่รัฐบาลนะครับช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าทุกโครงการที่ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือว่า60 40อ่ะครับจะเป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนอ่ะอยากออกไปจับจ่ายซื้อของครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เลยไม่ใช่แค่ประชาชนที่ได้นั่นก็คือเจ้าของผู้ประกอบการครับที่เป็นเจ้าของร้านค้าเขาก็จะมีรายได้มากยิ่งขึ้นอยากให้ทุกคนนะครับได้ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆอ่ะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยทุกเดือนนะครับรัฐเขาจะมียอดอยู่แล้วอยากให้ใช้จ่ายตามโครงการที่เขากำหนดไว้เพื่อเศรษฐกิจในบ้านเมืองของเราครับจะได้เติบโตมากยิ่งขึ้นครับ
2: ไปดูบรรยากาศนะคะวันที่2ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั่วไทยเรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่มีการเปิดระบบก็คือ6โมงเช้านั่นเองปรากฏว่ามีประชาชนนะคะเดินทางไปใช้จ่ายในตลาดจำนวนมากอย่างแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะเน้นของกินของใช้นะคะแล้วก็มีบางคนเนี่ยไปซื้ออาหารทะเลเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยอาหารทะเลก็จะราคาสูงนะคะพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ทำให้สามารถซื้ออาหารทะเลได้เพราะว่ารัฐก็จะช่วยจ่ายให้ 60% ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเรา NBT ยะลาเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตลาดประชาชื่นจังหวัดยะลาก็พบว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า10ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านข้าวแกงร้านน้ำผลไม้ร้านลูกชิ้นแล้วก็ร้านยำส่วนใหญ่มีการนำป้ายโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมมาติดตั้งไว้ที่หน้าร้านค่ะเพื่อให้ผู้ใช้บริการสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนางสุนิตอาแดเจ้าของร้านขนมโตเกียวสายย่อเปิดเผยว่าทั้งร้านเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายเดิมนะคะที่เข้าร่วมโครงการวันแรกก็เริ่มมีลูกค้ามาใช้สิทธิ์กันบ้างแล้วแม้ว่าระบบสแกนจ่ายจะไม่มีปัญหาแต่ก็ยอมรับว่าคือผู้สูงอายุบางส่วนนะคะยังไม่คุ้นชินกับการเติมเงินและการใช้งานซึ่งหลังจากนี้ก็คือ1เดือนก็น่าจะปรับตัวกันได้ค่ะ
3: สามารถมาสแกนได้นะคะร้านนี้รับไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าสามารถมาสแกนกันได้ค่ะมาช่วยจ่ายกันเยอะๆหน่อยนะก็สามารถกระตุ้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงค่ะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ใช้จ่ายแต่บางคนเขาก็ไม่ได้นะคะสิทธิ์น่ะคนแก่อะไรเขาทำไม่เป็นนะคะ
2: ด้านตัวแทนร้านเค้กบุฟเฟ่ตลาดประชาชื่นเล่าว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าลดรายจ่ายให้ประชาชนแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างดีค่ะ
4: ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านค่ะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็เชิญชวนลูกค้ามาซื้อร้านเราได้นะคะ
5: มันก็ช่วยลดรายจ่ายไปได้นิดนึงครับส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของกินครับของกินทุกวันก็จะใช้เฉลี่ยกันไปครับปกติก็จะประมาณวันละ200ครับครับแต่นี่มีก็จะเลือกร้านที่มีคนละครึ่งพัดนี้ครับแล้วก็จะเหลือประมาณวันละ100ครับ
6: ไปดูบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากมีผู้บริโภคที่เดินทางมาเลือกซื้อกุ้งปลาหมึกปลาและก็อาหารทะเลประเภทต่างๆครับเพื่อนำไปประกอบอาหารภายในครัวเรือนสมผลให้บรรยากาศการซื้อขายนี่เขาบอกเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวคุณพีระเดชพูนสวัสดิ์หนึ่งในลูกค้าที่มาเลือกซื้ออาหารทะเลบอกแบบนี้ครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการบริโภคอาหารทะเลซึ่งที่ผ่านมาอาหารทะเลเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงทำให้ไม่สามารถเลือกซื้อไปรับประทานได้บ่อยนัก
7: วันนี้ผมมาใช้ติดโครงการไทยช่วยไทยนะครับพัดครับวันนี้ผมมาได้มาซื้อของทะเลครับเป็นอาหารทะเลปกติไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับเพราะราคาค่อนข้างสูงมากครับครับตั้งแต่มีโครงการนี้มาผมก็มาซื้อวันนี้เป็นวันที่2นะครับเพราะรัฐบาลเขาช่วยเราจ่าย60ส่วนเราก็ออกเอง40ครับทำให้ผมได้มีโอกาสได้กินอาหารทะเลได้บ่อยขึ้นครับเพราะด้วยที่ว่าราคามันค่อนข้างสูงครับผมก็จะไปเน้นซื้อพวกไก่กับหมูซะมากกว่าครับ
2: ไปดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัส60 40ในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะอย่างเช่นที่ตลาดโต้รุ่ง

0: อุบลสแควร์เทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะนางสาวนิภาพรกอมณีเจ้าของร้านขายน้ำเต้าหู้ปาท่องโกเงินล้านนะคะก็ไลฟ์ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าหลังจากที่มีโครงการทำให้ขายสินค้าได้ดีขึ้นคาดว่าจะเหมือนกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่าแล้วก็วันนี้ตนเองภายในร้านก็จะเพิ่มสินค้าก็สามารถที่จะขายได้อีกเท่าตัวรายได้ก็เพิ่มขึ้นค่ะ
1: วันแรกนะคะก็คึกคักค่ะก็เริ่มมีลูกค้านะคะมาใช้จ่ายก่อนหน้านี้นะคะลูกค้าก็จะมาถามก่อนว่าร้านเราน่ะลูกค้าที่เป็นประจำมาถามก่อนว่าได้เข้าร่วมไหมถ้าเข้าร่วมวันนี้จะมาใช้วันนี้ก็มาจริงๆค่ะเอาโทรศัพท์มาสแกนนะคะก็ถือว่าเยอะอีกพอสมควรอยู่ค่ะและคาดว่าดึกๆอาจจะมีลูกค้าเพราะเป็นตลาดเย็นเนาะอาจจะมีลูกค้ามาเพิ่มนะคะยอดขายก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเปรียบเทียบกับคนละครึ่งรอบที่แล้วก็ยอดขายขึ้น 2-3 เท่าเลยวันนี้ก็เพิ่มของค่ะต้องของขึ้นมาประมาณเท่านึงค่ะจากเมื่อวาน
2: แล้วจะว่าลูกค้ามาใช้เนี่ยมีปัญหาติดขัดปัญหาอะไร
1: ติดขัดปัญหานะคะก็เป็นปัญหาง่ายๆที่แก้ได้สแกนบางคนก็ QR code ไม่ตรงตำแหน่งที่อยู่ไม่แต่ว่าถ้าเรารีเซ็ตเครื่องหรือว่าเราออกจากแอปแล้วก็เคลียร์หน้าจอใหม่มันก็เข้าได้แต่ก็จะมีปัญหาในส่วนของร้านค้าที่ทางร้านยังทำไม่ได้นะคะก็คือสามารถสแกนได้แค่เครื่องเดียวไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็สมัครเข้าหลายเครื่องแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นแบนเนอร์ของไทยช่วยไทยให้สแกนนะคะก็เดี๋ยวจะไปติดต่อธนาคารว่ามันจะทำได้ไหม
0: ก็ถ้ามีปัญหาทั้งประชาชนที่ใช้สิทธิ์รวมถึงร้านค้าเน
3: ี่
0: ยก็สามารถไปที่ธนาคารได้โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยคอยแนะนำต่างๆเพราะบางคนอาจจะยังใช้ไม่เป็นหรือว่าอาจจะยังไม่คล่องในการใช้นั่นเองโดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะ
3: คือตอนนี้นะตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วเนี่ยเวลาผู้ซื้ออย่างเราๆนี่นะจะต้องพุ่งตรงไปถ้าเกิดร้านค้าเนี่ยอยากจะซื้อของมากสิ่งแรกที่จะถามคือว่ารับไทยช่วยไทยไหมอันนี้ถือว่าเป็นสัญชาตญาณของแต่ละคนในช่วงเวลานี้เลย
0: ค่ะคือถ้าเห็นสัญลักษณ์อย่างเช่นคนละครึ่งพลัสเขาก็จะตั้งเอาไว้หรือว่าไทยช่วยไทยพลัสนะบางร้านเขาอาจจะไม่ได้ติดแต่ลองเดินเข้าไปถามกันสักนิดหนึ่งนะคะเขาก็จะเข้าโครงการเช่นเดียวกันนะคะ
3: คือบางทีป้ายอาจจะไม่มีแต่เขาก็เข้าร่วมเหมือนกันบางร้านใช้วิธีตะโกนบอกลูกค้าร้านนี้รับนะไทยช่วยไทยพลัสอะไรแบบนี้
0: ค่ะก็เชิญชวนสำหรับร้านค้ายังสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการกันได
3: ้ครับสมัครได้จนถึงกรกฎาคมเลยนะครับสำหรับร้านค้าในแอปถุงเงินนะครับขณะที่อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ก็จะเข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในกลางเดือนนี้นะครับนั่นคือแพลตฟอร์มเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ยังวันนี้ก็มีการประกาศจากฟู้ดเดลิเวอรี่รายใหญ่ในบ้านเรานะครับที่มีการประกาศลดค่าธรรมเนียมและก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40พร้อมเสริมมาตรการด้านสินเชื่อและก็โปรโมชั่นในการกระตุ้นยอดขายนางสาวจันสุดาธนานิตยอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่แกร็บประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงกลางปีและก็บรรเทาผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า26ล้านสิทธิ์จึงเตรียมมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food โดยปรับลดค่าธรรมเนียมหรือว่าค่า GP เหลือ 9% พร้อมกับจัดแพ็คเกจสนับสนุนด้านการตลาดและก็โปรโมชั่นเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและก็ดึงผู้บริโภคครับนอกจากนี้มีมาตรการส่งเสริมการขายเช่นส่วนลดและโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้บริการการสนับสนุนค่าโฆษณาบนแพลตฟอร์มและกิจกรรมทางการตลาดรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด2ล้านบาทเพื่อช่วยรองรับต้นทุนและก็การดำเนินธุรกิจมาตรการทั้งหมดก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องและก็สนับสนุนให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถประคองตัวและแข่งขันได้ในช่วงที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัวในปัจจุบัน
0: และสำหรับร้านค้าต่างๆที่กำลังลังเลจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคือกลัวเกี่ยวกับเรื่องของต้องเสียภาษีย้อนหลังคือต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านค้าที่จะต้องมีการเสียภาษีเนี่ยจะต้องมีรายได้คือตลอดทั้งปีก็คือ1,800,000 บาทอันนี้ต้องมีการยื่นภาษีนะคะรัฐบาลยืนยันนะคะว่ายอดรายได้ในแอปถุงเงินนี่แหละค่ะจะไม่ถูกนำมาประเมินภาษีแบบเจาะจงนะคะเนื่องจากภาษีเนี่ยจะดูรายได้เฉลี่ยคือทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็เป็นงานเปิดเผยนะคะมาจากนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย

0: plus 60 40เนี่ยในช่วงของวันแรกถือว่ากระแสตอบรับเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะคะสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการนะคะที่บอกว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันเลยนะคะว่าให้ความมั่นใจกับร้านค้าว่าไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องที่ว่าจะมีการถูกเรียกภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้ารายเล็กหรือรายย่อยนะคะซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดอ่ะทั้งนี้เกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่จะเข้าร่วมโครงการ4เดือนนะคะแล้วก็มียอดขายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลนะคะอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่บอกว่ามีการพูดกันปากต่อปากเพราะฉะนั้นรัฐบาลขอย้ำเลยนะคะว่าข้อมูลยอดขายรายได้ของเราภายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปที่กรมสรรพากรค่ะเพื่อที่จะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะสำหรับร้านค้ารายย่อยต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการกันได้ค่ะ
1: ก็เรียกว่านอกจากร้านค้าจะมีโอกาสช่องทางในการเพิ่มรายได้แล้วเนี่ยบรรดาผู้ซื้ออย่างเราก็จะมีโอกาสเลือกได้มีร้านค้าให้เลือกมากยิ่งขึ้นด้วย
0: ค่ะเพราะว่าสังเกตถ้าไปตามตลาดนะร้านไหนมีป้ายติดเนี่ยนะคนจะต่อแถวคิวยาวเหยียดเลยนะคะเพราะว่าอยากจะไปอุดหนุนนั่นเอง
1: บินบินกันทั้งสองฝั่งเอาง่ายๆแบบนี้นะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทย plus มาดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันนะครับกองทัพบกก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังไว้ตลอดเวลาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลและก็ข้อสังเกตเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ของช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากองทัพบกได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านสำหรับประเด็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสงำนั้นกองทัพบกระบุว่าช่วงมีสถานการณ์เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยมีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อไหมที่หมายดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วนได้ถูกทำลายไปส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือว่าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชานั้นในทางการข่าวนั้นสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ขอให้มั่นใจว่าในทุกๆความเคลื่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนจะอยู่ในการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังของฝ่ายไทยโดยตลอดถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่อาจดูเรียบร้อยแต่เพื่อความไม่ประมาททุกหน่วยจึงต้องทำการเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลารวมถึงมีการเสริมสร้างฐานที่มั่นและพัฒนาเส้นทางเพื่อการลาดตระเวนและส่งกำลังบำรุงในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารตามแนวชายแดนทั้งนี้ที่ผ่านมาครับแม้จะพบความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่แต่ผลจากการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมยังไม่พบสิ่งที่บ่งชี้สิ่งที่น่ากังวลซึ่งยังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิดกันต่อเพื่อให้ภารกิจในการรักษาความมั่นคงและการดูแลประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์มากที่สุด
0: และภายหลังจากที่มีข่าวปลอมนะคะในเรื่องของการเปิดด่านชายแดนที่จังหวัดสระแก้วนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ได้พาสื่อมวลชนค่ะลงพื้นที่ไปยังพื้นที่จริงนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จแล้วค่ะนางสาวรัชดาธดาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างบอกว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการบริหารสถานการณ์ชายแดนกำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนแล้วก็ยึดความมั่นคงของรัฐเป็นหลักและล่าสุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งการให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่บริเวณด่านคลองลึกนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตนเองยืนยันบอกว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดค่ะส่วนการนำสื่อ

0: มวลชนลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสังคมได้เห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือบิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชี Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนางสาวรัชดาย้ำบอกว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้หลักความมั่นคงกฎหมายและข้อเท็จจริงไม่ใช่กระแสข่าวลือในสื่อโซเชียลมีเดียผู้ใดที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต้องรับผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
1: นอกจากประเด็นด้านความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะครับในพื้นที่ของภาคใต้เองก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงเช่นกันโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมและเลขาธิการสอบต.เข้ารายงานสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ล่าสุดนั้นมีการปะทะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิตขณะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลย้ำเรื่องของปัญหาชายแดนใต้นั้นต้องเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์พร้อมกับเผยนะครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะมีการเปิดโต๊ะเจรจารอบใหม่ในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลและพัฒนาพื้นที่โดยมีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มประชุมเพราะว่าเพิ่งจัดตั้งอีกทั้งนายเสียศักดิ์มีภารกิจต่างประเทศค่อนข้างมากแต่เชื่อว่าหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมและวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้สถานการณ์น่าจะคลี่คลายในวันมูฮัมหมัดย้ำอีกว่าการเจรจายังมีประโยชน์ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะกรรมการชุดเล็กคงจะประชุมไปก่อนเพื่อวางกรอบในการเจรจา
2: สิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้ปลายๆแต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางเขาเรียกว่าอะไรวางกรอบของการเจรจาครับ
0: ส่วนแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะนะคะเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ยืนยันนะคะบอกว่าคงที่จะเดินหน้าในกระบวนการแม้ว่ายังมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่พร้อมให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ค่ะนายชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าณขณะนี้ค่ะกระบวนการได้เริ่มเดินหน้าไปบางส่วนแล้วส่วนรายละเอียดเชิงลึกได้ขอให้เป็นหน้าที่ของนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เป็นผู้ชี้แจงทางนี้ยืนยันบอกว่ารัฐบาลยังคงดำรงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับนโยบายการพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่ว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทีในช่วงนี้จะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือไม่นั้นเรื่องนี้ต้องมีการพิจารณาจากข้อเสนออีกครั้ง

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกินการพระราชดำริโครงการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ให้หยุดมีเด็กอยู่
5: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางนะครับหยิบสมุดขึ้นมานะครับพร้อมกับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมจดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับขณะที่รอนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางเขียนวันที่และชื่อเรื่องนั้นนะครับครูวิขอแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อประกอบไปด้วยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นักเรียนสามารถเขียนวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้และข้อสุดท้ายนั้นนะครับนักเรียนเห็นความสำคัญของการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าครับง่ายมากเลยนะครับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงชวนคิดกันบ้างนะครับครูวิมีคำถามที่อยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีผลดีอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีผลดีอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วกฎกติกาเช่นเดิมยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครสามารถตอบคำถามนี้ได้บ้างครับขอตัวแทนกลุ่มที่1 นะครับผู้กล้าของเราในวันนี้นะครับมีผลดีอย่างไรครับ
2: ได้ใช้เครื่องไฟฟ้าได้นานค่ะ
1: เก่งมากเลยครับขอเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและมีกลุ่มไหนบ้างครับที่อยากจะตอบอีกสักหนึ่งคนครับขอตัวแทนกลุ่มที่5ครับ
3: ทำให้ดูสะอาดหน้ามองค่ะ
1: เก่งมากเลยครับให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับต่อไปเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีผลดีอย่างไรนะครับสำหรับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับมีผลดีก็คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะอาดและใช้งานได้นานขึ้นนะครับอีกทั้งเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยนะครับหากนักเรียนรู้คุณค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นการสร้างนิสัยให้เราใช้งานอย่างรู้คุณค่านะครับอีกทั้งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราด้วยนะครับต่อไปนะครับคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับอุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับอุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางได้คำตอบแล้วยกมือตอบคำตอบนั้นได้เลยครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอนนี้ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับระหว่างนี้เรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะครับขอตัวแทนกลุ่มใดดีครับตอนนี้สังเกตได้ว่ามีผู้กล้าก็คือกลุ่มที่5นะครับเป็นตัวแทนในการตอบครับ
3: ภาคีริ้วค่ะ
1: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับและยังมีอีกหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างว่าจะมีสิ่งใดบ้างนะครับสำหรับสิ่งแรกเลยที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือผ้าเช็ดหรือผ้าขี้ริ้วก็ได้นะครับอาจจะเป็นผ้าที่เราไม่ใช้งานในชีวิตประจำวันของเราเสื้อผ้าเก่าต่างๆเราก็สามารถนำมาเช็ดทำความสะอาดได้นะครับชนิดต่อไปนั้นนะครับก็คือไม้กวาดขนไก่นะครับใช้ในการปัดฝุ่นละอองต่างๆบนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ ต่อมานะครับก็คือถังน้ำนะครับสำหรับถังน้ำนั้นนะครับก็ใช้ในการรองรับน้ำต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการทำความสะอาดนะครับอีกทั้งอาจจะมีฟองน้ำหรืออุปกรณ์อื่นๆเช่นสารเคมีเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำความสะอาดได้อีกด้วยครับเอาละครับเรามาดูเครื่องใช้ไฟฟ้ากันบ้างนะครับนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างครับนักเรียนคิดว่า
4: คอมพ
1: ิ
4: วเตอร
1: ์คอมพิวเตอร์ไมโครเวฟตู้เย็นมีอะไรเครื่องซักผ้าแอร์ใช่ไหมครับทีวีพัดลมกาน้ำต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นโทรทัศน์โทรทัศน์ใช้สำหรับทำอะไรครับดูข่าวสารต่างๆนะครับต่อไปตู้เย็นนะครับสำหรับตู้เย็นนั้นนะครับก็ใช้ในการแช่อาหารใช่ไหมครับเพื่อที่จะเป็นการถนอมอาหารหรือยืดอายุอาหารได้อีกนานนะครับเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่น้ำดื่มต่างๆเป็นต้นนะครับและยังมีพัดลมนะครับพัดลมก็ใช้ในการระบายความร้อนนะครับปัดเป่าความเย็นเข้าสู่ร่างกายเรานะครับและนะครับยังมีอะไรครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับเก่งมากครับก็คือเครื่องเสียงนะครับใช้ในการฟังเพลงหรือร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับและยังมีเตาไมโครเวฟเตาไมโครเวฟนี้ใช้สำหรับทำอะไรครับเด็กอุ่นอาหารใช่ไหมครับเช่นอาหารเย็นอยู่เราก็นำไปเข้าเตาไมโครเวฟก็ทำให้อาหารนั้นร้อนสามารถรับประทานได้นะครับและอย่างต่อไปนั้นนะครับก็คือกระติกน้ำร้อนไฟฟ้านะครับใช้สำหรับทำอะไรครับเด็กๆใช้สำหรับทำอะไรครับต้มน้ำให้ร้อนเวลาที่เราจะ

ชงนมหรือเครื่องดื่มต่างๆนะครับต่อไปก็คือเตารีดครับเตารีดนี้ก็ใช้สำหรับรีดผ้านะครับให้ผ้าของเรานั้นเรียบน่าสวมใส่นั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับต่อมาแล้วครับเรามาดูวิธีการดูแลรักษานะครับและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ากันนะครับว่าจะมีวิธีการและทำความสะอาดอย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับโทรทัศน์

0: พราะอากาศจะได้ถ่ายเทนะครับและโทรทัศน์เรานั้นไม่ร้อนจนเกินไปนะครับและไม่ควรที่จะปรับจอภาพให้สว่างจนเกินไปนะครับเพราะอาจจะส่งผลให้หลอดภาพนั้นอายุสั้นลงนะครับแล้วก็ยังเปลืองไฟฟ้าอีกด้วยนะครับสิ่งสำคัญนะครับเมื่อเราเลิกชมเลิกดูแล้วนะครับเราก็ควรที่จะถอดปลั๊กทุกครั้งเราไม่ควรที่จะเสียบคาไว้นะครับอาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจรได้นะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นนั้นนะครับเริ่มจากถ้ากรณีเป็นฝุ่นเกาะอยู่นะครับเราอาจจะใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับไปปัดฝุ่นละอองแล้วหลังจากนั้นนะครับอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะครับบิดให้หมาดๆอย่าให้เปียกนะครับจนไม่เหลือน้ำเลยนะครับไปเช็ดทำความสะอาดนะครับด้านบนสู่ด้านล่างแล้วเช็ดจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับไม่ควรที่จะเช็ดวนนะครับเป็นวงกลมเพราะจะทำให้โทรทัศน์ของเรานั้นไม่สะอาดครับชนิดต่อไปก็คือตู้เย็นนะครับตู้เย็นนั้นเราก็ใช้ในการแช่อาหารต่างๆนะครับเป็นการถนอมอาหารเก็บอาหารไว้ได้นานนะครับสำหรับการดูแลรักษานั้นนะครับก็คือ1เลยเราไม่ควรที่จะเปิดปิดตู้เย็นบ่อยนะครับไม่ควรใส่ของในตู้เย็นแน่นจนเกินไปเพราะจะทำให้ความเย็นหมุนเวียนไม่สะดวกและหมั่นละลายน้ำแข็งทุกครั้งนะครับถ้าน้ำแข็งหนาเกินกว่า1เซนติเมตรนะครับเราจะพบได้ตู้เย็นที่เป็นประตูเดียวใช่ไหมครับปัจจุบันถ้าเป็นตู้เย็น2ประตูนั้นเราไม่ต้องกดก็ได้นะครับเพราะมันจะไม่มีน้ำแข็งเกาะอยู่นะครับและสิ่งสำคัญครับตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้เหมาะสมด้วยนะครับสำหรับการทำความสะอาดตู้เย็นนั้นนะครับถ้ากรณีตู้เย็นของเรามีฝุ่นเกาะนะครับเราก็ทำความสะอาดเบื้องต้นไปก่อนโดยการใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับปัดฝุ่นละอองต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับบิดหมาดๆนะครับเช็ดภายนอกตู้เย็นนั้นให้สะอาดนะครับเช็ดด้านบนสู่ด้านล่างนะครับสำหรับภายในตู้เย็นนั้นนะครับเราอาจจะมีวิธีการนะครับกรณีถ้าสกปรกมากๆให้นักเรียนหยิบชั้นนะครับในแต่ละชั้นของตู้เย็นนั้นออกมาล้างทำความสะอาดนะครับโดยใช้น้ำสะอาดผสมกับน้ำยาล้างจานแล้วก็ใช้ฟองน้ำขัดล้างนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็นำไปพึ่งแดดหรือเช็ดให้แห้งแล้วก็นำมาเก็บไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับแต่กรณีถ้าตู้เย็นของเราสกปรกไม่มากเราอาจจะใช้วิธีการใช้ผ้าชุบน้ำยานะครับหรืออาจจะเป็นน้ำเปล่านะครับไปเช็ดบริเวณในตู้เย็นเท่านี้ก็เพียงพอครับต่อไปนะครับก็คือพัดลมนะครับสำหรับพัดลมนั้นนะครับการดูแลรักษานะครับอย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้นะครับสิ่งสำคัญควรวางพัดลมให้ห่างจากผนังห้องประมาณ 10-12 นิ้วเพื่อที่จะได้ระบายอากาศได้ดีนะครับสำหรับวิธีการทำความสะอาดนั้นนะครับง่ายๆเลยนะครับเริ่มจากเราจะต้องแกะเอาส่วนประกอบของพัดลมนะครับเช่นใบพัดและตะแกรงครอบนะครับไปล้างให้สะอาดหลังจากนั้นเช็ดหรือผึ่งลมให้แห้งแล้วจึงนำมาติดตั้งให้เหมือนเดิมนะครับจึงจะใช้งานได้ครับชนิดต่อไปนั้นก็คือเครื่องเสียงนะครับเคยใช้กันไหมครับที่บ้าน
1: เคย
0: ใช่ไหมครับใช้ในการฟังเพลงใช่ไหมครับหรืออาจจะร้องเพลงก็ได้นะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษานั้นนะครับเราก็ไม่ควรที่จะใช้ของแหลมหรือของมีคมไปงัดแงะเครื่องเสียงนั้นนะครับในกรณีถ้าแถบบันทึกเสียงติดขัดไม่ควรที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นไปงัดไปแงะนะครับและวิธีการทำความสะอาดนั้นนะครับก็คือเราจะทำความสะอาดได้ก็เฉพาะภายนอกเท่านั้นนะครับก็ใช้ไม้กวาดขนไก่ไปปัดฝุ่นละอองกรณีถ้าเลอะมากๆอาจจะใช้ผ้าแห้งไปเช็ดทำความสะอาดก็ได้ครับและถ้าเป็นภายในนะครับเราก็ควรใช้น้ำยาล้างหัวเทปนะครับล้างเดือนละ1ครั้งนะครับในส่วนตรงนี้จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับจึงทำได้กรณีถ้าเป็นนักเรียนคุวินะครับไม่แนะนำให้นักเรียนทำเองนะครับต่อไปนั้นก็คือไมโครเวฟครับใครเคยใช้ไมโครเวฟบ้างครับเด็กๆยกมือให้ครูดูหน่อยครับ โอ้โหมีหลายคนเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับสำหรับการดูแลรักษานั้นนะครับก็คือเราจะต้องตั้งอุณหภูมิในการอุ่นอาหาร

อาหารให้เหมาะสมกับอาหารที่เราต้องการหรือตามคู่มือที่กำหนดมาสำหรับการทำความสะอาดนั้นนะครับก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับผสมน้ำยาล้างจานบิดหมาดๆเช็ดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนั่นเองนะครับอย่างต่อไปนั้นก็คือกระติกน้ำร้อนไฟฟ้านะครับวิธีการดูแลรักษานะครับเราจะต้องนำไปวางบนที่แห้งไม่ชื้นนะครับและห้ามเสียบปลั๊กทิ้งไว้และไม่ควรวางกระติกน้ำร้อนบริเวณที่มีน้ำนะครับการทำความสะอาดนั้นนะครับถ้าภายนอกนะครับใช้ผ้าชุบน้ำผสมน้ำยาล้างจานบิดให้หมาดๆเช็ดบริเวณกระติกให้รอบนะครับกรณีถ้าเป็นภายในกระติกนั้นนะครับถ้าเราใช้ไปนานๆ1อาทิตย์1เดือนนะครับสังเกตได้ว่าจะมีคราบตะกอนตกอยู่หรือติดอยู่ในกระติกนะครับเราก็ควรที่จะเทน้ำออกก่อนหลังจากนั้นเราก็ควรที่จะเช็ดล้างทำความสะอาดให้สะอาดนะครับชนิดต่อไปนะครับก็คือเตารีดครับในครูวิขอดูนักเรียนที่รีดผ้าด้วยตนเองหน่อยครับมีใครรีดผ้าด้วยตนเองได้บ้างครับยกมือหน่อยครับโอ้โหนักเรียนที่อยู่ต้นทางยกมือเยอะเลยนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับรีดผ้าด้วยตนเองเป็นหรือเปล่าครับบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูวิธีการดูแลรักษากันก่อนนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับการดูแลรักษาเตารีดนั้นนะครับเตารีดนะครับจะต้องแห้งอยู่เสมอนะครับควรทาน้ำมันหล่อลื่นหรือเทียนไขนะครับเพื่อที่จะทำให้เตารีดได้ลื่นและก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการทำความสะอาดนั้นนะครับเราจะต้องถอดปลั๊กแล้วใช้ผ้าแห้งนะครับเช็ดให้ทั่วเตารีดนะครับกรณีถ้าเตารีดของเรานั้นมีรอยไหม้นะครับเราก็ควรที่จะนำใบตองมานะครับแล้วก็รีดบนใบตองกลับไปกลับมาใบตองที่เป็นด้านนวลนะครับก็จะช่วยในการลดรอยไหม้บนเตารีดได้นะครับนี่ก็คือวิธีการดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเอาละครับตอนนี้ครูวิได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ครูวิก็จะมาสาธิตการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมดูให้ดีมีสาระนะครับโดยจะให้นักเรียนนั้นชมการสาธิตการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับวันนี้ครูวิจะยกประเภทก็คือเตาไมโครเวฟนะครับเดี๋ยวก่อนที่ครูวิจะสาธิตนั้นครูวิอยากจะขอแรงนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับขอจิตอาสานักเรียนที่อยู่ต้นทางช่วยครูสาธิตจำนวน1คนเอ๋ขอผู้กล้าเลยครับจำนวน1คนใครดีครับได้ผู้กล้าแล้วครับขอให้นักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางปรบมือให้เพื่อนด้วยครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิและก็น้องจะมาสาธิตให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางรับชมกันเลยนะครับเริ่มแรกสังเกตได้ว่าเตาไมโครเวฟของครูวินั้นมีแต่ฝุ่นใช่ไหมครับเราจะเริ่มจากการใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับในการปัดฝุ่นละอองครับเดี๋ยวขอน้องเริ่มทำได้เลยครับเราจะต้องค่อยๆปัดนะครับเราจะไม่ปัดแรงเกินนะครับเพราะเดี๋ยวฝุ่นละอองนั้นจะฟุ้งนะครับแล้วก็ด้านบนนี้อีกครับหนูปัดได้เลยครับโอเคค่อยๆทำนะครับหลังจากนั้นก็เป็นด้านข้างครับอย่าลืมว่าด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับเวลาที่นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับลงมือทำงานก็อย่าลืมว่าเราจะต้องมีความตั้งใจนะครับทุกครั้งด้วยนะครับด้านข้างเลยครับค่อยๆปัดไปเลยนะครับสะอาดแล้วก็เป็นด้านหน้าเลยครับปัดลงไปเลยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเราได้ทำความสะอาดเบื้องต้นภายนอกไปแล้วนะครับก็คือการปัดฝุ่นละอองต่างๆออกนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำความสะอาดภายในกันนะครับด้วยการครูวิจะใช้น้ำเปล่านะครับผสมกับน้ำส้มสายชูนะครับเดี๋ยวขอเก็บไม้กวาดขนไก่ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้หนูนะครับเริ่มเทน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มสายชูเลยครับสาเหตุที่ใส่น้ำเปล่ากับน้ำส้มสายชูนั้นนะครับเพื่อที่จะช่วยในการกำจัดคราบมันต่างๆนะครับอยู่ในไมโครเวฟนะครับรวมไปถึงกลิ่นอับต่างๆได้ดีเลยนะครับตอนนี้เทน้ำส้มเข้าไปเลยนะครับเป็นน้ำส้มสายชูนะครับจะช่วยในการขจัดกำจัดกลิ่นแล้วก็คราบมันต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับได้แล้วนะครับ

ครับเราก็จะนำเข้าไมโครเวฟเลยครับจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับนะครับน่าจะครบแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องนำน้ำเปล่ากับน้ำส้มสายชูที่เราผสมไว้ในถ้วยนะครับออกมานะครับสิ่งสำคัญเราจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยด้วยก็คือถุงมือนะครับน้องใส่เลยครับเราไม่ควรที่จะนำมือไปสัมผัสโดยตรงนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดความร้อนได้นะครับค่อยๆนะครับหลังจากนั้นวางไว้ตรงนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับเราก็จะใช้ฟองน้ำนะครับชุบน้ำนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดภายในครับครับอย่าลืมเดี๋ยวเอาจานออกมาให้คุณครูก่อนนะครับในส่วนจานรองตัวนี้เราจะต้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับแล้วก็เช็ดนะครับจากด้านบนสู่ด้านล่างนะครับให้เรียบร้อยนะครับสกปรกไหมครับด้านในสังเกตได้ว่าคราบสกปรกต่างๆหลุดออกเลยใช่ไหมครับง่ายมากเลยนะครับนักเรียนสามารถใช้วิธีการนี้นะครับในการทำความสะอาดนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องดึงปลั๊กออกก่อนที่จะทำความสะอาดนะครับใกล้สะอาดหรือยังครับโอ้โหสังเกตได้ว่าสกปรกมากเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องนำผ้าแห้งมาเช็ดอีกหนึ่งครั้งนะครับเช็ดด้านบนสู่ด้านล่างได้เลยครับนี่ก็คือวิธีการทำความสะอาดนะครับภายในของเตาไมโครเวฟนะครับครูดมกลิ่นแล้วนะครับไม่มีกลิ่นอับกลิ่นคาวเลยนะครับและเศษอาหารติดอยู่เลยนะครับเศษอาหารต่างๆหลุดออกหมดเลยนะครับสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับประตูตรงนี้นะครับข้างๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดแล้วเราก็จะปิดภายในไว้นะครับเราจะมาทำความสะอาดภายนอกกันบ้างนะครับกรณีภายนอกเมื่อสักครู่เราได้ปัดกวาดฝุ่นละอองไปแล้วนะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับชุบน้ำนะครับหลังจากนั้นบิดให้หมาดนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดภายนอกนะครับ

สะอาดแล้วนะครับกรณีสมมติว่าจานรองด้านในนะครับของเราล้างเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราต้องเช็ดให้แห้งด้วยนะครับเช็ดซ้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วก็วางไว้ด้านในเตาเลยนะครับก็จะเป็นการเสร็จในการล้างทำความสะอาดเตาไมโครเวฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเตาเลยครับแล้วก็นำไปวางที่เดิมนะครับ

แล้วก็ปิดเตาไมโครเวฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการล้างเตาไมโครเวฟนะครับขอปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับมาถึงช่วงของการปฏิบัติกิจกรรมของเราบ้างนะครับสำหรับบทบาทนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละถึง6คนนะครับทำใบงานที่3การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์นะครับคุณครูช่วยแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับพร้อมกับแจกใบงานที่3การดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพร้อมช่วยควบคุมดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางทำงานเสร็จไหมครับ
1: เสร็จแล้วครับ
0: ตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จแล้วนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับทำเสร็จไหมครับเสร็จแล้ว

0: เช่นกันใช่ไหมครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับวันนี้ครูวิสรุปได้ดังนี้เลยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะต้องดูแลและทำความสะอาดอย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะอาดสวยงามน่าใช้นะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับก็คือใบงานที่4มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะครับ2กระดาษชาร์ตปากกาเคมีสีต่างๆและสีไม้3แบบประเมินตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับคุณครูอาจจะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธำรงเดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงจึงเป็นหนังคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้อง
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับ

0: ชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและสวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะครับแล้วก็คำที่มีอักษรนามและคำที่มีตัวการันต์เหมือนเดิมชั่วโมงนี้นะครับก็จะฝึกแค่คำควบกล้ำเนื่องจากบางคำบางชนิดนักเรียนก็ฝึกอ่านได้คล่องแคล่วแล้วสำหรับปลายทางก็ฝึกอ่านด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปอ่านพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับโดยอ่านคำละ2ครั้งเหมือนเดิมเริ่มคำแรก
2: ความเหงาความเหงา
1: คำที่2คำที่3
2: ข้างครวญ
1: ดังๆครับ
2: ข้างครวญ
1: คำที่4
2: โรยปลายโรยปลาย
1: คำที่5ครับ
2: ปรีเปรมปรีเปรม
1: คำที่6
2: ปรึกษาปรึกษา
1: คำที่7คำที่8
2: เลื่อนเลินเลื่อนเลิน
1: คำสุดท้ายครับ
2: สงกรานต
1: ์เก่งมากปรบมือให้ตนเองเมื่อกี้อ่านไม่ครบใช่ไหมครับไม่เป็นไรเก่งมากสำหรับทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับเก่งจริงๆเลยนะครับเกี่ยวกับการฝึกอ่านคำเดี๋ยวเราอ่านไปเรื่อยๆจนถึงชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งก็เหลืออีกแค่ชั่วโมงหน้าเพียงชั่วโมงเดียวก็จะจบหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมที่อยากจะให้นักเรียนฝึกการฟังจากการเล่านิทานซึ่งในการฟังการเล่านิทานนั้นอยากให้นักเรียนได้สังเกตวิธีการเล่าน้ำเสียงการเน้นคำแล้วก็อารมณ์สีหน้าท่าทางนะครับเกี่ยวกับการเล่านิทานพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปลายทางพร้อมกันนะครับปรบมือ1ครั้งง่ายไหมง่ายเดี๋ยวจะให้ปรบมือตามขาของสัตว์เสือเช้านี้นะครับปลุกสมาธิงูไม่มีอย่าปรบนะครับอย่าปรบช้างแมลงสาบแมลงสาบมี6ขานะปรบให้ถูกแมวถูกต้องปรบมือให้ตนเองปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังการเล่านิทานนะครับสวัสดีครับวันนี้ครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟัง1เรื่องนะครับซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบนานมาแล้วมีเจ้าชายชื่อว่าเจ้าชายจันทโครบซึ่งเจ้าชายจันทโครบเนี่ยเป็นที่รักของพระบิดาเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองครับเมื่อจันทโครบเติบโตขึ้นพระเจ้าพรหมทัตจึงส่งให้จันทโครบไปร่ำเรียนวิชากับพระฤาษีในป่าลึกเมื่อร่ำเรียนเสร็จด้วยความที่จันทโครบเป็นคนเก่งกล้ามีความรู้และมีความสามารถ

จึงสำเร็จวิชาโดยเร็วจันทโครบจึงได้ขอกราบลาพระฤาษีเพื่อกลับไปยังบ้านนอนของตนและก่อนที่จะกลับนั้นพระฤาษีได้มอบพระอบให้กับจันทโครบและย้ำว่าห้ามเปิดก่อนถึงบ้านเมืองห้ามเปิดระหว่างทางเด็ดขาดมิฉะนั้นจะมีอันเป็นไปถึงชีวิตด้วยความสงสัยของจันทโครบในระหว่างเดินทางได้เปิดพระอบออกมาและพบหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านางโมราและนางโมราเนี่ยก็ได้พบรักกับจันทโครบและเป็นสามีภรรยากันและเดินทางกลับบ้านเมืองของตนในระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นในระหว่างที่เดินทางอยู่ในป่าใหญ่ก็ได้พบกับโจรใจร้ายคนหนึ่งและจันทโครบก็ได้ต่อสู้กับโจรนางโมราเนี่ยเอ๊ะเป็นคนยังไงก็ไม่รู้มีใจให้กับฝ่ายโจรได้ยื่นมีดให้กับโจรและทำให้โจรเนี่ยฆ่าจันทโครบได้สำเร็จครับนักเรียนหลังจากนั้นผู้ที่อยู่ข้างบนก็คือพระอินทร์ได้มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ลงมาช่วยก่อนที่จะไปช่วยจันทโครบนั้นพระอินทร์ได้ไปเจอกับนางโมราและสาปให้นางโมราเป็นชนีอยู่ในป่าครับเมื่อพระอินทร์สาปนางโมราเสร็จก็ได้มาช่วยจันทโครบและชุบชีวิตให้จันทโครบฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเล่าความจริงทุกสิ่งอย่างให้กับจันทโครบฟังจันทโครบเสียใจที่นางโมราคิดไม่ซื่อไม่รักเดียวใจเดียวกับตนเองจันทโครบได้ฟังพระอินทร์เล่าว่าเนื้อคู่ของจันทโครบเนี่ยไม่ได้เป็นนางโมราแต่เป็นนางมุจลินซึ่งเป็นลูกสาวของพญานาคหลังจากนั้นนะครับพระอินทร์เนี่ยก็ได้บอกทางไปยังเมืองพญานาคจันทโครบก็ได้เดินทางไปหานางมุจลินและพบกันและได้ครองรักกันในที่สุดครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนนิทานที่ครูเล่าให้ฟังนั้นนักเรียนได้สังเกตถึงท่าทางการเล่าน้ำเสียงสีหน้าและการเน้นคำในการเล่านิทานบ้างไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ฟังตัวอย่างการเล่านิทานพื้นบ้านไปแล้วใครเป็นคนเล่าครับครูโอนึกว่าจะจำกันไม่ได้เสียแล้วนะครับขณะที่ยืนพูดอยู่นะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตในเรื่องของการยืนพูดใช่ไหมเวลาที่มายืนเล่านิทานเรายืนหลังค่อมได้ไหมไม่ได้ต้องยืนตัวยืนตัวท่าทางสง่างามนะครับเพื่อให้ดูดีเพื่อเสริมบุคลิกภาพในการเล่าน้ำเสียงอันนี้ก็ควบคุมยากสำหรับคนที่มีเสียงโทนตามโทนสูงโทนแหลมแต่เวลาที่นักเรียนเล่าต้องทำไมเน้นเสียงให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องถ้าเป็นบทโกรธเสียงต้องแบบไหนดุดุเข้มแข็งดุดุใช่ไหมเข้มเข้มถ้าเป็นบทรักเสียงในการเล่าต้องเป็นแบบไหนอ่อนหวานนุ่มนวลใช่ไหมถ้าเป็นบทซึ้งบทที่เป็นบทกตัญญูบทเศร้าโศกเสียใจน้ำเสียงต้องเป็นแบบไหนเสียงสั่นเครือเสียงเศร้าใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนก็พอเข้าใจอยู่แล้วนะครับและคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้นะครับต้องมีอะไรประกอบมีท่าทางประกอบนะครับซึ่งคำตอบคือต้องตั้งใจเล่าเพราะถ้าไม่ตั้งใจเล่าจะเป็นอย่างไรไม่น่าสนใจและออกมาไม่ดีผลงานออกมาไม่ดีนะครับต้องเล่าให้ถูกต้องมีลีลาท่าทางประกอบแล้วก็ใช้น้ำเสียงเหมาะสมกับเรื่องและอาจมีอะไรครับมีภาพประกอบเวลาตอบเสียงดังๆหน่อยนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนในส่วนของนิทานพื้นบ้านแต่เป็นส่วนของการเล่านิทานและกิจกรรมวันนี้

0: ี่ยก็จะให้นักเรียนได้บอกหลักการเล่านิทานพื้นบ้านต้องรู้ว่าเล่าอย่างไรเมื่อเล่าแล้วก็ต้องเล่านิทานของท้องถิ่นตนเองอย่างเช่นเราอยู่จังหวัดอะไรครับถ้าต้นทางเนี่ยก็จะอยู่จังหวัดหัวหินส่วนปลายทางทราบไหมว่าตนเองอยู่จังหวัดอะไรปลายทางก็จะทราบนะครับว่าที่ตั้งของโรงเรียนของนักเรียนนั้นอยู่จังหวัดอะไรซึ่งก็สามารถเล่านิทานของจังหวัดตนเองได้หรือเล่านิทานของจังหวัดอื่นได้ไหมได้ไม่จำเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณค่าของการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยต่อมาลักษณะของนิทานพื้นบ้านเราจะต้องมีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของนิทานพื้นบ้านในใครทราบว่านิทานพื้นบ้านมีลักษณะอย่างไรรัฐธรรมได้ไหม
1: คลองสองพี่น้องครับ
0: คลองสองพี่น้องคลองสะกดคอรองอคลองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะลักษณะเป็นสถานที่แสดงว่านิทานพื้นบ้านก็จะต้องเกี่ยวพันกับท้องถิ่นเกี่ยวพันกับสถานที่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเขาบอกว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจึงเรียกว่ามุขปาฐะก็คืออะไรก็ตามที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเรื่องราวนะครับเรียกว่ามุขปาฐะหรืออาจมีเพิ่มเติมเสริมแต่งบ้างไม่เป็นไรการที่คนที่1เล่าให้คนที่2ฟังคนที่2เล่าให้คนที่3ฟังเล่าต่อกันมานักเรียนคิดว่าเนื้อหามันจะเพี้ยนไหมเพี้ยนเนื้อหาอาจมีการแต่งเติมเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้นะครับต่อมานิทานพื้นบ้านจะไม่ปรากฏอะไรจะไม่ปรากฏชื่อของผู้แต่งว่าใครเป็นผู้แต่งนะครับเพราะว่ายังไม่มีการจดบันทึกใช้ถ้อยคำภาษาง่ายๆเพราะว่าเป็นนิทานของใครนิทานพื้นบ้านเป็นของชาวบ้านชาวบ้านเขาเล่ากันเขาก็จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะครับต่อมาในเมื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเครื่องพิมพ์ยังไม่มีสมุดหนังสือยังไม่มีการเขียนเขาก็จะยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะอาศัยการจำในการเล่าถ้าจำผิดมาเล่าต่อเนื้อหาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับสุดท้ายนิทานพื้นบ้านก็จะมีอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยมีภาคอะไรบ้างหลักๆ1สอง
2: กลาง
0: สาม
2: อีสาน
0: และสี่
2: ใต้
0: เหนือกลางอีสานใต้นิทานพื้นบ้านก็จะมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคก็แล้วแต่ว่าภาคไหนจะมีเรื่องอะไรตามจังหวัดอะไรนะครับต่อมาเรามาดูความหมายเกี่ยวกับการเล่านิทานพื้นบ้านให้ต้นทางและทางอ่านพร้อมกันสามสี่

เวลานักเรียนอ่านนะครับนักเรียนช่วยอ่านหัวข้อนิดนึงอยู่ๆขึ้นต้นว่าคือเลยก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวปลายทางงงนักเรียนก็อ่านหัวข้อการเล่านิทานพื้นบ้านคือแต่ที่อ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำให้เข้าใจได้ว่ามันคือความหมายของการเล่านิทานพื้นบ้านสังเกตว่านิทานพื้นบ้านมักจะมีแนวคิดและคุณธรรมสอดแทรกทำไมต้องมีข้อคิดทำไมต้องมีแนวคิดทำไมต้องมีคุณธรรมใครตอบได้บ้างให้1หัวใจให้หัวใจ1ดวงกลุ่มไหนตอบได้บ้างครับทำไมต้องมีข้อคิดและคุณธรรมสอดแทรกยกมือตอบเลยครับปลายทางก็ตอบคำถามได้นะครับวันนี้ครูโอมีหัวใจมาให้ด้วยให้2ดวงเลยแล้ว

0: การดวงเดียวไม่พออ่ะยกมือตอบครับกลุ่มที่2ตอบได้ถ้าตอบได้ให้หัวใจ
1: ทำให้คนเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: อ่ะปรบมือถูกต้องอ่ะมาเอาหัวใจการอ่านเรื่องหนึ่งนะครับจำเป็นที่จะต้องนำข้อคิดและคุณธรรมที่ในเรื่องนั้นหรือผู้แต่งฝากเอาไว้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกลุ่ม2ได้2ดวงแล้วนะครับต่อมาในส่วนของกิจกรรมทบทวนความรู้ในวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมการเล่านิทานใช่ไหมเราจะมีกิจกรรมการเล่านิทานก็อยากจะให้นักเรียนทำไมครับฝึกเล่านิทานแต่ก่อนฝึกเล่านั้นลองทดสอบความรู้ว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิทานประจำถิ่นหรือไม่วันนี้ครูโอก็มีบัตรคำนะครับบัตรคำของครูโอเนี่ยก็จะมีชื่อนิทานพื้นบ้านอยู่ซ้ายมือของนักเรียนใช่ไหมอยู่ซ้ายมือไหมซ้ายมือเป็นบัตรสีฟ้านะครับเป็นชื่อของนิทานพื้นบ้านจำนวนกี่เรื่องช่วยกันนับจำนวน7เรื่องแล้วก็ชื่อจังหวัดจำนวน7จังหวัดวันนี้ใจดีให้มาเท่ากันปกติถ้าจับคู่แบบนี้เขาจะให้ตัวเลือกมาไม่เท่ากันเพื่อสับขาหลอกเดี๋ยวจะให้ทีละกลุ่มตอนนี้ให้ทุกกลุ่มประชุมกัน30วินาทีแต่ครูโอจะสุ่มตัวแทนทีละกลุ่มมาจับคู่อ่ะ30วินาทีปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะครับปลายทางก็ลองจับคู่ถ้าปลายทางไม่มีบัตรคำก็สามารถพูดตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ

หมดเวลาแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มเดี๋ยวจะสุ่มเป็นกลุ่มนะครับปลายทางก็ถ้าไม่มีกลุ่มเยอะมีจำนวนนักเรียนน้อยก็ออกมาเป็นรายบุคคลก็ได้ครับขอสุ่มกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ส่งตัวแทนมา1คนเลยมาจับคู่นิทาน1เรื่องกลุ่มที่5นะครับออกมาเลยเสร็จแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้ารอก่อนนะครับกลุ่มที่1จับคู่นิทานตามม่องไล่ดันไปเลยครับกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดี๋ยวยืนรอนะครับยืนรอลุ้นว่าถูกไหมกลุ่มต่อไปกลุ่มที่1กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1รวดเร็วกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4เตรียมตัวนะครับกลุ่มที่4ยืนรอกลุ่มที่4ครับเตรียมตัวต่อไปกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4ครับลูกดูซิกลุ่มที่4จะเลือกเรื่องไหนเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลายืนรอกลุ่มที่2กล่องข้าวน้อยข้าแม่จังหวัดยะโสธรกลุ่มที่3ตัวแทนครับกลุ่มที่3เชิญครับถ้ามาช้าครูหักคะแนนนะกลุ่มที่3กำลังปรึกษากันอยู่กำลังอภิปรายเข้มเลยเอาเรื่องผาแดงนางไอจังหวัดเหลืออีก2เรื่องเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนจับคู่กันมาปลายทางดูด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันกลุ่มไหนไกรทองกลุ่มไหนกลุ่มที่1ไกรทองจังหวัดพิจิตรถูกต้องรับหัวใจไป1ดวงปรบมือให้เพื่อนด้วยนะเอาไปติดครับไกรทองเนี่ยเป็นพระเอกสู้กับชลาวันที่เป็นจระเข้ยักษ์อยู่ที่จังหวัดพื้นพิจิตรนะครับเป็นนิทานพื้นบ้านจังหวัดพิจิตรก็จะมีนางเอกชื่อตะเภาแก้วกับตะเภาทองนะครับส่วนรายละเอียดนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นะครับต่อมานิทานเรื่องที่2เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลากลุ่มไหนครับกลุ่มที่4เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาภาคใต้ของเราถูกต้องเวลาที่นักเรียนไปเที่ยวทะเลก็จะมีรูปปั้นเกาะหนูเกาะแมวทำมาอยู่ปั้นอยู่นะครับสามารถไปสังเกตได้คะแนนหัวใจ1ดวงนะครับต่อมาเรื่องที่3ตามม่องไล่คุ้นจังหวัดที่เราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปลายทางก็จะได้รู้จักนิทานของต้นทางด้วยนิทานพื้นบ้านของต้นทางตามองไล่กับยายรำพึงสามารถไปทำไมศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถูกต้องรับหัวใจ1ดวงกลุ่มไหนครับนี่ต่อมาผาแดงนางไอ้อันนี้อยู่แถวบ้านครูโอนะครับอยู่ที่ภาคอีสานผาแดงนางไอ่เนี่ยฟังชื่อก็จะช่วงบุญบั้งไฟนะครับช่วงบุญบั้งไฟช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับก็จะเป็นตำนานนิทานพื้นบ้านของจังหวัดอุดรธานีถูกต้องและเรื่องนี้ครูโอชอบมากครูโอฟังมาตั้งแต่เด็กทั้งชอบอ่านชอบฟังนะครับก็คือกล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็เป็นเรื่องของลูกชายที่ไปทำนานะครับไปไถนาแต่แม่ทำไมเอากับข้าวเอาข้าวไปส่งช้าแล้วก็ยัง
กล่องข้าวมันทำไมมีขนาดเล็กลูกชายเหนื่อยมากพอเห็นกล่องข้าวก็รู้สึกโกรธโมโหแม่ทำไมให้กล่องข้าวน้อยจังทำให้ข้าวน้อยจังเลยก็ใช้แอกที่ไถเวลาไถนาใช่ไหมเขาจะใช้แอกในการไถนาเอาแอกมาฟาดแม่มาตีแม่จนแม่ตายเสียชีวิตไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็มากินข้าวเนี่ยกล่องประมาณนี้สมมติกล่องเล็กๆแบบนี้กินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดเพราะอะไรเพราะมันเยอะมันอัดแน่นข้าวเหนียวที่แม่อัดมาเนี่ยอัดมาจนแน่นกระติบรู้จักไหมกระติบใส่ข้าวนะครับสุดท้ายก็ทำไมร้องไห้เสียใจโอ้ครูพูดครูยังจะร้องไห้เลยร้องไห้เสียใจนึกถึงแม่แต่ว่าแม่ทำไมครับแม่เสียชีวิตไปแล้วนะช่วยอะไรไม่ทันนะครับและเหลืออีก2เรื่องก็คือเรื่องลานนางคอยกับจระเข้ 3,000 เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเหลืออยู่2จังหวัดก็คือสุพรรณบุรีและจังหวัดแพร่ลองช่วยกันทายสิครับปลายทางต้นทางด้วยนะลานนางคอยเนี่ยอยู่ภาคเหนือแพร่เพราะจังหวัดแพร่อยู่ภาคเหนือเพราะจังหวัดแพร่อยู่ภาคเหนือแล้วก็เหลืออันสุดท้ายจระเข้ 3,000 อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการทบทวนความรู้อัปโรมือให้ตนเองเก่งมากเลยเดี๋ยวตัวแทนกลับไปนั่งที่ได้ครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมจับคู่นิทานพื้นบ้านกับจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วนะครับซึ่งยังมีอีกมากมายไหมมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะครับและต่อไปนะครับคำถามชวนคิดในวันนี้หลักการเล่านิทานมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมหลักการเล่านิทานมีอะไรบ้าง

0: ถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าหลักการเล่านิทานนั้นมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิทานที่จะเล่าต้องดูว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร 2. ใช้คำง่ายๆในการสื่อสารถ้าใช้คำยากผู้ฟังเข้าใจไหมต้องตีความอีกทีนะครับ 3. หากเนื้อเรื่องละครพูดคุยกันจำเป็นต้องใช้อะไรใช้บทสนทนาในการเล่านักเรียนอาจจะยกตัวอย่างบทสนทนาในการเล่าเช่นตาอินกับยายจันอย่างเงี้ยตาอินพูดว่าแบบนี้ยายจันพูดว่าแบบนี้โดยใส่น้ำเสียงให้สัมพันธ์กับบทสนทนาก็จะทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นต่อมา 4. ก็คือควรมีวิธีการเริ่มต้นให้ดีถ้าเปิดเรื่องแนะนำตนเองไม่ดีก็ไม่น่าสนใจผู้ฟังก็ไม่อยากติดตามที่จะฟังนะครับในส่วนของขั้นตอนการเล่านิทานข้อที่1บอกชื่อเรื่องและที่มาของนิทานเรื่องนั้นๆถ้าไม่ต้องบอกครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือเลยหัวใจ1ดวงกลุ่มที่3
1: ถ้าเราไม่บอกชื่อเรื่องเขาก็จะไม่รู้เรื่องว่าที่เราพูดมาคือเรื่องอะไรครับ
0: ถูกต้องนะครับรับหัวใจต้องบอกชื่อเรื่องนะเขาจะได้รู้ว่าเราจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรข้อที่2เริ่มต้นเล่าให้น่าสนใจและเล่าให้ถูกต้องใครจะสรุปข้อนี้เอากลุ่มที่1กลุ่ม1กลุ่มที่ตอบไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้ตอบอีกนะครับแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อน
1: เพราะถ้าเราไม่น่าสนใจเรื่องก็จะไม่สนุกค่ะแล้วต้องเล่าให้ถูกต้องเพราะว่าคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดได้ค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหัวใจหนึ่งดวงต่อมาข้อที่3เล่าเรื่องอย่างมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาและใช้น้ำเสียงสอดคล้องกับเนื้อเรื่องกลุ่มไหนอธิบายได้ยกมือกลุ่ม2
2: การที่เล่าอย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องจะทำให้ผู้ฟังแบบว่าเกิดความรู้สึกอยากฟังเราต่อครับแล้วก็มันจะดูลื่นไหลครับไม่ติดขัด
0: ถูกต้องเพราะว่ารัฐธรรมเนี่ยเคยไปแข่งเล่านิทานมาแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมประมือให้เพื่อนถูกต้องตอนนี้กลุ่มไหนคะแนนนำแล้วครับเดี๋ยวให้ปลายทางดูหน่อยกลุ่ม2ได้หัวใจครูโอไปแล้ว4ดวงกลุ่มอื่นก็ตามกันมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเร่งได้ต่อมาครับข้อที่4หากเล่าเรื่องจบแล้วควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพราะอะไรกลุ่มไหนตอบได้บ้างกลุ่ม3ตอบแล้วให้กลุ่มอื่นกลุ่ม5กลุ่ม4ได้ไหมทำไมต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกลุ่ม4กับกลุ่ม5แบ่งกันถ้าไม่ได้สิทธิ์นั้นจะเป็นของกลุ่มอื่นทันทีนะตอบได้ไม่ผิดหัวใจ1ดวงพร้อมที่จะมอบให้เธอกลุ่ม5ยกมือก่อนกลุ่ม5ตอบครับ
3: จะได้รู้ว่าความคิดเห็นของคนอื่นเป็นยังไงค
0: ่
3: ะ
0: ปรบมือจะได้นำความคิดเห็นไปทำไมไปปรับปรุงพัฒนาการเล่าของตนเองดีมากข้อที่5สรุปความคิดรวบยอดหรือสาระสำคัญของเรื่องเหลือกลุ่มเดียวกลุ่ม4เพราะอะไรทำไมต้องสรุปเรื่องทำไมต้องสรุปเรื่องครับกลุ่ม4ตอบคำถามสรุปสาระสำคัญเล่าจบแล้วผ่านเลยได้ไหมไม่ต้องสรุปได้ไหมตอนนี้กำลังปรึกษาหารือกันอยู่นะครับกลุ่ม4กลุ่ม4เชิญตอบคำถามครับ
4: เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องง่ายๆขึ้นครับ
0: เพื่อ

0: จะให้เข้าใจเรื่องได้ดีขึ้นใช่ไหมปรบมือถูกต้องสังเกตว่าครูโอเนี่ยจะเน้นการสรุปไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทุกอย่างต้องมีความหมายใช่ไหมต้องมีการสรุปเรียนเสร็จอ่านเสร็จฟังเสร็จแล้วผ่านเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องมีการสรุปสาระสำคัญหรือประเด็นสำคัญจากเรื่องนะครับและสุดท้ายครูโออธิบายเองต้องมีการเสนอข้อคิดด้วยว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรให้คุณธรรมอะไรแก่ผู้อ่านใช่ไหมครับต่อมาวันนี้ก็มีกิจกรรมเล่านิทานจากห้องต้นทางเดี๋ยวขออาสาสมัครปลายทางก็ออกมาเล่าหน้าห้องได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเล่านิทานพื้นบ้านที่ตนเองสนใจ1เรื่องโดยออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังจากนั้นร่วมกันสรุปนะครับข้อคิดจากนิทานเดี๋ยวขออาสาสมัครคนแรกใครเอ่ย
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ค่ะวันนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตากับยายค่ะวันหนึ่งมีตากับยายปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าแต่หลานมัวแต่ปั้นวัวปั้นควายค่ะเลยไม่ได้ไล่กาทำให้กามากินถั่วกินงาจนหมดเลยค่ะซึ่งพอตากับยายมาเห็นก็ไล่ตีหลานแล้วก็ด่าหลานค่ะหลานจึงเดินร้องไห้ไปหานายพานค่ะแล้วบอกนายพานว่าให้ช่วยยิงกาให้ทีกากินถั่วกินงาฉันหมดแล้วนายพานตอบว่าไม่ใช่ธุระของข้าหลานจึงเดินร้องไห้ไปต่อค่ะแล้วก็จนไปถึงคนสุดท้ายก็คือแมงวีหลานบอกแมงวีว่าแมงวีช่วยไปตอมช้างช่วยไปตอมตาช้างให้ฉันทีช้างไม่ยอมทำช้างไม่ยอมเหยียบตะลิงตะลิงไม่ยอมถล่มน้ำน้ำไม่ยอมดับไฟไฟไม่ยอมไหม้ค้อนค้อนไม่ยอมย้อนหัวหมาหมาไม่ยอมกัดแมวแมวไม่ยอมกัดหนูหนูไม่ยอมกัดสายธนูนายพานค่ะนายพานไม่ยอมยิงหนูให้นายไม่ขอโทษค่ะนายพานไม่ยอมยิงกาให้ค่ะกากินถั่วกินงาฉันหมดแล้วต่อมาแมงวีจึงบอกว่าข้าจะไปตอมช้างให้ตาเน่าทั้งสองข้างเลยค่ะช้างจึงทำตามทุกอย่างจนมาถึงกาแล้วกาก็คืนถั่วคืนงาให้กับตาและยายค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ทำให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมค่ะค่ะจบแล้ว
0: กลับที่ครับก็เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนออกมาเล่านิทานเรื่องตากับยายซึ่งข้อคิดที่ครูอยากจะฝากไว้นะครับอย่าปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นเรามีหน้าที่อะไรนะครับหรือทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดจงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าดูถูกพระด้อยค่ากว่าเราปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งต่อไปอาสาสมัครคนที่2อาสาสมัครคนที่2ใครเอ่ยกลุ่ม1อีกแล้วเก่งมากเพื่อนจะออกมาเล่านิทานอะไรตั้งใจฟังด้วยนะครับมารยาทในการฟังต้องตั้งใจฟังไม่พูดแทรกนะครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนรพัฒน์งิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่องเขาสามมุกครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสามมุกเธอเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เด็กขออภัยครับเป็นคนกำพร้าตั้งแต่เด็กเลยครับเธอมีใบหน้าที่งดงามมากเธออาศัยอยู่ในบางปลาสร้อยอยู่มาวันหนึ่งเธอได้ไปเล่นว่าวกับนายแสนผู้เป็นลูกของกำนันบ่ายลูกของกำนันบ่ายเห็นใบหน้าอันงดงามของเธอนายแสนหรือลูกของกำนันบ่ายจึงได้มาหาเธอทุกวันจนมีวันหนึ่งนายแสนลูกของกำนันบ่ายได้มอบแหวนเพื่อสาบานกับเธอว่าจะรักกันตลอดไปแต่กำนันบ่ายมาเห็นไม่อยากให้ลูกของตัวเองรักกับ หญิงสาวคนนั้นให้แต่งงานกับมาลิผู้เป็นลูกของเศรษฐีเมื่อสามมุกรู้สามมุกก็เศร้ามากสามมุกจึงไปที่หน้าผาแล้วก็ฆ่าตัวตายส่วนแสนที่คิดว่าสามมุกตายก็เป็นเพราะตนเองจึงฆ่าตัวตายตามสามมุกไปครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเป็นเรื่องที่จบแบบเศร้าโศกเสียใจเนาะเขาสามมุกก็คือผู้หญิงชื่อมุกเนี่ยไปกระโดดหน้าผาตายเลยชื่อว่าเขาสามมุกส่วนชายหาดบางแสนที่ไหนชลบุรีนะครับก็มาจากชื่อของนายแสนนี่แหละนายแสนก็ตายตามหนังมุกก็เลยชื่อว่าหาดบางแสนนะครับคนต่อไปชัตรมงคลวันนี้ชัตรมงคลจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังด้วยเชิญได้เลยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัตรมงคลแสงสีชื่อเล่นชื่ออันปันครับมาจากกลุ่ม3ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกระรอกเจาะมะพร้าวครับมีอยู่วันหนึ่งได้มีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งหนึ่งต้นมะพร้าวต้นนั้นเกิดลูกดกขึ้นมาแล้วรับน้ำหนักของลูกมะพร้าวไม่ไหวจนเอลงมาฝั่งที่ฝูงมะลอกฝูงหนึ่งอยู่ครับหัวหน้ากระรอกได้บอกว่าให้กระรอกทุกตัวไปกินมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวที่อยู่บนต้นมะพร้าวลูกนั้นครับต้นนั้นที่อยู่บนต้นมะพร้าวต้นนั้นครับเพราะหลังจากกินน้ำมะพร้าวบนต้นมะพร้าวหมดแล้วต้นมะพร้าวได้เอนตัวกลับไปอยู่ที่เดิมทำให้ฝูงกระรอกฝูงนั้นติดอยู่บนต้นมะพร้าวครับหัวหน้าตะกระรอกได้บอกให้กระรอกทุกตัวระดมความคิดเพื่อที่จะกลับไปดังฝั่งของมันดังเดิมครับอยู่มามีกระรอกตัวหนึ่งบริวารกระรอกตัวหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าท่านครับถ้าเราไปอมน้ำจากแม่น้ำแล้วขึ้นมาพ่นไว้ใส่ลูกมะพร้าวที่เราเจาะกินไปทำให้ต้นไปที่เดิมเราจะสามารถกลับไปได้ครับเมื่อกระรอกฝูงนั้นได้ยินก็ได้ทำตามที่บริวารกระรอกตัวนั้นพูดจนสามารถกลับไปอยู่ฝั่งเดิมได้ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมเราต้องทำไมแก้ปัญหาด้วยสมองหรือปัญญานะครับไม่ควรบ่ายเบียงหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งทำนะครับแล้วก็การช่วยการระดมสมองเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้และสุดท้ายความพยายามในการแก้ปัญหาก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้สำเร็จคนต่อไปศิรวิทย์วันนี้ศิรวิทย์จะมาเล่านิทานเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวรับชมครับ
4: สวัสดีครับชื่อเด็กชายศิรวิทย์ผาสีมาจากกลุ่มที่4ครับวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องชายศีรษะโล้นครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพ่อลูกอยู่คู่หนึ่งได้เลี้ยงวัวไว้1คู่และชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็ชอบถามว่าตาหัวโล้นวัวคู่นี้ขายคู่ละเท่าไหร่ตาหัวโล้นจึงไม่พอใจแล้วไล่กลับไปทุกคนที่พูดแบบนี้ครับแล้วมีหนุ่มใกล้บ้านที่ได้ยินแล้วก็คอยดูอยู่ทุกวันรู้นิสัยใจคอของตาหัวโล้นคนนี้ดีเลยไปบอกว่าพ่อผมดกวัวคู่นี้ขายคู่ละเท่าไหร่หรือครับตาหัวโล้นจึงได้บอกว่าพ่อหนุ่มวัวคู่นี้ข้าไม่ขายหรอกข้าให้เองไปเลยฟรีๆแล้วพ่อหนุ่มใกล้บ้านจึงเดินกลับไปพร้อมกับพูดว่าทำไมชายหัวโล้นคนนี้ถึงได้ใจอ่อนขนาดนี้แค่พูดแค่นี้เองลูกสาวของชายหัวโล้นได้ยินจึงนำเรื่องไปบอกชายหัวโล้นครับแล้วเมื่อชายหัวโล้นได้รู้เรื่อง เขาจึงโมโหมากๆจึงได้บุกไปที่ชายหนุ่มใกล้บ้านครับแล้วเมื่อไปถึงที่บ้านชายหนุ่มเขาก็ได้ถามว่าอ้าวพ่อผมดกมาทำอะไรหรือเห็นรีบมาจังตาหัวโล้นก็ได้บอกว่าเองลืมประตักน่ะข้าเอาประตักมาให้เองแล้วก็เดินกลับบ้านไปลูกสาวเห็นว่าไม่มีวัวตามมาสักตัวจึงได้ถามว่าอ้าวไหนวัวล่ะอย่าบอกนะว่าใจอ่อนกับมันอีกแล้วลูกสาวไม่ยอมตาหัวโล้นจึงได้บอกว่างั้นเองไปกับข้าข้าจะพาให้เองไปฟังกับหูตาหัวโล้นกับลูกสาวก็ได้เดินทางไปหนุ่มใกล้บ้านจึงได้ถามว่าอ้าวตาผมดกพาลูกสาวมาทำอะไรเหรอนี่ตาผมดกก็ใจอ่อนพร้อมกับบอกว่าข้านำลูกสาวมาให้เองเพราะเองพูดจาดีแล้วใจดีมีกิริยาดีในใจของชายหนุ่มผู้นั้นจึงสงสัยมากว่าทำไมพูดแค่นี้ถึงได้ผลประโยชน์ตั้งหลายอย่างนี่คือโชคบุญวาสนามากเลยครับจบละ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าผู้เปล่งวาจาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับในส่วนการเชื่อฟังคำสั่งของผู้ใหญ่ก็จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญแล้วก็คนที่คดโกงไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานก็จะเป็นอย่างไรในที่สุดก็จะถูกจับได้และถูกลงโทษคนสุดท้ายมีอีกไหมขออีกหนึ่งคนคนสุดท้ายรัฐธรรมตัวแทนกลุ่ม2รัฐธรรมนี่เขาเคยไปแข่งเล่านิทานมาเดี๋ยวดูซิครับว่าวันนี้เขาจะมีลีลาประกอบขนาดไหนเต็มที่เลยนะครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัฐธรรมฟอร์เนตครับชื่อเล่นชื่อบีทครับมาจากกลุ่ม2ครับวันนี้ผมจะเล่านิทานเรื่องคลอง2พี่น้องครับมีช้าง2ตัวเป็นพี่น้องกันซึ่งทุกคนหรือว่าช้างในป่าต่างให้ความเคารพช้างทั้งสองตัวเป็นอย่างดีครับเพราะว่าช้างทั้งสองตัวนั้นเป็นช้างที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็เป็นช้างที่มีจิตใจงดงามบริสุทธิ์แล้วก็ไม่คดโกงครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ช้างในป่าเกิดการทะเลาะกันขึ้นช้างสองพี่น้องจึงไปห้ามการทะเลาะนั้นครับแล้วก็ไก่เกี่ยด้วยความยุติธรรมแล้วก็บอกกับทั้งสองว่าอย่าทะเลาะกันอีกเพราะว่าเราเป็นช้างเหมือนกันก็ควรจะรักกันไม่ใช่มาทะเลาะกันแบบนี้และจะมีคลองหนึ่งที่เป็นคลองที่ช้างทั้งป่าไปหากินแถบๆนั้นบ่อยๆครับซึ่งก็คือท่าน้ำแม่จีนครับซึ่งเป็นท่าน้ำที่อยู่ใกล้ๆกับป่าของช้างทั้งหลายที่อยู่บริเวณนั้นครับก็เลยไปหากินแถวๆนั้นเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างใกล้กับป่าของพวกเขาครับก็เลยไปหากินแถวนั้นซึ่งทางก็ถูกใช้บ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นจนจากที่เป็นทางเดินปกติก็กลายเป็นหลุมลึกลงไปจนกลายเป็นคลองครับเนื่องจากถูกช้างใช้งานหนักแบบว่าเหยียบบ่อยๆครับก็เลยเป็นหลุมลึกลงไปแล้วคลองสองแล้วคลองที่เป็นหลุมลงไปก็เป็นชื่อของช้างสองพี่น้องนี้ครับขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวก่อนปกติแล้วนะครับรัฐธรรมเนี่ยเขาเคยไปแข่งเล่านิทานภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่นี่เป็นภาษาไทยนะครับก็อาจจะดูขัดเคืองนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี้เก่งเลยนะครับครูก็เคยไปดูมาแล้วปรบมือให้รัฐธรรมสำหรับช้างตัวใหญ่ไหมช้างตัวใหญ่เดินไปเรื่อยๆมันก็เป็นหลุมเป็นทางเดินของช้างใช่ไหมนานเข้าการเวลาเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นคลองนะครับเป็นทางน้ำ สำหรับการเล่านิทานก็เสร็จสิ้น

ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำกิจกรรมนะโดยการสรุปคุณค่าของการเล่านิทานสรุปประโยชน์ลงในใบงานที่เท่าไหร่นักเรียนดูสิครับใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานนะครับโดยสรุปเป็นแผนผังความคิดรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่9หรือชุดกิจกรรมนะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางทำใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านแต่เป็นการสรุปประโยชน์สรุปคุณค่านะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะครับข้อแรกได้รู้จักนิทานเพิ่มมากขึ้นหากสนใจเล่าหลายๆเรื่องถ้าเล่าเยอะก็จะรู้จักนิทานพื้นบ้านค่อนข้างเยอะใช่ไหมถ้าเล่าจำนวนน้อยๆก็จะรู้จักน้อยนะครับอ่ะนักเรียนสามารถจดเพิ่มเติมไปได้นะปลายทางด้วยเช่นกันต่อมาข้อที่2ได้เรียนรู้ภาษาและทัศนคติด้านต่างๆจากนิทานเรื่องนั้นๆและข้อที่3นะครับก็จะช่วยให้จับประเด็นได้ดีหากเล่าซ้ำๆก็จะทำให้ทำไมจำได้ข้อที่4เป็นการส่งเสริมด้านจินตนาการให้ทั้งแก่ผู้เล่าแล้วก็ผู้ฟังขณะที่เล่าผู้ฟังก็จะเกิดจินตนาการตามถ้อยคำตามเนื้อหา 5. ช่วยให้จิตใจเบิกบานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหายิ่งถ้าเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องสนุกสนานก็จะทำให้เพลิดเพลินและสุดท้ายได้รับคุณค่าและข้อคิดจากนิทานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวให้ตอบพร้อมกันคำถามคือการเล่านิทานพื้นบ้านมีประโยชน์อย่างไรส่งเสริมการใช้ภาษาแล้วก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่าและผู้ฟังบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับก็คือเรื่องคำนามและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้ที่10เรื่องคำนามใบงานที่10เรื่องคำนามสามารถดาวน์โหลดได้ที่วันนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะครับถ้าอยากศึกษาความรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามห้องสมุดหนังสือสารานุกรมไทยก็มีนะครับหรือจากเว็บไซต์ต่างๆแต่ต้องดูด้วยว่าเว็บไซต์นั้นๆให้เนื้อหาที่ถูกต้องหรือไม่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้าน

0: ำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.thคลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล

การยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูเค้กสังคมศึกษานะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยสงสัยกันไหมว่ารูปร่างของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปแบบใดเอ่ย
1: ด้ามขวานด้ามขวาน
0: เก่งมากเลยครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันในรายวิชาภูมิศาสตร์ในหัวข้อเรื่องที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันนะครับ

นักเรียนครับนักเรียนเป็นคนไทยกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าประเทศไทยที่พวกเราอาศัยอยู่กันเนี่ยอยู่ส่วนไหนของโลกอยู่ติดกับประเทศอะไรบ้างมีภูมิลักษณะประเทศเป็นอย่างไรภูมิอากาศเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเทศไทยของเรากันไปพร้อมๆกันว่าประเทศไทยของเรามีลักษณะเป็นอย่างไร

นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ที่ตั้งของประเทศไทยกันก่อนนะครับโดยที่ตั้งของประเทศไทยนั้นอยู่เกือบกึ่งกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบริเวณที่เรารู้จักกันก็คือคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรเชื่อมดินแดน2แห่งด้วยกันนั่นก็คือประเทศอินเดียทางทิศตะวันตกและประเทศจีนทางทิศตะวันออกนั่นเองนะครับ

ากจะพูดถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับจะตั้งอยู่ระหว่างลองจิจูดที่5องศา36ลิปดา35ฟิลิปดาเหนือกับ20องศา27ลิปดา41ฟิลิปดาเหนือและระหว่างลองจิจูดที่97องศา20ลิปดา32ฟิลิปดาตะวันออกกับ105องศา37ลิปดาและ36ฟิลิปดาตะวันออก

0: นักเรียนครับวันนี้ครูก็มีคำถามอยากจะมาถามนักเรียนด้วยนะครับเป็นคำถามที่ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันคำถามของครูก็คือจุดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ
1: เชียงรายใช่ไหมคะ
0: อ
1: ่
0: ะเก่งมากเลยครับนักเรียนจุดเหนือสุดเนี่ยของประเทศไทยอยู่ในเขตตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเอง

0: ข้อที่2จุดที่อยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยล่ะอยู่ที่ไหนครับ
1: สุรินทร์ครับ
2: อุบล
0: เก่งมากเลยครับนักเรียนจุดที่อยู่ตะวันออกสุดเนี่ยจะอยู่ในตำบลหนามแท่งอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับ

0: ข้อที่3แล้วจุดที่อยู่ตะวันตกสุดล่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: น่านใช่ไหมครับ
2: เพชรบุรีย
0: ังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้จุดที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศไทยนะครับอยู่ที่ตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: แล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยล่ะ
1: อ๋อเบตง
0: เก่งมากเลยครับจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่ตำบลยะดมอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับ

บไปแล้วนะครับสำหรับที่ตั้งของประเทศไทยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ขนาดของประเทศไทยกันบ้างนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดอยู่เท่าไหร่ซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีขนาดอยู่ที่ 513,115 ตารางกิโลเมตรจัดเป็นประเทศขนาดกลางนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศต่างๆที่อยู่ในโลกแต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากประเทศอินโดนีเซียและสหภาพเมียนมาและมีขนาดใหญ่กว่าสปป.ลาวถึง2เท่ารวมถึงใหญ่กว่าประเทศกัมพูชาอยู่3เท่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศบูไททารุสลามแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง89เท่าและเมื่อไปเทียบกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ถึง880เท่านั่นเองนะครับ

ต่อไปนะครับเรามาดูกันที่รูปร่างของประเทศไทยกันบ้างว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมมองรูปร่างของประเทศไทยเนี่ยเป็นรูปลักษณะแบบใดโดยรูปร่างของประเทศไทยนะครับนิยมเปรียบเทียบรูปร่างอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกันนั่นคือ1เป็นรูปกระบวยตักน้ํา2เป็นรูปขวานโบราณและ3เป็นรูปหัวช้างที่มีงวงทอดลงไปในทะเล

รูปร่างของประเทศไทยนะครับมีความยาวเนี่ยมากกว่าความกว้างอยู่ด้วยกันถึง2เท่าโดยความยาวของประเทศไทยเนี่ยเมื่อวัดจากจุดเส้นแบ่งเขตไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปจนถึงจุดเส้นแบ่งเขตไทยมาเลเซียที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นระยะทางประมาณ 1,640 กิโลเมตรส่วนความกว้างนะครับวัดจากจุดเส้นแบ่งเขตไทยลาวที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงจุดเส้นแบ่งเขตแดนไทยเมียนมาที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมเป็นระยะทางประมาณ780กิโลเมตรครับ

0: เรามาต่อกันที่อาณาเขตติดต่อกันบ้างนะครับนักเรียนคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไหนบ้างเอ่ย
1: ติดต่อกับประเทศพม่าครับ
0: ถูกต้องแล้วครับเก่งมากเลยซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีเขตแดนทางบกเนี่ยติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเทศนั่นก็คือสหภาพเมียนมาสปป.ลาวราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศมาเลเซียโดยที่ทิศเหนือของเรานะครับติดกับสหภาพเมียนมาและสปป.ลาวทิศตะวันออกนะครับติดกับสปป.ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาส่วนทิศตะวันตกติดกับสหภาพเมียนมาและสุดท้ายนะครับทิศใต้เนี่ยจะติดกับประเทศมาเลเซียนะครับ

0: เรามาต่อกันที่ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยกันนะครับว่าลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีลักษณะอากาศแบบใดเอ่ย
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบเขตร้อนชื้นในขณะที่ภาคใต้และทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกนะครับจะเป็นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง19 องศาถึง 38 องศาเซลเซียส

ประเทศไทยนะครับอากาศจะร้อนสุดในช่วงของกลางเดือนเมษายนหลังจากนั้นนะครับภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนและฤดูหนาวไปตามลำดับพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดนะครับจะได้รับปริมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอแต่ยกเว้นบางพื้นที่เท่านั้นระยะเวลาของฤดูฝนเนี่ยและน้ำฝนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคและระดับความสูงนั่นเอง

ุดท้ายนะครับเรามาดูกันที่การแบ่งภูมิภาคของประเทศไทยกันนะครับตามการแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติการแบ่งดังกล่าวนี้นะครับได้อาศัยเกณฑ์ในด้านลักษณะทางภูมิประเทศเป็นสำคัญแต่ก็ได้นำลักษณะทางภูมิอากาศวัฒนธรรมด้านเชื้อชาติภาษาและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วยทั้งนี้ได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น6ภูมิภาคด้วยกันนั่นก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับ

โดยเริ่มกันที่ภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วย9จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือเชียงรายน่านพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่

ษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ลพบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครนายกปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงคราม

3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานประกอบไปด้วย20จังหวัดได้แก่หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำภูเลยมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

4ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย7จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตาก

5ภาคตะวันตกประกอบไปด้วย5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

6ภาคใต้ประกอบไปด้วย14จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตพัทลุงตรังปัตตานีสงขลาสตูลนราธิวาสและยะลา

ยังไงกันบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันไปแล้วครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็จะมีความรู้มากพอที่จะตอบคำถามครูได้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครูก็มีคำถามมา2 ข้ออยากให้นักเรียนได้ตอบด้วยกัน

ข้อที่1นะครับประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอะไรกไก่ประเทศเวียดนามขอไข่ประเทศจีนคอควายประเทศเมียนมาและงองูประเทศสิงคโปร์

ข้อที่2นะครับประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคใดกไก่เอเชียตะวันออกขอไข่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอควายเอเชียตะวันตกและงองูเอเชียใต้

ไงบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยทั้งเรื่องของอะไรที่ตั้งของประเทศไทยรูปร่างขนาดลักษณะภูมิอากาศการแบ่งเขตไปที่เรียบร้อยแล้วครูหวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้ความรู้กันไปอย่างเยอะมากมายเลยฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราเอาไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับกับครูเค้กสังคมศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีปี2551ค่ะนอกเหนือจากงานสอนก็จะมีงานที่เราดูพื้นที่ในชุมชนอย่างจังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยในด้านต่างๆจะดูไล่ตั้งแต่พื้นที่ภัยพิบัติความเป็นอยู่ของชาวบ้านเองทรัพยากรธรณีอะไรที่ชาวบ้านเขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรืออะไรที่จะมีผลกระทบกับคนในชุมชนที่เริ่มสนใจเรื่องของการปนเปื้อนในน้ำของชุมชนนะคะก็เกิดจากการที่เราเคยไปสำรวจสมัยเรียนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ของศักยภาพแหล่งแร่เราก็เห็นว่าด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่เองชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาน้ำในหลายๆส่วนถ้าเกิดมันมีการปนเปื้อนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
1: ชาวบ้านในหมู่บ้านสุภาลาวนี้ใช้น้ำประปาภูเขาที่ไหลมาจากใต้เมืองครับมาจากอุโมงต้องใช้น้ำสายนี้ครับเพราะไม่มีทางเลือกเนื่องจากน้ำมันมาจากอุโมงที่เดียวครับมันก็ต้องใช้ก็ไม่กล้ากินครับเพราะรู้ข่าวว่ามีสารตะกั่วก็เลยใช้เฉพาะภายนอกคือผ้าล้างรถถูบ้านอะไรพวกนี
0: ้หลังจากที่เรียนจบพอดีอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ชักชวนให้มาเป็นอาจารย์ที่สาขาตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสเรื่องของการปนเปื้อนโลหะหนักในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีตะกั่วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสะสมเข้าไปในร่างกายมากๆอะค่ะจะเกิดผลกระทบต่อทั้งระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการมอนิเตอร์ดีเทคค่าว่าค่าในพื้นที่เนี่ยมันมีค่าเกินมาตรฐานหรือเปล่าเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงจริงๆน่าจะเป็นการป้องกันที่ดีกว่า

0: จากการที่เรียนมหิดลนะคะมหิดลปลูกฝังให้เราเป็นคนที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักก็เลยเอาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือให้เขาสามารถจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขค่ะ
1: ภารกิจของวิทยาเขตเนี่ยเราก็จะเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีความรู้ทางเชิงลึกและเชิงกว้างและสามารถบูรณาการให้สอดรับกับนานาชาติด้วยนอกจากนั้นนะครับก็คือวิจัยกับบริการวิชาการเราผลิตมาเนี่ยเพื่อที่ตอบสนองต่อสังคมสามารถบูรณาการงานวิจัยต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับพื้นฐานของทรัพยากรภูมิภาคตะวันตกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาตินะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
0: จากการสำรวจเราก็เก็บตัวอย่างแล้วค่ะได้ค่าตัวเลขเรามาทำการวิเคราะห์ตัวของพื้นที่ของค่าก่อนค่ะเพื่อทำแผนที่การปนเปื้อนของน้ำในแต่ละพื้นที่เทียบกับทิศทางการไหลของน้ำผลคือบริเวณปากอุโมงค์ค่าตัวของตะกั่วกับสังกะสีก็จะสูงถัดมาเรื่อยๆเนี่ยค่าก็จะลดลงแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถอุปโภคได้แต่ว่าไม่ควรจะนำมาบริโภคที่เราทำเนี่ยค่ะจะทำเพื่อ follow ในทุกๆปีอยู่แล้วว่าค่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในแต่ละปีหลังจากที่ได้ค่าแล้วอะค่ะเราก็จะนำค่าจากแต่ละจุดที่เราเก็บบอกกับผู้นำชุมชนว่าบริเวณใดบ้างที่เขาควรจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดไหนที่เขาควรที่จะเลือกที่จะใช้น้ำได้บ้าง
2: ข้อมูลที่ได้จากอาจารย์นะครับมันมีประโยชน์มากครับผมก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปพูดคุยในชุมชนก่อนโดยเฉพาะหน่วยงานและการที่อยู่ในตำบลนี้ครับว่าคราวนี้เราต้องทำอะไรก่อนจุดไหนที่ต้องแก้ไขและหาสาเหตุการที่มีสารปนเปื้อนเข้ามาในตำบลเราเนี่ยครับ
0: ปัจจุบันนี้ได้ทำเป็นฝายเพื่อที่จะชะลอกักน้ำไว้การทำฝายอะค่ะจะช่วยชะลอตัวของตะกอนตะกั่วให้ตกอยู่บริเวณฝายก่อนที่จะไหลเข้าสู่ชุมชนทำให้การปนเปื้อนของตะกั่วในน้ำอะค่ะมีปริมาณลดลงชาวบ้านก็จะสามารถใช้น้ำได้อย่างสบายใจขึ้นอาจารย์ภูมิใจมากนะคะที่ได้นำความรู้สาขาธรณีศาสตร์มาใช้กับคนในพื้นที่ทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยดีขึ้นได้จริงๆแล้วเราก็ยังอยากเอาความรู้ของเราไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วย
1: ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปช่วยในชุมชนเนี่ยมีทั้งเป็นระดับชาติและนานาชาติมันเป็นแรงบันดาลใจกับรุ่นน้องต่อไปเป็นการสร้าง culture หรือวัฒนธรรมจะเป็นองค์กรที่จะช่วยสังคมต่อไปในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นเหมือนกับคำของพระราชบิดาทุกคนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตนแต่ว่าทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
0: มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนางานวิจัยแล้วก็นำมาใช้ในชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งอาจารย์คิดว่านี่แหละคือปัญญาของแผ่นดินเพื่อแผ่นดินจริงๆ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
1: ์คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ชีวิตจริงค่ะโดยมีทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะทรายไม่ได้มาคนเดียวค่ะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่จะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายนะคะพี่ทนายวิรัติของเรานั่นเองค่ะและในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่ทรายจะมาพูดคุยนะคะกับคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกของสังคมออนไลน์ค่ะสังคมออนไลน์นะคะก็ในปัจจุบันก็มามีบทบาทนะคะในชีวิตของคนเรามากขึ้นนะคะตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นFacebook นะคะ LINE Twitter หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เราสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะในส่วนนี้ค่ะบางคนที่ใช้สังคมออนไลน์อยู่อาจจะเผลอไปทำอะไรนะคะเกี่ยวกับสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะโดยที่คุณกระทำความผิดนะคะทางกฎหมายคอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวค่ะและเรื่องราวนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโลกสังคมออนไลน์นะคะซึ่งสายเชื่อว่าพี่วิรัติเองก็ใช้
1: อยู่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช้อยู่ครับ
0: เห็นมีทั้งTwitter
1: ใช่ครับ
0: นะคะ LINE
1: ครับผม
0: มี Facebook ด้วยไหมคะ
1: มีครับมีครับ
0: มีหลายช่องทางให้ติดต่อเลยนะคะแต่ค่ะมีอยู่เรื่องนึงที่เราสงสัยว่าทุกวันเนี่ยที่เรากดไลค์กดแชร์นะคะที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆแสดงความคิดเห็นต่าง
1: ๆครับ
0: ตรงนี้ไม่ทราบเลยว่าเราทำผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
1: คือหลักๆที่จะเป็นมีปัญหานะครับโดยพวกสังคมออนไลน์เช่นอย่างเช่น Facebook เงี้ยนะครับ
0: ค
1: ือถ้าเกิดเป็นข้อความที่มันไม่ได้มีอะไรนะครับก็ถ้าเขียนตลกหรือขำๆอะไรก็ไม่เป็นไรเราจะกดไลค์กดแชร์ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเพียงแต่ในกรณีที่เป็นการเป็นข้อความหมิ่นประมาทคนอื่น
0: นะครับให้ร้ายอะไรพวกน
1: ี้เป็นการด่าต่อว่าคนนู้นคนนี้เป็นอะไรยังไงครับเราไปกดเพียงแค่กดไลค์นะครับบางคนก็บอกว่ากดแชร์ถึงผิดนะครับการแชร์คือการส่งข้อมูลต่อไปนะครับถ้าว่าคนบุคคลที่3ที่4ที่5เขาจะได้เห็นข้อความนี้ทั้งหมดนะครับอย่างนี้ก็มีความผิดละ
0: โอ้ใส่เข้าใจผิดมาตลอด
1: ค
0: ิดว่าแค่การกดแชร์หรือว่าการคอมเมนต์อะไรที่หยาบคายหรือว่าให้ร้ายเขาถึงจะผิด
1: ซึ่งรวมถึงการกดไลค์ด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าน้องสายครับว่าเวลาที่เรากดไลค์เนี่ยนะครับมันจะไปขึ้นฟีดนึกออกไหมครับไปขึ้นฟีดที่หน้าทำให้คนอื่นก็รู้ว่าเราอ่ะถูกใจเรื่องนี
0: ้
1: ถูกไหมครับมันก็เท่ากับเราส่งเสริมการส่งเรียกส่งต่อข้อความนั้นไปสู่เพื่อนของเราครับถ้าเกิดในกรณีเป็นข้อความที่หมิ่นหมาคนอื่นเนี่ยอันนี้เราต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าเรื่องราวของโลกของสังคมออนไลน์ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการกดแชร์กดไลค์เท่านั้นนะคะก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปรับชมละครของเรากันก่อนดีกว่านะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันค่ะเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับโลกสังคมออนไลน์ค่ะ
2: แจ้งขายเสื้อผ้าอยู่ประตูน้ำด้วยความที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์จึงนิยมบูชาของขลังเพื่อช่วยให้ขายดี
3: สาธุแม่นางกวักถ้าวันนี้ลูกขายดีลูกขายหมดลูกจะถวายน้ำแดงเพิ่มเป็น2ขวดเลย
4: เดี๋ยวนี้เล่นของด้วยหรอถึงกับบูชานางกวักมาเลยนะเนี่ย
3: มาได้ไงล่ะมาทุกคน
4: นี่ฉันไปเจอพ่อหมอคนนึงใน Facebook เขาบอกว่ามียาวิเศษรู้อดีตชาติด้วยนะ
3: จริงเหรอยี่ก็ต้องมีของวิเศษมากมายนะสิ
4: ใช่จะบอกให้นะเขาว่าสามารถรักษาโรคได้ตั้งหลายโรคแน่ถ้าเธออยากขายดีอยากร่ำรวยนะลองเข้าไปดูใน Facebook สิมีคนไปทำบุญเยอะแยะมากมายเลยนะจริง
3: ๆจริง
4: จริงลองดู
2: หลังจากวันนั้นแจ้งก็เข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งสั่งเครื่องรางของขลังมาบูชาจนหมดเงินไปเป็นจำนวนมาก
4: แจ้งเป็นยังไงบ้างขายดีไหม
3: ก็เหมือนเดิมนั่นแหละพอไปบูชานางกวักแพงก็แพงส่วนคนทางบ้านเรานะไปรักษาโรคมะเร็งก็หายเลย
4: เออหายก็แสดงว่าของเขาศักดิ์สิทธิ์จริงนะสิ
5: ว้าว
3: หมายถึงหมอผีน่ะหายไปไหนก็ไม่รู้เห็นว่าหอบเงินหนีไปต่างประเทศส่วนคนที่รักษานะก็หายจากบ้านอยู่วัด2วันแล้วล่ะ
4: อ้าวไปรักษาต่อที่วัดเหรอ
3: ไม่ใช่ไปตั้งสวดอยู่ที่วัดพรุ่งนี้ก็เผาแล้ว
0: ค่ะคุณผู้ชมคะก็นับว่ายังโชคดีนะคะที่เป็นแค่นางกวักนะคะที่คุณผู้หญิงเขาซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่อีกท่านนึงสิคะเป็นมะเร็งเป็นโรคมะเร็ง
1: ร
0: ับประทานยาอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ต้องไปนอนวัดเลยนอนหลายวันด้วยนะคะต้องไปฟังพระสวดด้วยตรงนี้อันตรายมากเลยค่ะพี่รัตน์คะข้อแรกเลยใส่กระถามว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะที่ซื้อนางกวักมาเขาสามารถเอาผิดกับคนที่หลอกขายทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะ

0: จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จอาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าในกรณีเป็นการซื้อขายอาจจะเป็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการพันธนาเกินเหตุอะไรเงี้ยการเกินที่เป็นไม่เป็นความจริงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้นะครับอาจจะขอเปลี่ยนก็คือว่าขอคืนของนะครับตัวเองก็ได้เงินคืนมา
1: ค่ะก็คือคืนของคืนเงินกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะอันนี้คืออวดสรรพคุณไว้ว่าจะขายของดี
0: ครับผม
1: แต่ตรงนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะเพราะมันพิสูจน์ไม่ได
0: ้ครับ
1: นะฮะแต่ว่าทางกฎหมายก็คือสามารถแจ้งความได้
0: แจ้งความได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงก็มีหลากหลายแบบครับเดี๋ยวนี้มีการอ้างว่าซื้อยาประเภทนี
1: ้
0: นะครับมีพละกำลังมากขึ้นนะครับอาจจะเขาเรียกอะไรทำให้มีกระตุ้นตัวเองได้ตลอดนะครับซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะในส่วนนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของการที่โฆษณาเกินจริงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะไปร้องทางสคบ.ก็ได้นะครับสคบ.ก็จะดำเนินการให้อ
1: ันนี้นี่เห็นเยอะแยะเลยยิ่งวิตามินที่ผู้หญิงรับประทานกันตรงนี้วิตามินนี่ไม่ถือว่าเป็นยาไหมคะ
0: เขาเรียกเป็นยาเขาไม่เรียกเป็นยาเขาบอกเขาจะเลี่ยงครับก็เป็นอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ใช่เขาจะใช้คำว่าอาหารเสริมที่บอกว่าทานแล้วขาวทานอกฟูอะไรพวกนี้
0: เจอกันเยอะครับอย่างเช่นเป็นครีมมั่งนะครับทาแล้วหน้าขาวอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นหน้าเสียไปเลยนะครับ
1: แล้วถ้าในกรณีหน้าไม่ขาวไม่เป็นไรอ่ะยังพอให้อภัยทิ้งครีมไปแต่ถ้าหน้าเสียเลยอย่างนี้เนี่ยค่ะ
0: ก็ต้องเอาผิดครับคราวนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องละนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดทางหลายๆอย่างอาจจะเป็นอาญาด้วยนะครับอาจจะเป็นการล่อลวงหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าหลอกขายก็ได้นะครับ
1: และอีกกรณีหนึ่งในเรื่องนี้เลยพี่อีกคนหนึ่งซื้อนางกวักไม่เท่าไหร่แต่พี่คนที่เป็นโรคมะเร็งนี่สิคะที่รับประทานยาเข้าไปแล้วเสียชีวิตอันนี้ไม่แน่ใจด้วยว่าเสียชีวิตเพราะโรคตัวเองหรือว่าเจ้ายาตัวนี้ซ้ำร้ายให้เสียชีวิต
0: คือถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าการตายของคนนี้เนี่ยม
1: ัน
0: เกิดจากการกระทำของยาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะก็ถือว่ามันมีส่วนเป็นที่มาที่ไปเพราะถ้าเขาไม่ทานยาเขาก็ต้องไม่ตายถูกไหมครับมันต้องมานั่งไล่ดูครับ
1: กรณีถ้าเป็นญาติคือถ้าผู้เป็นมะเร็งเสียชีวิตปุ๊บจะต้องไปตรวจสอบ
0: ต้องตรวจร่างกายนะครับความสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแต่บางทีมันก็พิสูจน์ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาในเมื่อเขาตัวเขาเองก็อาจจะเป็นมะเร็งอยู่อาจจะตายยังไงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
1: ควรจะนำศพไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตรวจสอบว่าเสียชีวิตจากยาตัวนี้หรือเปล่าน
0: ะครับผม
1: ค่ะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่อัดอั้นใจมากโดนเองเหมือนกันก
0: ็
1: คือเรื่องการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตใครเคยซื้อกระเป๋าค่ะโดนทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อผ้าเลยแต่ก็ไม่เข็ดนะคะก็ซื้ออยู่เรื่อย
0: ค
1: ่ะอันแรกเลยที่เคยโดนเนี่ยกระเป๋าเป็นภาพที่โชว์ในเว็บไซต์เนี่ยเป็นนางแบบเกาหลีถืออย่างดีเลยบอกว่านำเข้าจากเกาหลีโอ้ยสภาพสวยงามมากพอส่งมาถึงที่ค่ะเหมือนกระเป๋าใบละ199 บาท
0: แถวประตูน้ำ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เราตรงนี้ก็สามารถจะร้องเรียนได้นะครับจริงๆก็คุยเขาเลยว่าคือเขาจะคืนเงินไหมนะครับถ้าเขาไม่คืนเงินเราก็สามารถไปร้องสคบได้นะครับทางสคบเขาจะพอเมื่อเขารับเรื่องร้องเรียนเราแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวผู้ขายมานะครับก็มาพูดคุยกันนะครับถ้าละแบบพอเป็นไปได้ที่สุดก็คือก็คืนเงินครับเขาคืนเงินเราคืนของ
1: ค่ะแล้วในส่วนของระยะเวลาของคดียังทรายได้กระเป๋ามันอะวันนี้ยังไม่เจ็บใจค่ะนั่งนั่งมองไปสักปีหนึ่งรู้สึกแบบไม่ได้การแล้วเดี๋ยวจะไปหลอกคนอื่นอีกไปแจ้งความอย่างนี้ยังมีผลอยู่ไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วผมแนะนำนะครับพวกคดีลักษณะเนี้ยทราบเข้าไปเลยอย่าต้องรอเพราะผมบางทีอายุความมันแตกต่างกันแนะนำเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทราบเนี่ยทราบว่าเราถูกหลอกละ
1: ค่ะ
0: เราไปเลยแจ้งความเลยทันทีนะครับตรงนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะถ้าเรานานๆเข้าอ่ะสิ่งของหรือเอกสารพวกใบโอนอะไรต่างๆมันเริ่มจะหายไปนะครับแนะนำว่าไปเลยนะครับ
1: แล้วตรงนี้ถ้าเราโพสต์ล่ะคะโพสต์ Facebook ของเรา
0: ครับ
1: ซื้อของร้านนี้มาระบุชื่อร้านเลยเว็บไซต์ระบุ URL ของเว็บไซต์นี้หมดเลยว่าซื้อจากที่นี่ไม่ดีสารพัดบรรยายไปมีความผิดไหมคะ
0: จริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยม
1: ัน
0: เราสามารถที่จะโต้แย้งกันได้คือเราสามารถที่จะเป็นสิทธิ์ของเรานะครับแต่เราก็ต้องเตรียมถูกฟ้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมต่อสู้คดีเหมือนกันนะครับแต่คำแนะนำผมจริงๆว่าถ้ามันเป็นอย่างจริงๆอ่ะอย่าไปทำมันเลยนะครับเราก็ดำเนินคดีของเราส่วนเราไปดีกว่าการไปฟ้องร้องซึ่งมันก็เสียเวลานะครับสู้เราดำเนินของเราไปถ้าเกิดเขาไม่ดำเนินคดีกับเราด้วยมันก็กลายเป็นมันเป็นเรื่องที่เสียเวลานะครับผม
1: ความผิดก็เหมือนเขาเพิ่ง

0: ครึ่งเราครึ่งครึ่งอะนะที่ไว้ใจเกินไป
1: เดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องมานั่งดึงไปดึงมากันนะครับ
0: ค่ะเสียเวลาทั้งคู่เลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้านะคะจากทางเว็บไซต์นะคะทางอินเทอร์เน็ตก็ต้องดูให้ดีนะคะดูร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก็สอบถามเพื่อนๆนะคะว่าใครเคยซื้อของจากเว็บไซต์นี้มาบ้างนะคะว่าเป็นของที่ดีหรือไม่ดีนะคะลักษณะสินค้าเนี่ยตรงกับที่เขาใส่เปล่านะคะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้สินค้านะคะที่ตรงตามความต้องการแล้วก็ไม่ต้องมานั่งปวดใจหลังการซื้อแบบที่ไซด์โดนด้วยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องราวของสังคมออนไลน์นะคะไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
2: เก่งเป็นคนที่ติดสังคมออนไลน์มากทุกวันจะชอบอ่านข่าวที่คนทั่วไปส่งและแชร์ต่อๆกันอันไหนถูกใจก็จะแชร์ต่อแม้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม
3: ่เฮ้ยวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยลองคิดเข้าไปดูหน่อยดิโอ้โหเรื่องนี้ก็น่าสนใจจระเข้หลุดที่นครสวรรค์หลังน้ำท่วนเฮ้ยต้องรีบแชร์ว้าวเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจทารกป่วยต้องการเงินรักษา1ไลค์แลก1บาทเฮ้ยแชร์ โหอันนี้น่ากลัวว่ะเจอไข่แมงสาบในอาหารหูมีรูปด้วยเฮ้ยแชร์ให้เพื่อนดีกว่าว่ะ
2: เก่งทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งมีคนตกใจกับข่าวที่เก่งแชร์โดยที่เก่งไม่รู้ตัว
0: แหมคุณผู้ชมคะคุณคนนี้นิสัยเหมือนทรายเป๊ะเลย
1: ทราย
0: บอกพี่วิรัติไว้ตั้งแต่ต้นนี่คะ
1: ครับ
0: เรื่องของกดแชร์กดไลค์แม่กิมไลค์อะ
1: ค่
0: ะมีอะไรไลค์แหลกแชร์แหลกเลย
1: ครับ
0: นะคะตรงนี้นี่มีความผิดไหมคะ
1: จริงๆถ้าเราไลค์เรื่องปกติครับคือเรียกภาษาก็ไลค์คือถูกใจเนี่ยกดปกติเช่นเขาไปงานวัดเรากดไลค์ผมว่าอย่างนี้ไม่ผิดหรอก
0: เขาเอาผิดได้ไหมเขาหมั่นไส้อะมากดไลค์
1: ไม่ได้เหมือนกันครับคือเราไลค์ได้คือมันเป็นสังคมออนไลน์แต่ในกรณีที่เขาเป็นข้อความอื่นๆมาเช่นน้องทรายไปมีอะไรนะสัมพันธ์สวาทกับคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยครับตอนนี้เราไปกดไลค์ปั๊บตัวไลค์เนี่ยถูกหรือถูกใจเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่หน้าฟีดของคนอื่นกระดาน
0: อันนี้คือ Facebook
1: ใช่ครับนะครับมันก็จะไปฟีดออกซึ่งทำให้คนอื่นเห็นนะครับก็เป็นการหมิ่นประมาทโดยการเขาเรียกอะไรอ่ะโดยให้บุคคลอื่นเห็นนะครับเป็นมีการหมิ่นประมาทโดยโฆษณา
0: อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วย
1: ใช่ครับ
0: จะเอาผิดได้
1: ถ้าเป็นเรื่องเขาไปเที่ยวไหนเงี้ยผมว่ากดไลค์ก็ไม่ผิดหรอก
0: งานมงคลสมรสอะไรอย่างงี้กดไลค์ไม่ผิด
1: ใช่ครับหรือว่าเราบอกว่าทางผู้หญิงเนี่ยไปว่ามีชู้กับชาวบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผิดอ่ะนะครับ
0: อันนี้โพสต์แล้วการโพสต์ลอยๆล่ะโพสต์เป็นสเตตัสลอยๆขึ้นมาเอ่ยแค่ชื่อไม่เอ่ยนามสกุล
1: ก็ถ้ามันไม่สามารถที่จะระบุใครได้เนี่ยก็คงไม่ทำผิดอะไรนะครับคงคือจริงมันก็มีความผิดแหละแต่เพียงแต่ว่ามันหาตัวคนที่ผิดจริงๆไม่ได้นะครับ
0: ค่ะและอันนี้อีกอันนึงเลยโกรธมากเลยเรื่องเกี่ยวกับ Facebook ในอดีตค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะแบบหน้าแบนตัวอ้วนดำอะไรอย่างงี้เราก็ไม่อยากจะให้ใครเห็นสัญญากรรมอะไรมาเรียบร้อยละทั้งตัวละเพื่อนดันเอารูปเก่าเราค่ะสมัยก่อนมาโพสต์ลงหน้าเพจเรา
1: ครับ
0: อย่างนั้นเราโกรธมากเราฟ้องร้องอะไรเขาได้ไหมคะ
1: มันไม่ถึงขั้นนะครับมันไม่ใช่แบบเรื่องที่เลวร้ายแต่ถ้ากลับกันถ้าเป็นภาพคุณน้องทรายเนี่ยภาพเปื่อยกายไงอย่างนี้ไม่ได้
0: เปื่อยกายต้องระดับไหนคะ
1: ผมว่าก็คือเห็นทั้งหมดนะครับทั้งจะล่างระบนก็เห็นหมดอย่างนี้ครับ
0: เห็นบนอย่างเดียวได้ไหม
1: ก็ผิดอยู่ดีครับมันก็เป็นอนาจารนะครับ
0: แล้วก็ถือว่าอนาจารก็โดน
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นรูปที่ทรายเองสมยอมล่ะสมมติวันหนึ่งมันดีคืนดีโอ๊ยหุ่นฉันดีจังเลยฉ
1: ัน
0: โพสต์รูปตัวเองเปื่อยกายหมดเลยโพสต์ขึ้นไป
1: ครับผม
0: อันนี้เราจะโดนข้อหาอนาจาร
1: ก็มีความผิดนะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการเขาเรียก เป็นความผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับคือการส่งข้อมูลที่เป็น

0: เป็นภาพโป๊เปลือยกายนี่ก็มีความผิด
1: อ๋ออันนั้นถึงแม้จะเป็นภาพเราเองเราโพสต์ด้วยตัวเอง
0: ก็ผิดใช่ไหมก็หมายถึงว่าการเข้าระบบอะครับการส่งภาพเข้าระบบตรงนี้นะครับ
1: แล้วพี่วิรัตมีคดีอะไรบ้างไหมคะที่เคยผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของความผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะ
0: ก็ที่ถ้ามีเคยทำนะครับก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลทางก็โซเชียลมีเดียเนี่ยครับเป็นในกลุ่มของ YouTube นะครับ
1: พวกคลิปวิดีโอ
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับเรื่องราวเป็นยังไงครับพอจะเล่าได้ไหม
0: พอได้ครับก็สั้นๆนะครับสั้นๆคือว่าก็เป็นคนเขาคบกันฮะนะครับแล้วดันเลิกกันนะครับแต่ระหว่างที่คบเนี่ยเขาก็มีถ่ายภาพกิจกรรมเข้าจังหวะกันไว
1: ้กิจกรรมเข้าจังหวะอีกแล้ว
0: ครับก็ปรากฏว่าเขาก็บันทึกไว้พอเนื่องจากเขาโมโหอะครับเขาก็ดำเนินการส่งข้อมูลเข้าที่ทาง YouTube นะครับแล้วก็ส่งผ่านทางอีเมลทุกฉบับเลย
1: โอ้ยอันนั้นค่อนข้างรุนแรงเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ดำเนินคดีนะครับ
1: อันนั้นโดนไปเยี่ยมแค่ต้องติดคุกไหม
0: จริงๆโทษจริงๆมันติดคุกนะครับเพียงแต่ว่าเราทำยังไงให้มันสามารถคดีเนี่ยมันจบลงได้ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันได้นะครับแต่ก็ยังมีโทษนะครับคือสุดท้ายคดีเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเราก็ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางผู้เสียหายครับแล้วเราก็ขอให้ศาลช่วยเมตตานะครับก็เหลือเพียงรอลงอาญาแล้วก็ไปดำเนินการต่างๆนะครับ
1: ค่ะอันนี้ถ้าในกรณีที่ไก่เกี่ยกันไม่ได้เลยถ้าจำคุกนี่ต้องมีโทษประมาณกี่ปีคะ
0: เนื่องจากว่าที่มันส่งไปเนี่ยมันส่งไปหลายที่นะครับ
1: นับเป็นจำนวนครั้งเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้เยอะมาก
0: นะครับก็ถ้าจำคุกก็เป็นหลายสิบปีครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เนื่องจากว่าเราได้เยียวยาค่าเสียหายให้เขา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วคนที่เข้าไปดู YouTube แล้วเกิดการแชร์ต่อของคุณคนนี้เขาจะได้รับโทษเท่ากับคุณคนนี้ไหมคะ
0: ไม่เหมือนกันก็เป็นอีกเรื่องนึงคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการที่รับข้อมูลแล้วส่งก็คือเป็นการแชร์ผ่านข้อมูลต่างๆเป็นอีกเรื่องนึง
1: โทษจะเบากว่ามั้ย
0: ใช่ครับมันจะเป็นคนที่นำเข้ากับคนที่ส่งต่ออีกเรื่องนึงนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะเพียงเราคลิกเมาส์ไปคลิกเดียวนะคะเพียงเรา copy URL นะคะไปโพสต์ทั่วไปนะคะเพียงง่ายๆแค่นี้อาจจะทำให้เราถูกดำเนินคดีถึงขั้นติดคุกแล้วก็เสียค่าปรับจำนวนมากเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในแต่ละครั้งนะคะที่คุณผู้ชมคิดจะกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะคะต้องคิดให้ดีก่อนนะคะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของใครแล้วก็ปลักปลำใครหรือเปล่าค่ะค่ะและเรื่องราวของโลกสังคมออนไลน์นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเราไปรับชมละครกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเรื่องนี้มีเรื่องราวยังไงค่ะ
2: จิ๊บทำงานเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่บริษัทแห่งหนึ่งเวลาว่างมักจะโหลดภาพสวยๆเพื่อมาตัดต่อเล่น
3: วันนี้ว่างๆหาอะไรทำสนุกๆดีกว่า
4: หาภาพนางแบบ
2: ในคอมพิวเตอร์ของจิ๊บจึงเต็มไปด้วยรูปสาวๆที่โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตและงานส่วนใหญ่ก็โหลดมาทำการดัดแปลงโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ
3: ์สวัสดีครับหัวหน้า
5: อ้าวคุณจิ๊บ
3: ครับหัวหน้า
5: เดี๋ยวคุณช่วยไปทำโปสเตอร์โฆษณาท่องเที่ยวให้ผมเลยนะแล้วไปถามช่างภาพเขาดูนะว่าเสียค่าใช้จ่ายผมน่ะอยากได้พรีเซนเตอร์สวยๆนะคุณ
3: ได้แล้วครับหัวหน้าเชื่อมือผมเถอะ
5: โอเค
3: แล้วเดี๋ยวผมถนัด
2: ว้าวจิ๊บนึกในใจงานนี้หวานหมูแน่นอนเก็บเงินไว้ไปเที่ยวดีกว่าจิ๊บจึงโหลดภาพนางแบบทางอินเทอร์เน็ตมาทำการรีทัชส่งเจ้านาย
3: สวัสดีครับหัวหน้านี่ครับได้แล้วครับโปสเตอร์อันนี้เป็นใบเสนอราคาหัวหน้า
5: โอ้โหเร็วมากเลยนะคุณจิ๊บ
3: แน่นอนหัวหน้าร
5: ูปสวยด้วยนะเนี่ยคุณว่าแต่ว่าพรีเซนเตอร์สวยขนาดนี้เนี่ยคุณไปหาที่ไหนมาหรือคุณ
3: แถวๆนี้แหละหัวหน้า
5: ถ้างั้นส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณไปเคลียร์กับการเงินเลยนะคุณ
3: ได้ครับหัวหน้างั้นผมรีบไปก่อนนะครับผมต้องเอาเงินไปจ่ายค่าโคโยตี้เอ้ยค่าพรีเซนเตอร์หัวหน้า
1: ค่ะคุณผู้ชมครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยค่ะไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการที่เอาผลงานของคนอื่นนะคะมาใช้เป็นผลงานของตัวเองแถมยังจะไปหลอกลวงเจ้านายค่ะว่าได้จ้างนางแบบมาแล้วนะคะทำให้งานเสียหายด้วยถ้าอย่างนี้ค่ะเจ้าของภาพนะคะมาพบเห็นเข้า
0: ครับ
1: อันนี้เจ้าของภาพจะฟ้องร้องกับเจ้าคนที่รีทัชภาพเอาภาพมาใช้หรือจะฟ้องร้องกับเจ้าของบริษัทได้คะ
0: คืออย่างนี้ครับ ตัวพวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจกันภาพต่างๆที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ
1: ค
0: ือเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยอย่างน้องทรายถ่ายภาพสักภาพนึงเนี่ยนะครับสวยมากเลยนะครับก็เอาลงไปในอินเทอร์เน็ตนะครับภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพของเจ้าของคือน้องทรายเลยนะครับเมื่อใครเอามาก๊อปปี้หรือว่ามาตัดหรืออะไรเนี่ยก็เท่ากับเป็นการละเมิดน้องแล้วในกรณีที่นำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ยิ่งมีความผิดมากขึ้นมีโทษจำคุกนะครับเจอคดีอย่างนี้มากนะครับตรงที่ว่าผมมีอยู่คดีหนึ่งนะครับคล้ายๆอย่างนี้เลยครับคือลูกความผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไปทานยาอะไรที่ทำให้เขาเรียกหน้าอก
1: อ๋อค่ะที่มีขายทั่วไป
0: ครับผมพอเขาทานเสร็จแล้วดีใช้ดีนะครับเขาก็ผลก็คือหน้าอกเขาใหญ่ขึ้นนะครับเขาก็ถ่ายภาพครับเขาก็ถ่ายภาพเพื่อขอบคุณร้านที่เขาซื้อมา
1: ค่ะ
0: นะครับพอเขาถ่ายภาพแล้วก็ได้นำลงในเน็ตนะครับ
1: ก็ไปโพสต์ในเพจของร้านค
0: ้
1: า
0: ใช่ครับพอโพสต์ปั๊บก็มีคนมาก๊อปปี้ภาพรีทัชภาพเนี่ยนะครับไปเอาไปลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างความเสียหายมากเพราะว่าทั้งคนที่เป็นเจ้าของหน้าอกภาพนี้แล้วก็คนที่เป็นคนทำภาพนี้ออกมาเนี่ยก็เสียหายเพราะว่าคุณนำไปใช้ในการพาณิชย์ด้วยนะครับตรงนี้ดำเนินคดีได้เลย
1: ดำเนินคดีได้
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะและในส่วนของเรื่องราวละครที่เราดูจบไปแล้วนะคะตรงนี้ค่ะคนที่จะฟ้องร้องเนี่ยควรจะเป็นคุณนางแบบที่อยู่ในภาพหรือว่าเจ้าของภาพคะที่จะฟ้องร้อง
0: คือหลักแล้วใครเป็นคนถ่ายครับเท่านั้นเอง
1: คนถ่ายก็ต้องเป็นเจ้าของภาพ
0: ใช่
1: ไหมจ้าง
0: ถ่ายใช่ครับก็ต้องดูที่ข้อตกลงนะครับบางทีเนี่ยคนถ่ายอาจจะไม่ใช่เจ้าของเพราะมีการตกลงนะครับอย่างผู้ความผมเนี่ยเขาจ้างช่างกล้องเนี่ยไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆในทั่วโลกเนี่ยนะครับจ้างไปเพื่อให้คุณไปถ่ายเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ของภาพเนี่ยเป็นของคนที่จ้างนี่ออกไหมครับแต่ในส่วนของถ้าเป็นเขาไปถ่ายเองเนี่ยภาพก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับเดี๋ยวมันต้องมาดูว่าใครเป็นคนถ่าย
1: ตรงนี้อยู่ที่ตกลงกันด้วยหรือเปล่าคะ
0: อยู่ที่ตกลงครับ
1: ว่านางแบบอาจจะถ่ายเสร็จคุณใช้ได้เฉพาะงานนี้
0: ก็เป็นเรื่องนึงครับผม
1: ก็หรืออาจจะตกลงว่าสามารถนำไปใช้งานอื่นได้
0: ใช่ที่เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงไปนะครับ
1: และในกรณีที่บางคนค่ะอันนี้ไซก็เจอบ่อยนะคะเวลาทำงานภาพกราฟิกต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะโดยมากจะเขียนว่าอัพโหลดฟรีโหลดได้ฟรีเราก็โอเคเชื่อว่าปลอดภัยแล้วโหลดได้ฟรีแล้วถ้าวันหนึ่งค่ะเราโดนฟ้องร้องขึ้นมาว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาอย่างนี้เราจะอ้างตรงจุดนี้ได้ไหม
0: คือต้องดูว่าเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าครับ
1: ค
0: ือถ้าโหลดฟรีแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ใช่เจ้าของเขามีอำนาจในการโหลดหรือไม่อันนี้เรื่องนึงนะครับคือส่วนใหญ่อย่างกรณีในต่างประเทศนะครับในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีภาพที่เขาเขียนว่าสามารถโหลดได้เจ้าของมาให้เองก็คือว่าอนุญาตแต่บางภาพเนี่ยเขาจะเขียนว่าเฉพาะขายนะครับตรงนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าจริงๆคนที่เป็นเจ้าของภาพอนุญาตแบบลักษณะไหน
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าคุณจะซื้อเขาก็เขียนว่าจะขายเขาก็เขียนว่า for sale ก็ว่างไปนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วมีอีกอย่างเช่นบางกรณี
0: ครับ
1: อย่างทรายอย่างเงี้ยกลัวว่าภาพบอกแล้วว่าฟรีแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีว่าจะโดน
0: ครับ
1: ก็เลยใส่เครดิตว่าภาพนี้มาจากเว็บไซต์นี้ใต้ภาพแล้วก็เอาภาพนั้นนะคะไปลงวารสาร
0: ครับ
1: ค่ะไม่ทราบว่าเครดิตการให้เครดิตเขานี่สามารถช่วยอะไรให้บรรเทาลงได้ไหม
0: คือช่วยอะไรไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องคือโดยหลักคุณต้องขออนุญาตเขานะครับถ้าไม่ได้รับการอนุญาตคุณใช้ของเขาไม่ได้
1: ต่อให้เราปล่อยเครดิตว่าเอามาจากคนคนนี้ก็ไม่ได้หรอคะ
0: หรือถ้าเกิดจะลงเครดิตเนี่ยต้องเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเขาให้หรือไม่ให้ก็อีกเรื่องนึงนะครับยิ่งเอามาลงนิยสารซึ่งเป็นการค้ากำไรเป็นการค้าขายเนี่ยซึ่งนี้ก็ผิดอยู่แล้วนะครับ
1: อันนี้พูดอีกเรื่องนึงนอกเหนือจากเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพแหละเป็นเรื่องของภาพเหมือนกันไส้เนี่ยชอบเล่นขี้เล่นอ่ะชอบเอาโปรแกรมตัดต่อภาพมาตัดต่อรูปเพื่อนเล่นไปใส่ในโปสเตอร์หนังในอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็แกล้งเล่นโพสต์ขึ้น Facebook ค่ะตรงนี้ถ้าคนทำหนังสมมติเขาเห็นไส้จริง
0: ๆครับ
1: ค่ะซึ่งโอกาสจะเห็นก็คงน้อยนะคะพี่มิ้นครับแล้วเขาไปฟ้องร้องอะไรไส้ได้มั้ยคะในเมื่อไส้เอาหน้าคนอื่นไปตัดต่อกับโปสเตอร์
0: จริงๆเขาก็เสียหายครับเป็นโปสเตอร์ของเขาแต่ว่าโดยหลักทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยทำกันมันเรื่องเล็กน้อยครับแต่ความจริงก็มีความผิดแหละไปทำให้เขาเสียหายนะครับไปเอาภาพ เช่นภาพดาราเราไปตัดหน้าเป็นของเราเนี่ยมันก็ทำให้หนังเขาเสียหายได้นะครับ
1: และในอีกทางหนึ่งถ้าเพื่อนใส่โกรธล่ะโกรธขึ้นมาว่า

0: ัดต่ออย่างนี้เพื่อนจะเอาผิดได้ไหมคะ
1: ในส่วนของคุณทรายตัดเองใช่ไหมครับ
0: ตัดเองเลย
1: ก็อย่างนี้เขาก็อาจจะทำให้เราเขาเสียหายครับเหมือนมีกรณีหนึ่งเคยมีดาราท่านหนึ่งที่ถูกตัดภาพไปเอารูปของตัวอะไรอะตัวสัตว์ต่างๆเนี่ยมาใส่นี่ก็เสียหายครับก็ถือว่ามันก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
0: ถึงแม้จะเป็นแค่โปสเตอร์หนังที่ไม่ได้เป็นรูปอนาจารอะไร
1: ครับก็มีคือมีความผิดหมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าเจ้าของผู้เสียหายเนี่ยดำเนินคดีเนี่ยเขาก็ต้องมีความผิดนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าใส่ทำไปแล้วล่ะคือทำไปนานละเพื่อนไปโกรธเรื่องอื่นน่ะแต่ไม่รู้จะหาเรื่องยังไงเอาเรื่องที่ว่าเราเคยโพสต์แบบนี้เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: มาแจ้งความดำเนินคดีเราตรงนี้ทำได้ไหมคะ
1: จริงๆเขาก็ถ้าเป็นผมเขาก็ดำเนินคดีได้เพราะเขาอาจจะอ้างว่าเพิ่งเห็น
0: ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะถ้าเราจะตัดต่อภาพของใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเรานะคะเพื่อความสนุกสนานยังไงก็ต้องขออนุญาตเพื่อนกันนิดนึงนะคะว่าเขาเต็มใจจะให้ทำหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของภาพต่างๆที่อยู่บนโลกออนไลน์ค่ะถึงแม้ว่าจะระบุไว้แล้วนะคะว่าสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะถ้าคุณผู้ชมจะนำภาพเหล่านั้นนะคะมาใช้ลงในวารสารนะคะหรือว่านำมาใช้ในเกี่ยวกับการพาณิชย์นะคะก็ต้องระวังให้ดีค่ะว่าภาพนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าต้องดูให้ดีๆนะคะเพื่อคุณผู้ชมนะคะจะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัติพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะมีข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือว่ากฎหมายเรื่องอื่นๆนะคะสามารถติดตามทวิตเตอร์ของพี่ทนายวิรัติได้นะคะตามที่ปรากฏนะคะด้านหน้านี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการจะสอบถามค่ะเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็สามารถไลน์ไปถามโดยตรงได้เช่นกันนะคะที่พี่ทนายวิรัติค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่มีดูรายการของเรานะคะไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการรับชมรายการในช่วงอื่นๆนะคะที่เราได้ออกอากาศไปแล้วนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของรายการเราค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัติแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมนี่คือช่วงตลอนหาเรื่องนะครับเป็นหน้าที่ของผมที่จะตลอนไปทั่วประเทศเพื่อหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้มาถามทนายวิรัตในสตูดิโอของเรานะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะครับที่นี่จะบอกเล่าเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดีของภาคตะวันออกทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับยังมีทั้งตราดระยองสระแก้วรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเรื่องราวความเป็นมากว่าหมื่นปีกว่าเราจะมีวันนี้เนี่ยที่นี่เรียกว่าบอกเล่าไว้แบบครบถ้วนเพราะนั้นเดี๋ยวขอไปศึกษาข้อมูลข้างในก่อนครับ

0: คุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมากว่าหมื่นปีของเมืองศรีมโหสถอันเป็นที่ตั้งดั้งเดิมนะครับของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกของไทยได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์มากๆใครมีโอกาสได้มาเที่ยวปราจีนบุรีแห่งนี้ก็อย่าลืมหาโอกาสมาศึกษามาเยี่ยมชมดูสักครั้งนะครับและคุณจะได้ความรู้ดีๆติดตัวกลับไปอีกเยอะเลยครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญคนแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างไปเจอกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ตลอดหาเรื่อง
0: จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะครับตอนนี้ได้เวลามาคุยกับคนในพื้นที่บ้างสวัสดีน้องช้างครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะฮะในช่วงตลอดหาเรื่องเจ้าของเรื่องคนแรกน้องช้างมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรเล่าเรื่องให้เราฟังหน่อยครับ
2: เกี่ยวกับ อุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับ
0: กับตัวเราเองหรือเปล่าก
2: ับตัวผมเองเลยครับ
0: เหตุการณ์เป็นยังไงครับ
2: เหตุการณ์คือว่าผมไปนัดเที่ยวไว้กับเพื่อน4คน2คันทีนี้ผมได้แวะเติมน้ำมันทีนี้ผมเติมเสร็จก่อนแล้วผมก็มองไปที่เพื่อนเห็นว่าเติมใกล้จะเสร็จเหมือนกัน
0: ครับ
2: ผมก็ขับรถออกจากปั๊มไปสักแป๊บนึงประมาณ200เมตรครับ
0: ใกล้
2: ใกล้ก็คือไม่ไกลมาก
0: ขี่จักรยานยนต์กันมา2คันคันละ2คนไม่ได้ซ้อน3นะฮะ
2: ไม่ซ้อน3ครับ
0: ออกมาปุ๊บจอดรอเพื่อนอยู่ข้างหน้าปั๊มเลยปั๊มมาประมาณ200เมตร
2: ครับ
0: ถนนเป็นยังไงครับตรงนั้นมีไหลทางมั้ยหรือว่าเราจอดแบบพื้นที่ขอบถนนขนาดไหน
2: ถนนเป็น2เลนครับ2เลนสวนกัน
0: อ๋อรถสวนไปมาได้ครับจอดชิดริมไหมครับ
2: ชิดริมครับชิดริมเลยคือข้างๆนี่เป็นคูแล้วครับเราจอด
0: น้ำเลย
2: ใช่ครับเราจอดเลนข้างในสุดเลยครับชิดเลยครับ
0: ตั้งขาตั้งไปในคูแล้วนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมีการเปิดไฟให้สัญญาณไหม
2: เปิดครับเปิดติ๊กไฟซ้ายไว้ครับ
0: อ๋อเหมือนว่าชิดซ้ายอยู่นะ
2: ครับ
0: สัญญาณไฟก็ทำงานได้เป็นปกติ
2: ปกติครับทั้งหน้าและหลัง
0: ครับแล้วยังไงต่อครับ
2: ทีนี้ผมรอเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับผมก็ต้องมองกระจกหลังตลอดเวลาถูกต้องไหมคร
0: ับเพื่อนมาหรือยัง
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ผมก็เห็นรถคันนึงขับมาด้วยความเร็วประมาณ70-60-70ขึ้นไปครับ
0: ก็เร็วพอประมาณนะ
2: พอประมาณ
0: เป็นรถอะไรครับ
2: รถมอเตอร์ไซค์ครับ
0: ครับ
2: ทีนี้ผมก็มองไปตลอดผมก็ไม่รู้ว่าเขามองอะไรอยู่หรือเขาคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้แต่เขามากับภรรยาเขาแล้วก็ลูกชายเขาอีกคนนึง5-6ขวบเองครับ
0: โอ้โหก็คือซ้อน3มาเลย
2: ครับ
0: เด็กนั่งหน้าป่ะฮะ
2: เด็กนั่งหน้าพร้อมกับมีถุงผ้าอยู่ตรงกลางแข้งครับ
0: คือคล่อมถุงผ้ากับลูกชายไว้อยู
2: ่ใช่
0: แล้วก็ภรรยาเขาก็ซ้อนท้าย
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อครับ
2: นี่เขาก็มองอะไรหรือคุยกับภรรยาอะไรผมก็ไม่รู้นะครับ
0: อารมณ์แบบนี้นะหันไปคุยอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
2: นี่เขาขับมาเขาชนหลังผมตู้มเลยครับ
0: ชนแบบไม่เบรกเลยเหรอ
2: ไม่เบรกเลยครับไม่มีลิมิต
0: เห็นว่าน้องช้างนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหรอครับ
2: ประมาณนั้นเลยครับ
0: แล้วเราคล่อมรถอยู
2: ่ใช่ครับผมคล่อม
0: เพื่อนเราก็ต้องซ้อนอยู่
2: ใช่คร
0: ับคล่อมอยู่ด้วยกันเลยชนตูมเข้าเลย
2: ชนตูมเลยครับ
0: นี่กลางวันหรือกลางคืน
2: กลางวันเลยคร
0: ับ กลางวันแสกๆเลยนะฮะแสดงว่าไม่ได้สังเกตไม่ได้มองทางแน่นอนนะครับ
2: ครับน่าจะอย่างนั
0: ้
2: น
0: แล้วยังไงต่อฮะหลังจากนั้น
2: แล้วผมว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแต่ว่าตัวก็กระเด็นลงไปคูข้างๆคร
0: ับ ไอ้คูน้ำที่บอกนะ
2: ครับ
0: คือตกน้ำไปเลย
2: ใช่ครับยังดีที่มันเป็นน้ำแล้วดินนิ่มๆครับ
0: แล้วเพื่อนที่ซ้อนล่ะ
2: เพื่อนที่ซ้อนก็ตกอยู่ข้างๆรถครับใกล้ๆกับรถ
0: เป็นอะไรมาก
2: บนพื้นถนนมีแค่รอยถลอกด้านแขนขวาแล้วก็ขาซ้ายครับ
0: ก็คือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
2: ครับผม
0: เรามีการเอาเรื่องเอาราวหรือว่าแจ้งตำรวจไหมคร
2: ับ ตอนนั้นผมยังมึนๆอยู่ครับยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาโทรแจ้งเรียกตำรวจเรียบร้อยแล้ว
0: เขาเป็นฝ่ายเรียกตำรวจเหรอ
2: ครับ
0: ทั้งที่เขาเป็นฝ่ายชนเรา
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นช้างอายุเท่าไหร
2: ่12ขวบครับ
0: โอ้ยยังเด็กมากไม่มีเบียร์ขี่เลยตอนน
2: ั้นยังจำไม่ได้ครับ
0: อ๋อเพราะนั้นยังไงไม่มีเบียร์ขี่เกิดอุบัติเหตุก็ผิดอยู่ดี
2: ใช่ครับอ
0: ย่างน้อย1กระทงแล้วนะครับแล้วพอเขาเรียกตำรวจมาเหตุการณ์ต่อจากนั้นเป็นยังไงครับ
2: ผมก็โทรแจ้งผู้ปกครองไว้นะครับไอ้นี่เขาก็ผู้ปกครองก็กั้นผมออกจากเรื่องนี้ไปเลย
0: อ๋อแปลว่าเราก็จะไม่รู้แล้วว่าในระหว่างการเจรจาเป็นยังไง
2: ใช่ครับแต่ผมมารู้ตอนเรื่องมันจบแล้วที่ว่าเราต้องเสียค่าเสียหายทั้งหมดให้กับเขารวมทั้งค่าไปรักษาพยาบาลเขาด้วย
0: จำนวนเงินประมาณเท่าไหร่พอรู้ไหม
2: เกือบหมื่นกว่าบาทครับ
0: โอ้
2: เพราะว่ารถนี่ก็ 7,000 กว่าบาทแล้วครับ
0: แพงเอาเรื่องอยู่นะฮะ
2: ค
0: ือว่าง่ายรถเขาก็ได้รับความเสียหาย
2: ครับ
0: แล้วตัวคู่กรณีล่ะครับไม่ว่าตัวเขาเองผู้ขับขี่ภรรยาที่ซ้อนท้ายแล้วก็ลูกเนี่ยได้รับบาดเจ็บขนาดไหนเท่าที่เราจำได้
2: เท่าที่ผมจำได้นะครับรู้สึกว่าตัวสามีเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาครับ
0: ครับ
2: หมอบอกว่ามีแค่รอยช้ำแล้วก็อาการปวดเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรมาก
0: แล้วลูกกับภรรยาเขาล่ะ
2: ลูกกับภรรยาไม่เป็นไรเลยครับ
0: ไม่เป็นไรเลยก็ถือว่ายังโชคดีนะฮะ
2: ครับ

0: าเด็กเล็กเป็นอะไรไปด้วยนี่โอ้โหอาจจะเรื่องใหญ่กว่านี้เหตุการณ์ผ่านไปหลายปีแล้วตอนนี้ช้างอายุเท่าไหร
1: ่19ปีแล้วครับ
0: 19แล้วนะฮะ3 4 5 6 7 8 9ก็6 7ปีแล้ว
1: ครับ
0: แล้วอยากรู้อะไรกับเรื่องที่ผ่านมาเมื่อตอน12ครับ
1: ถ้าหากตอนนั้นผมมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยผมจะมีความผิดไหมผมต้องเสียค่าเสียหายเขาไหมหรือว่าเขาต้องเสียให้กับผมกันแน
0: ่อ๋อคือถ้าตอนนั้นมีใบขี่เนี่ยคงไม่ได้เพราะตอนนั้นเพิ่ง12
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์มาเกิดขึ้นตอนนี้ดีกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนโตแล้วเนี่ยตอนอายุ18เป็นต้นไปเนี่ยทำใบขี่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปไหมช้างยังจะต้องชดใช้ให้กับคนที่มาชนท้ายอยู่หรือเปล่าถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: สงสัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่หรือเขาเนี่ยแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ให้กับเรา
1: ครับ
0: ที่เป็นคนจอดอยู่เฉยๆเปิดไฟให้สัญญาณเรียบร้อยแล้วแล้วเขาเป็นผู้ขับขี่มาชนท้ายนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณน้องช้างครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ประมวลภาพเหตุการณ์อีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมน้องช้างจอดรถจักรยานยนต์ไว้ริมไหล่ทางนะครับเปิดไฟให้สัญญาณเรียบร้อยแล้วก็มีจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันขับมาชนท้ายนะฮะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งสองฝ่ายแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใบขับขี่นะครับก็เลยต้องจ่ายค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงินหลักหมื่นนะฮะแต่ว่าอยากทราบว่าถ้าเหตุการณ์กลับกันนะครับถ้าผู้ที่จอดไว้ข้างไหล่ทางแล้วมีใบขับขี่นะครับจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายเหมือนเดิมไหมหรือเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคนที่มาชนท้ายเราได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: เวลาเที่ยงวันช้างและเพื่อนๆนัดกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวจำนวน2คันคันละ2คนพวกเขาแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งช้างซึ่งเติมเสร็จก่อนจึงขี่รถมารอที่ริมถนนถัดจากปั๊มน้ำมันประมาณ200เมตรซึ่งเป็นถนน2เลนช้างจอดชิดริมถนนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายไว้โดยริมถนนมีคูน้ำอยู่ในขณะที่ช้างมองกระจกของรถเพื่อดูว่าเพื่อนมาหรือยังจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีสามีขี่มากับภรรยาที่ซ้อนหลังและลูกชายอายุประมาณ 5-6 ขวบพร้อมถุงผ้าด้านหน้าขณะที่ขี่ก็หันไปคุยกับภรรยาจนกระทั่งพุ่งมาชนกับรถที่ช้างจอดรอเพื่อนอยู่ช้างกระเด็นตกไปในคูน้ำแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากส่วนเพื่อนที่นั่งรอด้วยกันมีแผลถลอกที่แขนขวาเล็กน้อยคู่กรณีของช้างรีบโทรแจ้งตำรวจส่วนช้างเมื่อได้สติก็รีบโทรหาผู้ปกครองซึ่งตอนนั้นช้างอายุเพียง12ปีและยังไม่มีใบขับขี่ผู้ปกครองของช้างไม่ให้ยุ่งกับเรื่องนี้แล้วมารู้ทีหลังว่าฝ่ายของตนต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถ 7,000 กว่าบาทและค่ารักษาของสามีเพราะบาดเจ็บที่หัวเข่ารวมทั้งหมดเกือบ 10,000 กว่าบาทแต่ภรรยากับลูกไม่เป็นไรเวลาผ่านมาช้างอายุ19ปีจึงอยากรู้ว่าหากปัจจุบันเกิดเหตุขึ้นอีกซึ่งช้างมีใบขับขี่ช้างจะมีความผิดหรือไม่แล้วใครจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าเสียหาย
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้เรื่องราวของน้องช้าง
5: ครับ
4: นะคะตรงนี้น้องไม่ต้องคิดเลยกลายเป็นฝ่ายผิดไปเลยไม่ว่าจะผิดหรือถูกเพราะว่าน้องช้างเพิ่งอายุ12ในตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีใบขับขี
5: ่
4: สิ่งแรกเลยที่ใส่อยากทราบก็คือใบขับขี่เนี่ยค่ะทำกันตอนอายุเท่าไหร่คะ
5: จริงๆเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าตั้งแต่ก็คือ15

0: ก็คือน้องช้างนี่ถ้าอีก3ปีชนนี่ก
1: ็ครับคือต้องน้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องแยกกันระหว่างมีใบขับขี่กับเรื่องข้อเท็จจริง
0: ค่ะ
1: คือถ้าคุณไม่มีใบขับขี่คุณก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องการไม่มีใบอนุญาตเอางี้ดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ในส่วนข้อเท็จจริงในคดีอ่ะก็ต้องดูว่าใครผิดใครถูก
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะงั้นเรามาดูข้อเท็จจริงกัน
1: อ่
0: ะก็คือน้องช้างออกมาจากขับรถออกมาจอดรอเพื่อนแล้วอยู่ดีมอเตอร์ไซค์ชนตุ้มเลยแต่น้องช้างก็อธิบายไปด้วยนะว่าตอนจอดรถเนี่ยรอเพื่อนเนี่ยน้องช้างเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเอาไว
1: ้
0: เพื่อให้รู้ว่าเราจอดตรงนี้ถูกต้องไหมคะพี่วิรัตเพราะว่าใครเห็นบางคนเปิดไฟฉุกเฉิน
1: ครับ
0: ค่ะอันไหนคือถูกคะ
1: คืออย่างนี้เท่าที่ผมฟังจากข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือว่าน้องเขาเนี่ยเขาไม่จอดอยู่ในไหลทางนะครับคือเขาไม่จอดแล้วแหละแล้วก็คือคำว่าไหลทางนี่คือว่ามันจะต้องไม่อยู่ในทางเขาเรียกทางเดินรถ
0: ทางเดินรถมันจะมีเส้นทึบ
1: ใช่ใช่ของเขาเนี่ยน้องเขาอยู่ออกมาตรงนี
0: ้
1: ตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ทางไหลทางแล้วเนี่ยก็อย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรละนะครับยกเว้นว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนตอนกลางคืนกฎหมายบอกว่าจะต้องเปิดไฟให้สว่างอัมพันเลยนะครับถ้าตรงนี้กรณีที่อยู่นอกไหลเขาเป็นไหลทางซึ่งไม่ใช่เป็นทางรถยนต์เนี่ย ทางเดินรถเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดใครมาชนคนที่ชนก็ผิดนะครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของจักรยานยนต์ด้วยกัน
1: ครับ
0: ในส่วนนี้คือผู้ปกครองของน้องช้างก็รับผิดชอบไปแล้วแหละแต่ในกรณีที่ถ้าผู้ปกครองของน้องช้างไม่สามารถรับผิดชอบชดใช้เงินได้ในส่วนนี้ไม่ทราบว่าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางอะไรนะคะ
1: ทางรถครับ
0: ค่ะหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าพ.ร.บ.ละกันพ.ร.บ.ตรงนี้จะสามารถช่วยเหลืออะไรกับผู้ที่ประสบเหตุได้บ้าง
1: ครับก็คือตรงนี้ก็จะคือเป็นพ.ร.บ.ที่เป็นเขาเรียกกันเป็นการคุ้มครองภาคบังคับนะครับทุกคนต้องมีดังนั้นเนี่ยก็คือจะรับผิดชอบคือทางนั้นเขาจะมารับผิดชอบนั่นแหละนะครับคือบุคคลที่3คือถ้าเป็นเราเสียหายแล้วเราต้องรับผิดชอบไหมคือตัวก็รับผิดชอบไปแต่ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บอะไรเงี้ยตรงนี้เขารับผิดชอบให
0: ้ค่ะเขาคือจะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให
1: ้
0: ในส่วนนี้พ.ร.บ.ถ้ามอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์เกิดพังขึ้นมาพ.ร.บ.รับผิดชอบตรงนี้ไหม
1: ไม่ขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเขารับผิดชอบเฉพาะผู้บาดเจ็บ
0: ก็คือรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ประสบเหตุเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้รับผิดชอบในส่วน
1: อื่นไม่เกี่ยวพวกทรัพย์สินอะไรไม่เกี่ยวนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวว่าถ้าเกิดบาดเจ็บเท่าไหร่เสียอวัยวะเขาก็จะจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อค่ะก็คือเขาก็จะมีเกณฑ์ตรงนั้นอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะสมมติในเหตุการณ์นี้ถ้าน้องช้างมีใบขับขี่แล้วอายุครบแล้วอายุครบ15ทำใบขับขี่ได้ตรงนี้รูปของคดีจะเป็นไปยังไงคะน้องช้างสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับคนที่ชนได้ไหมคะ
1: คือถึงขนาดนั้นต้องคือถ้าในช่วงห่วงจังหวะนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าตำรวจเนี่ยเขาจะต้องมาชี้ขาดว่าใครผิดใครถูกนะครับพอมีการชี้ขาดแล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่น้องเขาถูกเนี่ยก็ในว่ากันในคดีอาญาไปแต่ว่าน้องเขาก็สามารถฟ้องในคดีแพ่งได้นะครับว่าเราต้องรับผิดชอบเรานะครับแล้วก็อาจจะเขามีประกันชีวิตไม่ใช่ประกันอะไรอุบัติเหตุเรียกประกัน
0: ภาคสมัครใจ
1: ตรงนี้ก็อาจจะต้องไปฟ้องภาคสมัครใจด้วยนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่ชนเราเนี่ยเขามีประกันหรือไม่ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ต้องดูไปตรงนี้นะคะค่ะสำหรับน้องช้างแล้วพี่วิรัตมีอะไรพอจะแนะนำน้องช้างได้บ้างไหมคะถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นอีกหรือว่าการขับขี่ยังไงให้ถูกกฎหมายนะคะไม่เผลอทำผิดกฎหมายการจราจรขึ้น
1: ครับในเบื้องต้นก็คงต้องบอกว่าน้องเขาคงจะต้องใช้จริงๆจอดรถก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ แล้วก็พยายามที่จะถ้าในส่วนนี้ก็ต้องรอให้ตำรวจชี้ก่อนว่าผิดหรือถูกนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายได้นะครับ
0: ค่ะเมื่อเกิดกรณีอุบัติเหตุขึ้นสิ่งแรกเลยแล้วก็ลำดับต่อๆไปที่จะต้องปฏิบัติตัวไม่ทราบว่าพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะในกรณีนี
1: ้บางทีบางเรื่องพวกสีพวกอะไรนะกระบอกสีอะไรเงี้ยนะครับ เวลาขีดเส้นอะไรเงี้ยพี่ว่ากรณีก็จำเป็นนะครับ
0: ก็คือเราควรจะมีติดรถเอาไว้
1: หรือเดี๋ยวนี้เขาใช้กล้องวงจรปิดอะไอ้กล้องที่อยู่หน้ารถ อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบนี้พวกมอเตอร์ไซค์เขาก็ทำกันนะครับอยู่หมู่
0: ติดหมวกกันน็อกใช่จะเห็นบ่อยเป็นเหมือนบันทึกวิดีโอไว้
1: ผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นหลักฐานที่ผมว่าชัดเจนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งถ้าเราพูดกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่จบนะครับเพราะว่าบางทีเราก็จะเถียงกันทุกคนต้องการข้อที่จริงหมดทุกคนถูกหมดแต่ถ้าเรามีกล้องเนี่ยนะครับมันก็จะสรุปได้เลย
0: ค่ะบางทีรถชนกันกระจุยกระจายสืบไม่ได้แล้วใครผิดใครถูกใครมาทางไหนนะคะกระเด็นไปคนละทิศ
1: แต่กล้องติดหมวกเนี่ยจะเห็นเลย
0: ค่ะอย่างน้อยเมมโมรี่ก็ยังอยู่ยังไป ิดย้อนดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะและในเรื่องต่อ

0: ต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นนะคะยังเกี่ยวกับกฎหมายของการจราจรอยู่แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามรับชมคุณตูนกันเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องแรกเป็นอุบัติเหตุนะครับเรื่องที่2จะเป็นเรื่องอะไรมาคุยกับเจ้าตัวกันครับน้องโอสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: น้องโอเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
2: วันนั้นน้าออกขี่รถจักรยานออกจากปั๊ม
1: ด้วยจักรยานนะฮะปั่นจักรยานมาเลยออกจากปั๊มน้ำมัน
2: ใช่
1: ครับ
2: ด้วยอาการเมา
1: เมามาด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ครับปั่นไปไหนอ่ะ
2: ปั่นกลับบ้านอ่ะจากไมค์เลนนึง
1: อ๋อคือปั่นออกจากปั๊มแล้วไม่ได้ชิดซ้ายขับไปตามทางข้ามเลนมา
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะบ้านอยู่อีกฝั่งถนนนึง
2: ใช่ระหว่างที่ข้ามมารถเก๋งชนน้าแล้วก็ลากไป9เมตร
1: คือลากไปประมาณนึงเลย
2: ใช่
1: ครับ
2: แล้วก็ถอยมาเหยียบอีกครั้งนึงจนเสียชีวิตก็ร้านหมูย่างเขาเห็นเขาก็พากันไปดูพากันดูแล้วเขาบอกว่ารถเก๋งคนชนแล้วก็หนีไป
1: ร้านอะไรนะฮะ
2: ร้านหมูกระทะ
1: อ๋อพวกหมูกระทะข้างทางเปิดดึกๆเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นเป็นเวลากี่โมงได
2: ้ประมาณ5ทุ่มกว่า
1: ก็กลางคืนแล้วนะครับอาจจะด้วยอาการมึนเมาที่สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนนะฮะก็เลยมาด้วยแบบไม่ได้ดูรถให้รอบคอบชนตูมเขาให้แล้วก็ลากไปแล้วก็ถอยมาทับอีกนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ด้วย
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่ารถเก๋งเป็นคนชน
2: ใช่ค่ะ
1: จำเลขทะเบียนได้ไหมครับรูปพรรณของรถ
2: เก๋งสีดำแต่ไม่ติดป้าย
1: ไม่ติดป้ายทะเบียน
2: ใช่ค่ะ
1: รู้แค่นั้น
2: ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อครับน้องโ
2: อแล้วเขาเห็นตรงนั้นเขาพูดกัน
1: ว่า
2: ทำไมเขาชนแล้วเขาหนี
1: แล้วไงต
2: ่อให้ชาวบ้านบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจ
1: ครับ
2: น้องสาวมาเห็นมาดูที่เหตุการณ
1: ์น้องสาวของน้าก็คือน้องคุณแม่เราอีกคนนึงนั่นเอง
2: ใช่
1: ครับ
2: เขามาดูเหตุการณ์เลยโทรแจ้งตำรวจมา
1: ครับ
2: เป็นเขามาดูกันแล้วก็ให้ไปปักคำที่โรงพักว่าจะเอาไงว่าใครเป็นคนชน
1: พยานก็ต้องไปที่สถานีตำรวจด้วยสิ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วสิ่งที่น้องโออยากรู้
2: ก็คือว่าจะผิดรถคันนั้นยังไง
1: คันที่ชนแล้วหนีไปเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: จะเอาผิดอย่างไรได้บ้างนะครับในกรณีที่ตามจับตัวคนร้ายได้นะฮะจะเอาผิดอย่างไรได้บ้างนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณน้องโอที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: น้าของโอขี่รถจักรยานจะกลับบ้านหลังจากไปกินเหล้าแต่ขณะที่ขี่ข้ามถนนก็มีรถเก๋งสีดำไม่ติดป้ายทะเบียนวิ่งมาชนโดยลากร่างไปเกือบ9เมตรและถอยหลังทับจนเสียชีวิตโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์คือร้านหมูกระทะข้างทางเมื่อน้องสาวของน้ามาถึงที่เกิดเหตุชาวบ้านแถวนั้นจึงแนะนำให้ไปแจ้งความน้องสาวของน้าจึงไปแจ้งความพร้อมกับพยานแต่ก็ไม่สามารถตามจับคนที่ขับรถชนได้โอจึงอยากรู้ว่าถ้าจับได้จะเอาผิดได้อย่างไรบ้าง
0: อุ๊ยพี่วิรัตคะเรื่องราวของน้องโอน่ากลัวมาก
4: ครับ
0: คือไม่ได้ชนอย่างเดียวถอยมาทับให้เสียชีวิตด้วยอ่ะ
4: ครับ
0: ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดจับผู้กระทำความผิดได้นี่เขาจะมีโทษยังไงบ้างคะ
4: มันต้องแบ่งเป็นสองส่วนเลยนะ
0: ค่ะ
4: ต้องบอกไว้ก่อนว่าในส่วนของคนที่ขับจักรยานขี่จักรยานออกมานะครับตรงนี้เมาก็ผมว่าเขาก็ผิดเหมือนกันก็คือประมาทประมาทเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของคนที่ขับรถอะไรอ่ะ
0: รถ
4: เก๋งมารถยนต์มาเนี่ยบางคนเข้าใจผิดมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บอกว่าพวกเขาขับรถแข่งกันแล้วว่ามันขับสวนมาเราก็ชนมันเลยเรามาถูกต้อง
0: อ้าว
4: ใช่ไหม
0: เป็นเหมือนแก๊งเด็กแว้นผ่านมาเนี่ยนะ
4: ใช่ไหมฮะเราก็ชนมันเลยเพราะเรายังไงก็ไม่ผิดแต่คำตัดสินคือเขาบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีรถที่ขับสวนมา
0: คือขับผิดเลนผิดเส้นทาง
4: ใช่ใช่คุณยังขับสวนกลับไปอีกคือแสดงว่าคุณก็ประมาทเหมือนกันกรณีก็เหมือนกันครับคือตรงนี้ก็คือเป็นการประมาทนะครับต่างคนต่างประมาทนะครับก็ชนกันตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าใครจะต้องรับผิดชอบมากกว่ากันนะครับเรียกภาษาทางกฎหมายเรียกต่างคนต่างประมาทนะครับหรือจบไปพอชนเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคนบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายบอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะต้องช่วยเหลืออ
0: ๋อ ไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกคุณต้องช่วยเหลือ
4: ต้องช่วยเหลือก่อนนะคร
0: ับ แล้วถ้าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์อย่างใส่ขับรถตามมาข้างหลังไม่ได้ชนอะไรกับเขาเลย
4: อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราอยู่ร่วมก็คือเราชนด้วยอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ว่าเราจะผิดหรือถูกเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือคนบาดเจ็บก่อนอันนี้เป็นหลักของกฎหมายเลย
0: เป็นหลักมนุษยธรรมด้วยนะ
4: ใช่แต่ว่าประเด็นว่าพอไม่ช่วยแล้วคุณยังคือขับรถไปแล้วเหยียบกลับมาเหยียบซ้ำ
0: ถอยมาทับซ้ำ
4: ตรงนี้จะไม่ใช่เรื่องพรบเรื่องการขับรถละ
0: ค่ะ
4: มันเป็นเรื่องการเจตนาฆ่าคนตาย
0: โอ้ยร้ายแรงกว่า
4: เดิมซึ่งโทษมันจะร้ายแรงมากคือโทษสูงสุดคือถึงประหารชีวิตเลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้บอกว่าถ้าเขาพิการเราก็รับผิดชอบก็ระดับหนึ่งยาวนานสู้ก็ตายดีกว่า
0: ใช่มันเป็นความเข้าใจผิดของคนไทยนะคะว่าได้ยินมาแต่เด็กละว่าส่วนใหญ่รถชนเสร็จบอกว่าถ้าเกิดเสียชีวิตจะรับผิดชอบน้อยตรงนี้อยากให้พี่วิระอธิบายนิดนึงว่าระหว่างชนคนถึงขั้นทุพพลภาพถึงขั้นพิการกับการชนคนตายนี่โทษมันต่างกันยังไงคะ
4: ต่างกันเยอะครับคือถ้าเกิดคุณชนคนตายต้องดูว่าคุณชนเพราะอะไรถ้าคุณตั้งใจกลับมาคือมาเหยียบซ้ำหรือชนเขาซ้ำเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องพรบละมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพรบจราจรละมันเป็นเรื่องเจตนาเป็นเขาเรียกมีเจตนาชั่วร้ายครับ
0: คือ
4: เพื่อที่จะฆ่าผู้อื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโทษในคดีอาญาซึ่งต้องรับผิดชอบค่อนข้างจะสูงก็คือโทษจำคุกถึงไม่ใช่โทษจำคุกครับคือโทษประหารชีวิตเลย
0: ถึงประหารชีวิตเลย
4: ใช่แต่ส่วนเรื่องการขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าโทษไม่หนักเท่ากับเจตนาฆ่านะครับ
0: ทางที่ดีคือถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าเราจะผิดหรือเราจะถูกเราก็ควรลงมาให้ความช่วยเหลือนะ
4: คือโดยหลักแล้วมันต้องทำอย่างนั้นนะครับเวลาอย่างเช่นแต่บ้านเราอ่ะเดี๋ยวนี้มันบางทีมันไม่ได้ช่วยเหลือครับบางทีพอชนเสร็จเราก็เลี่ยงไปอย่างถ้าเป็นตอนกลางวันถ้ามีคนเห็นก็แล้วไปแต่ว่าบางทีขับรถในเวลากลางคืนเนี่ยบางทีชนหรือว่าเหยียบอะไรไปเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้ละนะครับเหมือนมีครั้งหนึ่งก็ลูกความผมแหละนะครับแล้วก็ดีๆที่เอามาเปิดเผยนะครับก็คือว่าเขาเหมือนกับกลางคืนเนี่ยเขาขับรถแล้วก็เขาไม่ค่อยรู้ตัวคืออาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
0: ง่วงนอน
4: ง่วงนอนมึนๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีแบบคล้ายๆมอเตอร์ไซค์อ่ะครับขับรถแข่งอะไรกันมาสักอย่างนึงแล้วก็เมาด้วยก็คล้ายๆว่าขับมาแล้วก็มันล้มเสร็จตัวเขาเองก็ไม่รู้ครับก็ขับทับไป
0: ก็คือไม่ได้ชนเขาเกิดอุบัติเหตุกันตรงหน้าก่อนแล้ว
4: แล้วตัวแยกกันระหว่างรถกับมอเตอร์ไซค์กับคนมาปรากฏว่าเขาก็ลากขับรถลากไปไกลมากเลยครับก็มอเตอร์ไซค์ก็เสียชีวิต
0: ตรงนั้นคือไม่มีรอยชนที่รถเลยแต่ว่ามีศพของผู้เสียชีวิตติดอยู่กับรถ
4: ตรงที่ถามว่าต้องรับผิดชอบไหมก็ต้องบอกต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณต้องขับรถโดยประมาทจริงๆต้องไปพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าที่เขาเข้ามาในใต้ท้องรถเราเนี่ยมัน
0: เพราะเป็นการกระทำของเราหรือเปล
4: ่
0: า
4: ใช่ใช่คือจริงๆมันการกระทำไม่ใช่ของเราหรอกแต่เพียงแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสติอย่างน้องสายเวลาขับรถก็ต้องมีสติ
0: ก็ต้องดูทั้งถนนดูทั้งข้างหน้าว่ามีอะไรกีดขวางหรือเปล่า
4: คือน้องจะต้องคือกฎหมายบอกว่าน้องต้องพร้อมสำหรับการเบรกโดยที่ไม่เกิดอันตรายคือไม่ต้องไม่ชนกับคนอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังอ่ะไม่ใช่อยู่ดีหรือฉันขับสบายแล้วฉันไม่สนใจ
0: เลยไม่สนใจฉันมาถูกทางฉันจะขับยังไงก็ได้เร็วแค่ไหนก็ได้
4: ตรงนี้ต้องรับผิดชอบแล้วก็ความรับผิดชอบมันสูงได้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสหรือว่าอาจจะพิการตลอดชีวิตเนี่ยตรงนี้เราอาจต้องรับผิดชอบทางแพ่งด้วย
0: ขับรถตอนกลางคืนก็ต้องระวังนิดนึงอย่างน้อยไม่ใช่คนก็อาจจะเป็นสัตว์เป็นเต่าเป็นอะไรตัวเล็กตัวน้อยอยู่ที่ถนนเราต้องพร้อมเบรกเสมอนะ
4: หรือว่าในกรณีอย่างนี้นะครับผมก็แนะนำว่าถ้าใครมีปัญหาลักษณะนี้ผมแนะนำก็คือ1ควรจะทำประกันนะครับอย่างน้องสายเนี่ยควรทำประกันเอาไว้เพราะว่าเวลาขับรถบางทีเราก็มันไม่รู้ว่าเราจะต้องยังไงอ่ะจะผิดจะถูกไม่รู้ว่าเพราะต้องยอมรับอย่างนึงว่าเราอาจจะขับดีมากเลยนะครับแต่เราจะไม่รู้ได้ว่าบางทีเราขับดีแต่คนอื่นอาจจะมาชนเราก็ได้นะครับหรือเราอาจจะไปชนคนอื่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่ว่าถ้ามีประกันเนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ในเบื้องต้นนะครับ
0: สายจำเป็นต้องทำประกันด้วยเหรอคะในเมื่อทุกๆปีสายก็จำเป็นต้องทำพรบเกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้ว
4: คืออันนั้นเป็นภาพบังคับนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้มันก็คือภาพบังคับนี่บังคับเฉพาะบทที่3ไม่ได้เกี่ยวกับต้องสายเลยนะครับ
0: ก็คือคนที่ประสบเหตุจากทรายเท่านั้นถึงจะได้รับ
4: ใช่ใช่แล้วรถของน้องทรายเกิดต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับเกิดชนแล้วเสียหายตัวนี้ประกันก็มาเยียวยาแล้วก็ถ้าในกรณีที่มีคนบาดเจ็บจนเยอะเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาส่วนเนี้ยไปชำระเขาได้ นะครับซึ่งพี่ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าสมมติว่ามันมีรถชนกันนะครับคันหนึ่งเขามีประกัน

0: ีกคันหนึ่งไม่มี
1: ค่ะ
0: พอเสียหายเสร็จปั๊บเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็เยียวยาก็คือเอารถสมมติว่าเป็นรถน้องของน้องทรายเนี่ยถูกชนแล้วก็เขาไปซ่อมให้น้องทรายแต่คือน้องทรายถูกนะ
1: น้องทรายเป็นฝ่ายถูก
0: น้องทรายเป็นฝ่ายถูกไอ้ฝ่ายผิดเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะจ่ายไหมแต่ว่าคือทางประกันเนี่ยเขาก็จะมาเยียวยาคือเขามาซ่อมรถให้น้องทรายนะครับไม่ว่าจะเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนรถให้หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอน้องทรายเรียบร้อยละ ตรงเนี้ยทางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็เอาสิทธิ์ของน้องทรายเนี่ยมาดำเนินคดีกับไอ้ฝั่งที่ผิดเนี่ยนะครับ
1: อ๋อเขาไม่ได้เอาทุนตัวเองเพื่อมาเยียวยาเรา
0: ครับ
1: แต่ว่าฝ่ายผิดก็คือต้องชดใช้ค่าเสียหายกับบริษัทประกัน
0: โดยปกติคนที่ฝ่ายผิดเนี่ยจะต้องมาชดใช้น้องอยู่แล้วโดยตรงแต่เนื่องจากน้องมีประกันเนี่ยบริษัทประกันมาต้องมาเยียวยาน้องก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีไอ้ฝั่งเนี่ยมันอาจจะไม่มีตังค์นะครับมันบางทีไม่มีตังค์มันก็เลยเราต้องไปซ่อมฟรีสู้ถ้าเราทำประกันไว้เนี่ยสมมติว่าเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยตัวบริษัทประกันก็จะเอาสิทธิ์ของน้องเนี่ยมาติดตามจากคนนี้ถ้าเขาไม่ยอมเราก็ฟ้องร้องกันนะครับ
1: ก็คือถ้าเราทำประกันเราก็จะได้ข้อดีข้อใหญ่ๆ2ข้อเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเราจะได้รับการเยียวยาจากอุบัติเหตุก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องรอเอาเงินตัวเองไปจ่ายก่อนแล้วคืออย่างที่2เราไม่ต้องไปวุ่นวายดำเนินคดีทั้งหมดกับคู่กรณีก็คือทางบริษัทประกันก็จะดำเนินการให้ใช่ไหมคะ
0: มันก็พี่ว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าคือถ้าเราต้องมาฟ้องร้องแล้วไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แต่บริษัทประกันเนี่ยเขามารับผิดชอบความเสียหายก่อนเลยพี่แต่ว่าเราก็ต้องมีข้อประกันก็มีข้อเสียหนึ่งคือต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันนะครับตรงนี้คนที่ทำเป็นนายตัวแทนเขาก็ต้องมาดูแลเราเนี่ยนะครับ
1: อย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มนะนะคะถ้าเกิดเหตุอีกเรื่องนึงเลยค่ะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าสำคัญมากเลยทีเดียวคือไม่มีป้ายทะเบียนรถ
0: ครับ
1: ตรงนี้ค่ะรถที่ก่อเหตุไม่มีป้ายทะเบียนมีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วรถทุกคันจะต้องไปจดทะเบียนนะครับถ้าไม่มีป้ายทะเบียนก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ได้จดทะเบียนนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างรถของน้องสายเนี่ยต้องจะลงไปขับบนถนนเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนต้องมีป้ายให้ชัดเจนนะครับบางทีเราไม่มีป้ายเนี่ยตรงนี้มีความผิดแล้วก็มีโทษอาญาด้วยนะครับ
1: ค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้ตามนี้เลยค่ะค่ะและอีกช่องทางนึงนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องอื่นๆนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคนสำคัญของเราคุณตูนวรัตค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลีลายอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะศาลมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาละและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

ันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ครับ

มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้วสองก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับ

0: ผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านจะบอกว่าเนี่ยไอการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้ขึ้นไส้ได้ถ้าส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ปัญหาที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างสวยอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบดบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้

0: ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ผ่านชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็ชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น
2: อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสวเตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ปัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมค่ะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะฮะนี้ฝากเองอ่ะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นประยุกต์เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของสารปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานสารปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติด

ามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองวันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: คน
1: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนเราพาคุณผู้ชมฝ่าเมฆฝนไปอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอำเภอที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ไปไหนจ๊ะ
3: ไปหาปลา
4: ค่าน้ำแล้งเขาไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาม
5: ันเ
6: ด้อถ้าไม่มีฝนนี
7: ่ปลูกไม่ได
8: ้โอ้บ้านหาดบ่ายนี่อยู่ที่ตำบลริมโขงครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะแม่น้ำโขงกับขวางกั้นนะครับระหว่างไทยกับลาวครับฝั่งโป้งเป็นฝั่งลาวนะครับเป็นพี่น้องไทลื่อไปครับบ้านหาดบ่ายนี่โดยมากจะเป็นคนไทลื่อมดนะครับน้ำสกุลธรรมวงศ์เกือบ 100% นะครับโอ้ฝนก็ตกเนาะครับนาได้ก็เจ้าบ้านก็จุ่มอกจุ่มใจน้ำของก็ขึ้นทิมฝั่งของนี่มันจะมีหนองอ้อหนองไข่หนองห้วยจ้างนอนอันนี้จะเป็นแรงแฮมตี้หนึ่งตีโคตรเจ้าบ้านเนี่ยไปหาปลาที่ฮั่นเปิดไปตั้งโจ๊กตั้งจำเนี่ยแต่ก่อนนี่ตัวนี้มันเป็นดอนซ้ายนะครับน้องเจ้าบ้านก็เขาจะมาปลูกพักตัวนี้ดอนหายไปหมดแล้วเพราะว่าหน้ามันขึ้นหน้าก่อนเลยขยับขึ้นไปตั้งบดพุ่นนะครับไปหากินอย่างอื่น
1: เราไปถ่ายช่วงเดือนตุลาคมเรียกว่าฝนกำลังหนักแต่ว่าพ่อก็ไม่หยุดพา

0: เราเดินชมหมู่บ้าน
1: กำลังเดินไปบ้านใครเอ
2: ่
1: ย
2: บ้านคุณท่านแสง
1: ชอบอันนั้นจังเลยอ่ะขออนุญาตเอาลงมาดูหน่อยได้ไหมคะเขาเรียกอะไรอ่ะคะอันน
2: ี้อันนี้บ้านเฮานี่เรียกว่าพาเข้าเป็นสำหรับเข้ามาตั้งกินหรือประเทศเขาเรียกว่าขันโต๊ะ
1: ทำมาจากอะไรครับพ่ออ
2: ันนี้ทำมาจากตอกครับนี่เส้นตอก
1: แล้วทุกบ้านจะมีลักษณะลายแบบนี้เหมือนกันไหม
2: แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะ
0: พาข้าวหรือว่าขันโตกเป็นภาชนะสำหรับวางสำหรับอาหารที่มีลักษณะเป็นถาดมีขาตั้งสูงนะครับ
2: พาข้าวหรือว่าคนพูดทั่วไปก็คือขันโตกเดี๋ยวไปพอทีลุงไม่วอนบ้านเปิดมีขันโตกเปิดร้านเปิดทำ
1: อ๋ออันนี้เราพาข้าว
0: ลุงวอนเป็นมือหนึ่งในการทำเครื่องจักสานของหมู่บ้านหูของลุงไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าฝีมือในการทำเครื่องจักสานของลุงนั้นเรียกว่าขั้นเทพเลยล่ะครับ
1: ไอ้นี่พาข้าวไอ้นี่ทำไอ้นี่อันใบละเท่าไหร่ครับพ่อ
3: ราคามัน
2: เออราคาราคา
3: อ๋
2: อ
3: ด้วย
2: ทำคนเดียวก่อ
3: นคนเดียว
2: ทำคนเดียว
1: อันนี้ทำกี่วัน
2: อันนี้ทำกี่วันดิ
3: 5-6 วันนะ
2: 5-6 วันราคา
3: ราคามัน
2: เออ
3: ขายรวมตัง
2: ขายรวมเป็นตังได้กี่ตัวได้กี่ตัว
3: ได้4แกน
0: บ้านหาดบ้ายนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับชาวบ้านจึงไม่ค่อยจะออกหาปลาในแม่น้ำโขงกันมากนักแต่ว่าที่ริมน้ำโขงกลับเป็นที่หาปลาของคนในหมู่บ้านแทนโดยเฉพาะกลุ่มป้าๆนักล่าปลาด้วยยอมือหรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าจำ
2: ตามปกติแล้วครับเมื่อมีน้ำของอีน้ำขึ้นมานี่มีบึงหนองห้วยอย่างนี้มีน้ำขังอย่างนี้เจ้าบ้านก็ชอบที่จะมาตกจำมาหาปลานะครับเจ้าบ้านมีความดีอกดีใจที่ว่าจะได้ไปหาปูงหาปลา
0: คุณป้าเหล่านี้ล้วนนามสกุลธรรมวงศ์วันนี้นัดออกหาปลาพร้อมเพรียงกันนะครับ
4: ธรรมวงศ์เจ้า
5: ในกระเป๋านี่มีอะไรบ้างครับแม่ห่ออะไรไปบ้าง
6: ห่อข้องก็ถึงตักปลาจำ
7: สาวธรรมวงศ์จะไปไหนจ๊ะ
8: ไปหาป

0: จำที่เราเห็นป้าๆทุกคนขนกันออกจากบ้านก็คือยอมือที่มีแหสี่เหลี่ยมผูกมุมกับคันไม้ที่เหลาเป็นก้านเล็กๆนะครับโดยตรงกลางจะผูกติดกับไม้คานสำหรับยก
1: ปลาอะไรที่เราได้คะส่วนใหญ
2: ่ปลาจะเป็นปลาสร้อย
1: ปลาสร้อย
2: แต่ก็ได้ปลาไหนปลานิ้นปลาข้าวมันมีหลายอย่างเนาะได้ได้ปลาหวานแล้วก็ต้องพูดนี่ปลาหวานเนาะ
0: การเอาจำไปหาปลาในน้ำนั้นชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าไปตั้งจำนะครับและการตั้งจำก็เป็นที่นิยมในหมู่ของผู้หญิง
3: แม่
4: ได้แม
5: ่ชาวบ้านเขาหาคือเขาจะหาตอนฝนตกนี่แหละค่
4: ะ
5: เพราะมันได้ปลา
6: ไปไหนครับแม่
7: แม่จะย่าใกล้ฟังคน
6: โอ้จะได้ครับเป็นอย่างถึงย่าครับผม
7: มันแบบได้
0: ป้าๆตั้งจำกันสักพักก็ตัดสินใจย้ายไปหนองบึงใกล้ๆนะครับ
6: นั่นแม่นี่หมานเนาะ
0: การวางจำจับปลาที่เราเห็นนั้นไม่ใช่แค่วางจำลงไปในน้ำแล้วจะได้ปลานะครับป้าๆบอกกับเราว่าการที่จะจับให้ได้นั้นเราก็ต้องระวังไม่ให้ปลาตกใจ
5: เวลาเราจะจมลงไปในน้ำเนี่ยต้องทำยังไงแม
2: ่โยน
5: ไปคะ
7: นี่ลูกปลาช่อน
5: เนี่ยเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่ลูกปลาช่อนที่เราต้องปล่อยใช่ไหมคะ
8: ให้ลูกชายไปปล่อยบ
5: ่ตรงนี้ไม่ไหลได้อะไรคะ
8: ตรงไหนบ้างปลาก็ได้อยู
5: ่ค่ะ
8: ได้ไม่ค่อยเยอะนี่ค่ะ
5: การหาปลานี่เป็นความสุขตรงไหนบ้าง
8: มีความสุขมากับเพื่อน
5: ๆค่ะ
8: ชวนกันไปหนองนี้ไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึงหนองนึงไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึง
5: คือไปเรื่อยๆ
8: ไปเรื่อยๆค่ะ

0: ไอ้นี่เอาไปทำอะไรกินคะ
1: นี่ส่วนมากเล่นปลาเล่นๆก็ส่วนมากจะไปทอด
0: เอาไปทอด
1: ให้มันกรอบอะไรเงี้ย
0: เคล็ดลับในการหาปลาเนี่ยต้องยังไงคะ
1: ถ้าฝนตกก็ฟ้าร้องอะไรก็ต้องออกเพราะว่ามันปลาเยอะไอ้เนี่ยที่ไอ้รอบเป็นนั่งไอ้ห้วยน่ะโอ้ยเขาได้ปลาในปลาไอ้ช่อนเป็นปลาหวานเป็นปลาตองอะไรเงี้ยเยอะ
2: พื้นที่บริเวณนี้มีหลายแอ่งน้ำอยู่ใกล้ๆกันป้ากอบจึงย้ายไปหาแอ่งน้ำอันใหม่นะครับที่เรียกว่าบึงทรายวิธีการย้ายก็เดินยกจำไปทั้งอย่างนี้เลยครับ
0: มาได้ตัวทุกครั้งก็คือเวลามาแล้วก็จะย้ายกันใช่ไหม
3: ถ้ามันไม่ได้ปลาก็ย้ายไปเรื่อยๆ
0: แล้วมันไม่หนักหรอเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยมันใช้
3: ไม่หนักค่ะแต่มันคันที่มันโค้งขังนี่แบบนี
4: ้มาน้องใหม่
0: ถ้าน้ำตื้นอย่างเงี้ยจะได้ปลาอะไรคะ
3: เป็นปลาเล็บปลาสร้อยเป็นปลาขาวเป็นปลาเนียนน้อยปลาดุกไม่หายากอ่ะจะได้ตรงนี้โชคดีมากเลยที่ปลาดุก
2: ความสุขของคนหาปลานั้นผสมผสานกับความเหนื่อยนะครับ
0: เวลามาหาปลาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
5: เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
3: เวลาลงน้ำ
5: ท่าเ
3: อค่ะ
5: ลมถ้าเราอยู่น้ำจริงๆมันก็หนาวใช
0: ่
5: ไหม
0: ค่ะ
5: แล้วก็ออกมาได้อุ่นมากอะไรเงี้ย
0: ค่ะอันนี้ต้องถอดเพราะว่าน้ำเต็มรองเท้าเลย
6: เปลือกหอยก็เลยใส่รองเท้าบูทมา
0: ค่ะ
6: ปกติถ้าเราไม่ได้ปลาเราก็จะเก็บหอยหรือข่ง
7: หาผักมีปลากรูดมั่งมีมะระชินนกมั่ง
0: เขาบอกบางทีเวลามาหาปลานี่มันลืมความทุกข์เลยอะ
5: ลืมจริง
0: มันยังไง
5: จริงๆหรอกล่ะ
0: มันเป็นยังไง
5: มันอยู่บ้านนี่ลืมความเครียดมันเยอะเมื่อเรามีน้อยเงินน้อยเนี่ยเราไปตลาดก็เราต้องการว่าเราอยากเงี้ยไปซื้อเงินกับมันพออะไรเงี้ย
0: เวลาเราเบื่ออยู่บ้านมากๆเนี่ยชวนกันออกเลยเหรอคะ
5: ค่ะ
0: จริงๆเหมือนออกมาเที่ยวไหมเนี่ย

0: ราชโดใช่ไหมคะ
1: จ้ะ
0: วันนี้แม่ก็มีความสุขกลับบ้านได
1: ้จ้ะ
2: ป้าป้าหาปลากันจนเย็นถึงเวลาแยกย้ายกันไปแล้วนะครับข้องหาปลาของทุกคนนั้นมีปลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ใครจะโชคดีวันนี้ป้าไหลจับลูกปลาช่อนได้เยอะก็เลยเอาไปปล่อยที่บ่อเพื่อเลี้ยงต่อนะครับเช้าวันต่อมาพ่อสมศักดิ์ชวนเราไปบ้านสองพี่น้องหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านหาดบ้ายมากนักระหว่างทางเราได้เจอกับเจ้านาหรือว่าเจ้าของนาเราเห็นว่าข้าวที่นี่ต้นสูงมากๆนะครับเห็นได้ว่าสูงท่วมหัวเจ้าของนาเลยทีเดียว
3: รีบเป็นเจ้านาเนาะปอบุญมีเนาะปอบุญมีบุญต่อมหลายเดือนแล้วเน
4: าะ3 4เดือน
3: แล้วนี่3 4เดือนแล้วนี่เดี๋ยวนี้กำลังออกเป็นข้าวน้ำนมเน
5: า
3: ะ
5: ใช้ข้าวอะไรอะคะ
4: เป็นข้าวแดงข้าวอะไรเนี่ย
3: อ๋ออันนี้เขาเป็นพึ่งครับนี่เอามาผสมเกสรเนาะ
5: พ่อปลูกปีละกี่ครั้งอะคะ
4: ปีละครั้ง
5: ปีละครั้งอ๋ออาศัยน้ำฝนโดยเฉพาะเลย
4: อาศัยน้ำฝน
5: ถ้าไม่มีฝนนี
2: ่ดีด้วยล่ะครับ
3: เสื้อได้เหรอแตนขน
5: มันได้ผลเนาะ
3: ได้ผลครับ
5: อ๋อแล้วศัตรูของมันในหน้าฝนมันมีอะไรบ้างพ่อ
3: นอกจากนกแล้วก็มี
4: นกอย่างเดียวเนี่ยครับ
2: ในหน้าฝนไม่ใช่แค่คนที่บ้านหาดบ้ายที่จะมีความสุขนะครับแต่ว่าในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างบ้านสองพี่น้องก็มีสิ่งที่พิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในหน้านี้เช่นกัน
3: ทำอะไรกันครับเล่นอะไรครับ
6: เล
3: ่
6: นหน
3: ัง
6: ยาง
3: เล่นหนังยางสนุกไหมสนุกไหมสนุก
7: วิ่งไปไหนกันครับ
8: ไปตกปลาครับ
2: ความสุขในหน้าฝนของเด็กๆที่นี่ก็คือการตกปลานะครับเพราะว่าเป็นฤดูที่น้ำเยอะการทำเบ็ดก็ทำง่ายๆนะครับแค่ตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เอามาผูกกับเอ็นก็ได้เบ็ดไว้สำหรับตกปลาแล้วนะครับสำหรับวันนี
3: ้เฮ้ยได้แล้ว
2: ว่าเด็กที่นี่จะตกปลาเป็นกันแทบทุกคนทีเดียวนะครับลำห้วยสากลางหมู่บ้านกลายเป็นที่ทำกิจกรรมของเด็กๆ ดูไปก็คิดถึงชีวิตวัยเด็กของตัวเองแล้วสิครับ
3: เจ็บปันซิพอๆกันเลย
9: สองคนที่เคยตกปลาเป็นก่อนกันแล้วอย่างนี้กินพอต้องตกได้กี่ตัวถึงจะพอคะ
10: 4-5ตัว

0: บ้านห้วยสาเนี่ยนะครับนอกจากจะทำปลูกข้าวไร่สวนทำยางพาราแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขามีลักษณะเด่นคือการเข้าไปป่าหาหนอนหนอนบงหนอนไปใส
1: ่รถด่วนนี่ก็เป็นอาหารพิเศษของที่นี่นะครับปีหนึ่งก็จะมีแค่ช่วงนี้นะคะ
2: หนอนไม้ไผ่หรือว่าด้วงไม้ไผ่หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อก็คือรสด่วนนั้นนับว่าเป็นสุดยอดอาหารเลิศรสอย่างนึงในช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยล่ะครับ
3: ต้องเอาหนอนใส่กระบอกไม้ไผ่คะ
1: เพื่อให้อยู่นานนะคะเนาะเขาจะกินเยื่อไม้ไผ่อยู่ข้างในนี่ด้วยค่ะเก็บไว้ได้หลายวันเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีตู้เย็นเนาะเราก็ใส่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวพอหน่อไม้มันแก่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วค่ะ
2: พ่อจะอือและลูกชายจะพอสองคนนี้ชอบหาหนอนไม้ไผ่มากเพราะว่ามีราคาดีในการหาแต่ละครั้งก็ต้องเดินไปหาที่ภูเขาหลังหมู่บ้าน
4: ปกติห่อข้าวมากินกันไหมเนี่ย
5: ข้าวมาเท้ามาก็กี่ห่อมาครับ
2: เราเดินผ่านสวนยางของชาวบ้านผ่านนาหญ้าที่ชาวบ้านปลูกไว้ให้สัตว์เลี้ยงมุ่งหน้าขึ้นไปป่าไม้ไผ่ที่อยู่สูงขึ้นไปอีกไม่ไกลนะครับเดินมาได้สักพักในช่วงที่ป่าทึบขึ้นทั้งสองก็จุดยากันยุงที่พกห้อยเอวมา
5: เรามาถือหุบเขา

0: แล้วยุงเยอะครับ
1: ไม่ฉีดเป็นสเปรย์กันยุงคะ
0: ไม่ฉีดครับไม่นานครับ
2: เป็นไง
1: ได้ไหม
0: ได้ครับ
3: ที่จะพอให้เราฉีดยากันยุงเพิ่มเพราะว่าเราเข้าใกล้ดงไม้ไผ่มากขึ้นทุกทีนะครับลักษณะของพื้นที่ตรงนี้ก็จะรกทึบต่างกับเส้นทางที่ขึ้นมา
4: โอ้ไม่อยู่ละนี
3: ่พอถึงพื้นที่ก็เริ่มฟันกันเลย
5: กินได้เหรอ
4: กินได
3: ้วุ้นจากเยื่อไม้ไผ่เรียกว่าวะอูแนะในภาษาลาหู
5: รสชาติเป็นยังไงพ่อ
4: เหมือนกันน้ำ
5: เหมือนกันน้ำ
3: พ่อบอกว่าเวลาเข้าป่าแล้วรู้สึกกระหายน้ำก็สามารถตัดมากินแทนน้ำได้ชื่นใจเหมือนกันนะครับการหาหนอนไม้ไผ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องเดินผ่านป่าไผ่สำรวจหาร่องรอยไปเรื่อย
2: ๆแล้ววันหนึ่งนี่เราถ้าเราจะหานี่ต้องหาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ต้นนี้มันไม่เยอะอะไรเงี้ย
0: ครับต้นไม่เยอะหรอกครับเท่านี้ครับ
2: อ๋อเหรอครับมีแค่นิดเดียวเองเหรอ
0: ครับมีครับ
2: มีไม่มีเราดูจากอะไรครับ
0: มันจะมีข้างในนั้นมันจะเหลืองครับ
4: ข้างในนี่มีปีกอีนะนี
2: ่หือ
4: เหลือนี
2: ่เราดูยังไงครับว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีดูลักษณะของ
0: ดูเปลือกอย่างนี้ครับมันจะปีกกลางครับโอ้เห็นแล้วครับปอบิวมูมา
3: ในที่สุดเราก็เจอต้นไผ่ที่มีหนอนไม้ไผ่แล้วล่ะครับพ่อจะจึงต้องไปตัดไม้ไผ่มาเตรียมไว้ใส่หนอนที่กำลังจะหาได
0: ้ต้นที่มันจะอยู่นี่ไปรูอย่างนี้แล้วก็น้ำออกมาอย่างนี้ครับ
3: วิธีหาไม้ไผ่ที่มีหนอนอาศัยอยู่ข้างในนั้นจะต้องสังเกตน้ำที่หยดออกจากปล้องไม้ไผ่และเมื่อแกะเปลือกไม้ออกก็จะเห็นรูเล็กที่มีแมลงเจาะนะครับหนอนไม้ไผ่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งโดยแม่ผีเสื้อจะวางไข่บนผิวหน่อไม้นะครับและเมื่อฟักเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนก็จะเจาะผิวไม้ไผ่เนื้ออ่อนแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ภายในลำไผ่นั้นหนอนจะกินเยื่อไม้ไผ่อ่อนเป็นอาหารแล้วก็จะเจาะรูที่ข้อไผ่ทะลุขึ้นทีละข้อเพื่อขึ้นไปกินเยื่อไผ่โดยจะกินจากปล้องล่างๆขึ้นไปสู่ปล้องข้างบนระยะเวลาที่ตัวอ่อนอยู่ในไม้ไผ่นั้นก็ประมาณ10เดือนนะครับ
0: ข้อทำอะไรคะข้อให้อยู่ด้วยให้คอนไว้ด้วยกันครับ
2: โอ้โตเหมือนกันนะครับ
0: โตอยู่ครับ
2: อันนี้คือโตเต็มไว้ยังครับ
0: เต็มไว้แล้วครับ
3: ก็เอามาเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่เพื่อรอเอามาทำกินในวันต่อไปคนที่นี่นิยมเอากระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นอุปกรณ์ในการปรุงอาหารและเก็บของนะครับ
6: เมนูชอบพาราหูสุดยอดมากนะเนี่ย
5: อันนี้ใส่อะไรมั้งครับแม
1: ่ใส่ทุกอย่างค่ะใส่พริกใส่หอมใส่เกลือใส่ผงชูรส
5: รสชาติเป็นยังไงเผ็ดเผ็ด
1: เผ็ดแล้วก็นัว
3: อย่างหมูที่เราเห็นอยู่นี้ก็สามารถเอามาเก็บไว้กินได้โดยการหลามเก็บเอาไว้เก่งจริงๆเลยนะครับก่อนออกจากหมู่บ้านเราได้เจอกับจูม่าพาเราไปดูการอบสมุนไพรที่เป็นของสืบทอดมานานของหมู่บ้านสมุนไพรเหล่านี้หาโดยหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านนะครับ
7: อันนี้ก็จะต้มสัก 2-3 นาทีนะคะเดือดอีกรอบนึงก็คือไปอบได้เลยค่ะ
8: อ
7: หมู่บ้านเราก็ยังใช้วิธีดูแลสุขภาพแบบนี้อยู่นะคะอบสมุนไพรล่ะ

0: ังเกิดลูกแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวปวดหัวหน้ามืดตามัวก็ยังอบสมุนไพรตัวนี้อยู่นะคะอย่างคนเป็นผู้หญิงนะคะเกิดลูกเสร็จแล้วก็มาอยู่เดือนหลังจากออกเดือนก็มาอบสมุนไพรกันที่นี่นะคะ
1: เราจากลาเชียงของมาด้วยความอิ่มใจแม้จะเปียกฝนบ้างแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าความชุ่มฉ่ำของสายฝนนั้นสร้างความอิ่มใจและอิ่มท้องให้กับชาวบ้านด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจุดน
2: ึ
1: ง
2: นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
3: ใช่คร
2: ับจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
3: ้ใช่
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
3: รั่วจริงคร
2: ับเอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่าน
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: หมบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้
2: เอ๋ไหลไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: ครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันมากันบ่อยเหมือนก
2: ัน มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
2: ลุ่ม
1: ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมเนี่ยหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แหละแต
1: ่
2: เพียงแค่เราจะไม่รู้สึกซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซ
1: ึ่
2: งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่ไ
1: หมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเน
1: ี่
2: ยมันกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พราะดิน
2: เ
1: นี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับส
1: ่
2: วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: ใช่ใช่ใช่
2: ถ้าสมมติเราไปยึดกับโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอเราต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: ใช
2: ่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ป
2: ั
1: ญหาเรื่องของการซุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
2: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเวลาที่บ้านทุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่ว
1: ัน
2: เนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลย
1: อ
2: ะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอะชัดเจน

0: รอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
0: เออ
1: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
0: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
1: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
0: ตัวพื้นเลย
1: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
0: เออ
1: นี่ครับ
0: โอ้โห
1: เห็นนะครับ
0: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
1: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอจใจแล้วเนาะเราเห็นอย่างงี
0: ้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
1: อันนี้เราต้องเอจใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
0: ี้นี่น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
1: ถ้าเราสังเกตอ
0: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
1: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
0: โอเค
1: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
0: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
1: ใช่ครับ
0: แต่นี่คือหลัก
1: ใช่ครับ
0: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
1: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
0: อ๋อเหรอ
1: เราต้องแยกกันออกจากกันเลยคร
0: ับ
1: อ
0: ุ๊ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
1: ใช่
0: แต่อันนี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอ่ะ
1: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
0: า uh-huh.
1: เกิดการซุดตัวหรือเปล่า
0: uh-huh.
1: เนี่ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
0: โอเค
1: ใช่ครับ
0: วันนั้นก็ ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
1: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
0: ทุกปีท่วมประจำ
1: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
0: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
1: ัน
0: ก็ซุดอีกได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
1: ใช่ไ
0: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
1: อาจจะมีความชื้นดิน
0: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
1: ไปดู
0: ก
1: ัน
0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาแล้วคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้ละ
0: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วไม่น่าซุดแล้วป่ะ
2: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
0: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
0: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
0: โอเค
2: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
0: เล็กๆ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
0: ้โอเค
2: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
0: ซึ่งเสานี่คือระวัง
2: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
0: ย้ายใหม่
2: อ
0: ัน
2: นี้เพิ่งทำใหม่
0: โอเคโอเคตอนแรกอยู่
2: บนเหล็ก
0: แล้ว
2: เนี่ยครับ
0: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
2: ๋
0: อมันก็เลยยิ่งหนักเป็นกันใหญ่เลย
2: ใช่
0: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
2: ใช่
0: ไหมมันเป็นแบบโครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
2: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
0: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ใน
1: ด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำไงอะฮะ
2: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
0: ็
2: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
0: ถูกต้องผมแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
2: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
0: สูงมาก
2: ซึ่งเราคิดว่า
0: น่าจะพอ
2: มันพอกับน้ำแล้ว
0: ครับ
2: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
0: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
2: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
0: ครึ่งชั้นหนึ่ง
2: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
0: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่เผื่อแล้ว
0: สองไม่ครึ่งจากระดับ
2: แต่ยังไม่พอ
0: ไม่พอ
2: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
0: ครับ
2: มันท่วมนานมาก
0: ท่วมไม่ผันอ่ะ
2: 3เดือน4เดือน
0: ท่วมอยู่งั้นเลย
2: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
0: ่หนักเลยนะ
2: ครับผม
0: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
2: ก็โอ้ ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช่นประตูก็จะบวม
3: ใช่แน่นอน
1: ถ
3: ู
1: กต้องครับ
2: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยนตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซมสีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
3: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
2: ใช่ครับ
3: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
2: เยี่ยมเลยครับ
3: นะฮะมีการแยกผิวตัวสอกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
2: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
3: ้
2: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
3: ี้
2: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการ
3: ครับ
2: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
3: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
2: ให้ด้วย
3: ตรงไหน
2: หน่อยครับ
3: ทำให้หมดเลย
2: เยี่ยมเลย
3: ครับผมมายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกๆจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
3: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
4: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
3: ก็บิดปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
4: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
3: เดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาใช่เอาล่ะอาตอมครับ
4: ครับผม
3: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
4: จอโด
3: นเกิดขึ้นตรงนี
4: ้วิธีหลักๆนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ดึงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
3: โอเค
4: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
3: PU โฟม
4: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
3: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
4: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมจนเต็ม
4: ใช่ครับ
3: ค่อนข้างเต็ม
4: ครับ
3: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
4: ได้ครับ
3: แต่ว่านี่ปูมันเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
4: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
3: มันเสื่อมแล้วนะ
4: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
3: ่ครับ
4: แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
3: โอเค
4: ครับ
3: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
4: ใช่ครับพี่
3: ถูกไหม
1: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
3: ่อะไร
1: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
3: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
1: ใช่ครับแต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริงๆ
3: อ๋อ
1: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
3: ไม่ได้
1: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
3: คือไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
1: ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้
3: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสามันออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
1: ไม่ได้
3: พังนักเว้ยบ้านอ่ะ
1: ใช่ครับ
3: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
1: ่
3: า
1: เตือนแล้วนะคร
3: ับ ใครจะไปแยกถงแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
1: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
3: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
1: ฉาบหนา
3: เหมือนพอกเสา
1: ให
3: ้หนา
1: ใหญ่ขึ้น
3: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
4: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
3: ใช่
4: เราจะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
3: แยกออกเลย
4: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
3: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
4: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
3: อาจจะมีอีก
4: อาจจะมีอีก
3: แต่มันก็จะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
4: ใช่ใช่ครับ
3: เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทิ้งก็เซนหนึ่ง
4: ครับ
3: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเน
4: ี่
3: ย
1: มีวิธีหนึ่งพี
3: ่
1: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
3: จะเดินผ่านเนี่ย
1: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
3: ้
1: ใช่
3: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคา
1: ก็หนักกว่าเดิมอีก
3: ซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับถ้างั้นก็มันต้องดูกันดีๆนะอย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ย โหลดเยอะด้วยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
1: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่

0: ล้วไง
1: มันยิ่งไปกันใหญ
0: ่ต้องระวัง
1: นะเพราะฉะนั้นก็
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากทองเลยแล้วกัน
2: ครับผม
1: จัดการให้หน่อย
2: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บอยู
2: ่ยังดูเดือด
0: ดูมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็มีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: ดูว่าเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้ระดับ
0: ใหม่เลยเหรอ
1: ครับเลยเอาอันรู้เป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเนี่ยมาค
2: ื
0: ออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้เอล
0: อยไปเลย
2: ไหลไ
0: หลไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานน่ะให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: โอเคคร
0: ับก็เรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอมเจ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม่ให้มันไม่เอียงดีกว่าส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ก็ดีโอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้นตัวน่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่คร
0: ับ จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมไม่จะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เ
2: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์นี่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิม

0: ใช
1: ่อุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอาจเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
0: ทำ
1: ขอบต้องจากอะไร
0: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
1: ฉากบิเนียม
0: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับสำเร็จเลย
1: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสื่อเสือนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
1: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องเซอร์วิสก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
0: ใช
1: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
0: ่
1: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่ได้วางบนขอบนั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
0: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
1: ปิดฝ้าเลย
0: ได้ครับ
1: โอ้ทำฝาเสร็จแล้วด้วย
0: ก็กำลังทำอยู่
1: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่นี่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: บัว
2: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV
6: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวัง
5: คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทวันนี้เราก็ยังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงประเภทคดีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทำก็คือเด็กและเยาวชนแน่นอนครับว่าตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่มีความพิเศษมากกว่าปกตินะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักกับกระบวนการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับในวันนี้ครับก็ยังจะมีคดีอีกบางประเภทนะครับที่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวและวันนี้ครับก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับคุณเนตินันท์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็คงต้องรบกวนให้คุณเนตินันท์พาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับยินดีเลยครับ
0: ครับเมื่อคราวที่แล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปนะครับก็คือเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทำความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวไปแล้วมันยังมีคดีอีกประเภทบางประเภทไหมครับที่ยังจะจำเป็นจะต้องเข้าสู่ศาลที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับ
1: จากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ว่ากล่าวกันไปถึงคดีอาญาซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าศาลยุติธรรมนะครับนอกจากคดีอาญาก็ต้องมีคดีแพ่งครับซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวนับว่าเป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยซึ่งมีความสำคัญแล้วก็ในการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลเยาวชนเหมือนกันนะครับผม
0: โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็จะขออนุญาตนะครับก็ขอแบ่งเป็นคดีเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะครับคดีประเภทแรกเนี่ยก็คือคดีเขาเรียกว่าคดีฝ่ายเดียวหรือที่เราจะได้ยินกันอีกชื่อว่าคดีจัดการพิเศษซึ่งคดีพวกนี้ก็อาทิเช่นกรณีของการคดีรับรองบุตรที่มารดาเนี่ยยินยอมหรือว่าการแม้แต่ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้และก็ตั้งผู้พิทักษ์หรือให้ศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถและก็ตั้งผู้อนุบาลอันนี้เป็นคดีฝ่ายเดียวซึ่งเป็นคดีจัดการพิเศษเป็นคดีที่ไม่ได้มีข้อยุ่งยาก
0: ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไร
1: แล้วก็คดีอีกประเภทนึงอันนี้เขาเรียกว่าคดี2ฝ่ายคดีที่มีโจทย์และจำเลยก็คือเขาโต้แย้งกันนะครับว่าเป็นของใครหรือว่าใครถูกใครผิดทีนี้คดีประเภทนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีหย่านะครับหรือการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าทั้ง อุปการะเลี้ยงดูตัว
0: ผู้สมรส
1: ใช่ครับผมรวมถึงบุตรนะครับแล้วก็การเพิกถอนอำนาจปกครองกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองอื่นที่ศาลตั้งขึ้นมานะครับใช้อำนาจปกครองที่มีอยู่เนี่ยไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ศาลเยาวชนเหมือนกันซึ่งคดีสองฝ่ายเนี่ยนะครับกฎหมายของศาลเยาวชนเนี่ยมีความแตกต่างจากศาลจังหวัดหรือว่าศาลยุติธรรมอื่นก็คือว่าจะมีการที่ต้องพยายามที่จะให้คู่ความสองฝ่ายนะครับไกล่เกลี่ยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทั้งแม้แต่กระทั่งเมื่อฟ้องแล้วเราก็จะมีนัดไกล่เกลี่ยซึ่งต้องเข้าทุกคดีมันจะแตกต่างกันกับว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการที่อาศัยความสมัครใจในการที่จะทั้งสองฝ่ายในการเข้ามาสู่กระบวนการแต่นี่คือเป็นการไฟบังคับ
0: ว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการไกล่เกลี่ยก่อน
1: รวมทั้งหากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จแล้วแต่ถ้ามาถึงชั้นที่ศาลนัดชี้สองสถานนัดพิจารณาเนี่ย
0: เรียกว่าการชี้ประเด็น
1: ใช่ถ้าศาลเห็นว่าคดีนี้น่าจะสามารถไก่เกี่ยกันได้ผู้รักษาองค์คณะก็สามารถที่จะ ให้คู่ความเนี่ยมาไก่เกี่ยทั้งในกลุ่มงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือแม้แต่ศาลท่านก็จะไก่เกี่ย
0: แม้แต่เขาอยู่ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่สมัครใจที่จะเข้าแต่ถ้าผู้พิพากษาเห็นว่าคดีประเภทนี้สมควรที่จะได้รับการไก่เกี่ยเนี่ยก็ผู้พิพากษาสามารถที่จะให้คดีนี้เข้าไปสู่การไก่เกี่ยได้เลย
1: ใช่รวมถึงท่านผู้พิพากษาก็จะสามารถไก่เกี่ย
0: ตัวผู้พิพากษาเองก็เป็นผู้ไก่เกี่ยได้เลย
1: ใช่ครับผมเพราะว่าตามคอนเซปต์ก็คือว่าเราต้องคดีครอบครัวเนี่ยมันมีความละเอียดละอ่อนตรงว่าการที่จะตัดสินอะไรไปว่าฝ่ายไหนถูกไหนผิดเนี่ยมันเหมือนกับการที่มันแพ้ทั้งหมดอะเพราะว่าผลสุดท้ายคดีครอบครัวบางคดีนะครับที่เป็นคดีพิพาทไม่ว่าจะเรื่องยาหรือเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าคนเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราไม่ใช่มีแค่เธอกับฉันแต่มันมีเธอฉันและลูกของเราดังนั้นถ้าเกิดเพิกถอนหน้าปกครองเนี้ยศาลตัดสินไปว่าให้เป็นของคนเนี้ยถามว่าเด็กจะได้รับเขาเรียกว่าความอบอุ่นจากบิดาและมารดาได้อย่างไรแล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้อย่างไรดังนั้นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามที่จะให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ว่าให้คุยกันให้ได้ให้กลับมาอยู่ในจุดเดิ
0: ม
1: ในคอนเซปต์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครอบครัวเองรวมถึงต่อเด็กเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมครับผม
0: ถ้าอย่างคู่ความเขาไม่ยอมกันอย่างเงี้ยอย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเรื่องเกี่ยวกับการขอมีสิทธิในการปกครองอย่างเงี้ยฮะจะทำยังไงกันนะครับอย่างนี
1: ้ก็คือถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการไกลเกี่ยแต่ว่าคู่ความก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อันนี้ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติก็คือดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่เป็นท่านผู้พิพากษามีคำพิพากษาครับผมแต่อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการท้ายสุดแล้วแหละเพราะว่าผลสุดท้ายไม่งั้นมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าคำพิพากษาที่ออกมาคำพิพากษาที่ดีก็คือจะต้องให้ชนะทั้งสองฝ่ายส่วนมากถ้าในเรื่องสิทธิอะไรเงี้ยก็ยังจะสามารถกำหนดว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ให้อยู่กับแม่อย่างเงี้ยก็พ่อมาเจอได้พาไปได้วันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับตัวเด็กใช่ครับผมประมาณนั้น
0: คือพยายามที่จะถึงแม้จะมีคำพิพากษาก็จริงแต่คำพิพากษานั้นก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญด้วยที่เขายังต้องการได้รับความรักความอบอุ่นจากคนที่เป็นที่คนที่เป็นแม่ถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องเลยครับผม
0: แล้วในส่วนของการที่พอหลังจากสมมติว่าไก่เกลี่ยกันได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจะนำไปสู่กระบวนการอะไรต่อ
1: เมื่อคู่ความนะครับตกลงไก่เกลี่ยเข้าไก่เกลี่ยไม่ว่าจะโดยผู้ประนอมหรือโดยผู้พิพากษาหรือโดยเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลก็สามารถที่จะทำการไก่เกลี่ยได้แล้วก็สามารถพอหลังจากนั้นเมื่อคุยข้อตกลงหาทางออกที่คุณและฉันรับกันได้เนี่ยก็จะให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่เราเรียกกันว่าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้วศาลท่านก็จะพิพากษาตามยอมมันจะมาคู่กันเลยสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็คำพิพากษาตามยอมอันนี้ก็ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมีก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือยังมีคดีอยู่ประเภทหนึ่งที่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ว่าเข้ามาสอบถามแล้วก็เขาก็อาจจะเข้าใจ

0: คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็คื อการรับรองบุตรนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะคิดว่าการที่มีสูติบัต
1: ร
0: แล้วก็มีชื่อบิดามารดาเนี่ยแล้วก็จะถือว่าบิดาเนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจะสามารถสมมติบิดารับราชการแล้วก็จะไปเบิกของบิดาได้หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: รักษาพยาบาล
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งเรียน
0: ใช่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกฎหมายบอกว่าเป็นบิดาเนี่ยถ้าตามในสูติบัตรคือคุณเป็นบิดาแต่ว่าความชอบด้วยกฎหมายนะครับมันเกิดได้3วิธีเท่านั้นความชอบด้วยกฎหมายเกิดจาก1บิดาและมารดาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดภายหลังนะจดภายหลังปุ๊บก็จะย้อนสถานะความเป็นบิดาโดยชอบเนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่เด็กเกิดสองก็คือการรับรองบุตรซึ่งการรับรองบุตรเนี่ยก็ถ้าเกิดเด็กยังไม่ถึง7ปีนะครับก็จะต้องมาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รับรองบุตรหรือว่ากรณี
1: ความยินยอมเด็กด้วย
0: ใช่หรือว่ากรณีที่3ก็จะเป็นการที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของใครอันนั้นก็อาจจะเป็นการที่ต้องมีการตรวจ DNA ใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ออกมาในรูปของคำพิพากษา
1: ครับ
0: ครับผมก็เลยถึงอยากจะเน้นย้ำว่าท่านใดที่มีความสงสัยเรื่องนี้นะครับก็อยากให้รู้ว่า3วิธีนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นบิดาโดยชอบ
1: นั่นก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันแม้จะจดกันในภายหลังจากที่บุตรเกิดแล้วก็ได้
0: ใช่ครับผม
1: 2ก็คือ
0: การรับรองบุตร
1: การรับรองบุตรนะครับการจดทะเบียนรับรองบุตรนั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็คือ
0: โดยคำพิพากษา
1: โดยคำพิพากษาของศาล
0: ครับครับ
1: ครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่ขึ้นสู่ศาลแรงงานที่เป็นการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้สาระครบถ้วนแล้วก็รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทางคุณเนตินันได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเหมือนเดิ
3: ม
2: นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแหละนะคะในเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องของวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปละครสั้นๆนะคะให้ดูนะคะชื่อเรื่องว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะพี่ออย
3: เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก
2: ็
3: จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมละครกันเลยค่ะ
4: โอ้ยวันวันทำแต่งานบ้านโอ้ยสุดท้ายแล้วเสร็จสักทีจะได้พักผ่อนเฮ้ยไหนดีวันนี้แหละ

0: ื้อนอนได้ไงเนี่ย
1: โอ้โหโอ้ยอะไรกันเนี่ย
0: นี่มันใกล้เวลาทำกับข้าวนะไปทำกับข้าวเลย
1: โอ้โหไม่ไปทำหรอกคนจะหลับจะนอนเนี่ยถ้าอยากกินไปทำกินเองนู่นทนไม่ไหวนะ
0: ได้ไงอ่ะนี่มันหน้าที่เธอนะ
1: หน้าที่ใคร
0: หน้าที่เธอไปทำกับข้าวเลยฉันหิวแล้ว
1: หิวก็ไปทำกินเองสิ
0: กล้าเถียงฉันเหรอ
1: เอ้ากล้าผักฉันเหรอ
0: หือจะกล้าทำร้ายฉันเหรอ
1: นี่ฉันชักจะทนอารมณ์เธอไม่ไหวแล้วนะฮะยังไง
0: ยังไง
1: ไง
0: กล้าเอาเลยสิ
2: หือเฮ้ยใครเดี๋ยวใจเย็นสิค่อยพูดค่อยจากันสิเฮ้ย
3: อยู่ทั้งคู่เลยกุ้งเธอก็เอาแต่ใจให้น้อยลงหน่อยสิน
1: ี่จริงๆอะนะฉันก็ไม่อยากทำอะไรเขาหรอกไม่อยากทำร้ายเขาเลยแต่นี่มันทนไม่ไหวจริงอะไรก็ไม่รู
2: ้ใจเย็นสิ
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ไปเลยนะไม่ต้องกลับมา
4: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะมีกฎหมายคุ้มครองไว้นะคะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
5: ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะพี่ออยก็คือมุ่งคุ้มครองความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัว
4: ค่ะ
5: คือถ้าสมมติว่ามีการตบตีกันนะคะจริงๆมันเป็นความผิดทางอาญาแหละตามประมวลกฎหมายอาญา295มาตรา295ก็คือถ้าสมมติว่ามีการกระทำร่างกระทำผิด
4: ลงไม้ลงมือทำร้ายกัน
5: จริงๆอ่ะมันต้องผิดกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี้ยมุ่งหมายก็คือว่าเขาอยากจะให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัว
4: ใช่
5: เพราะว่าถ้ามันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะยอมความไม่ได้
4: ใช่แล้วยอมความไม่ได้ก็แน่นอนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแจ้งตำรวจฟ้องเฟิ้งอะไรกันไปนะคะแต่ว่าสำหรับในเรื่องนี้เป็นการทำร้ายกันก็จริงแต่ว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยกฎหมายก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นการทำร้ายเฉยๆแบบในละครมีการพลั้งใช่ไหมอาจารย์บ้าง
5: พลั้งมือนะ
4: มือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะคะกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ถือให้ยอมความได้ค่ะซึ่งคำว่าคนในครอบครัวเนี่ยจำกัดรวมถึงใครบ้างคะ
5: คือจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี้ยได้ให้คำนิยามไว้ค่ะว่าคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะหมายถึงใครก็คือหมายถึงคู่สมรสนะคะคู่สมรสเดิมหรือคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาก็คืออาจจะเป็นแฟนกันแต่อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส
4: จดหรือไม่จดก็ได้
5: ใช่ค่ะหรือเคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาน
4: ี่ครอบคลุมไปถึงคำว่าเคยแฟน
5: เก่า นะคะรวมถึงบุตรบุญธรรมนะคะรวมแล้วทีนี้รวมถึงสมาชิกภายในบ้านที่จะต้องพึ่งพาคนคนนั้นในครอบครัวนี่แหละค่ะนะ
4: คะ
5: ก็คือถือว่าเป็น
4: สมาชิกในบ้านทั้งหมดแหละถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
5: ค่ะก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าแม่ตีลูกหนักๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีข่าวเกิดขึ้นเนาะหรือว่าพ่อทำโทษลูกดื้อลูกซนอย่างเงี้ยก็จะมาใช้กฎหมายตัวนี้แทนแล้วค่ะก็คือพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะ
4: ซึ่งเกิดบ่อยมากแหละสามีภรรยาเนี่ยแหละ
5: ใช่ใช่ค่ะ
4: แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่ากฎหมายเนี้ยครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบปกตินะคะซึ่งถือว่ายอมความได
5: ้
4: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลั้งมือเหมือนกันแต่ว่าหนักไปค่ะ
5: ทุพพลภาพเลย
4: อันนี้เราจะใช้คำว่าพลั้งมือ
5: สมมตินะคะ
4: ตาบอดอะไรเงี้ย
5: ตาบอดสมมติเฉยๆสมมติเผลอตบเบาๆเอิญแบบว่า
4: หูดับไปเลยนะคะหูดับยังได้นะแต่หูหนวกเนี่ย
5: หูหนวกแล้วนะคะหรือแค่ผักปุ๊บนะคะคิดว่าผักเบาๆแต่ว่าจริงๆ
4: แทงไปเลย
5: นะคะหรือว่าแขนหักแขน
4: ปีกขาห
5: ักทุพพลภาพ
4: ต้องนอนโรงพยาบาลเกิน21วันนะคะซึ่งถ้าพูดตามภาษากฎหมายในทางอาญาเนี่ยถือว่าเป็นการทำอันตรายสาหัสที่เป็นไปตามมาตรา297เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัวอันนี้เขาบอกว่ายอมความไม่ได้แล้วนะคะ
5: แล้วอย่างนี้ทำยังไงคะพี่ออยถ้ายอมความไม่ได
4: ้ถ้ายอมความไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติเลย
5: ก็คือแจ้งความต่อตำรวจนะคะแล้วคือตำรวจก็จะไปดำเนินคดีต่อศาลก็คือก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องต่อศาลพูดง่ายๆก็คือขึ้นศาลแล้วค่ะจะไม่มีการเกี่ยวกับ
4: ขั้นนั้นเลยนะคะอยากให้ถึงขั้นนั้นเลย
5: ค่ะแล้วก็ในการดำเนินคดีนะคะก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันก็จะต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนการดำเนินคดีตามปกตินะคะก็คือใน

0: การดำเนินคดีในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีการเชิญนักจิตวิทยานะคะหรือว่านักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าจิตแพทย์ด้วยเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยนะคะในกระบวนการสอบสวนในขั้นตอนนี้ค่ะพี่ย้อยนะคะ
1: ง่ายว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีแค่คนในครอบครัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีบุคคลเหล่านี้ที่เมื่อกี้อาจารย์แนนพูดเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยหรืออาจจะคือจริงๆในทางอาญาก็ไม่ใช้คำว่าการไกล่เกลี่ยโดยตรงหรอกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดคุยนั่นแหละนำไปสู่ทางสันติได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีใครแพ้ชนะแยกกันเข้าคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: ก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอย่างนั้น
0: ค่ะก็คืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้นะคะคำตอบก็คือว่าเมื่อกี้เขาผลักกันเนาะพี่ออยก็คือเป็นความผิดแหละแต่เป็นความผิดที่ยอมความได้ค่ะพี่ออยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกิดผักไปแล้วเกิดทุพพลภาพพิการนะคะนะคะก็จะยอมความไม่ได้
1: ใช่
0: นะคะตามกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550นั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะพี่ออย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมกระดิ่งดังดีเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์มันคึกคักอาจารย์
0: คึกคักมากเลย
1: กระดิ่งกระดึ่งนี่มัน
0: อยากจะตอบว่างั้นนะ
1: เอา
0: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นหญิงไทยแล้วไปสมรสกับคนต่างชาติมาถามค่ะอาจารย
1: ์โอ้ผู้ชมที่นิยมของนอกอะว่าง
0: ั้นนั่นแหละค่ะอาจารย์ประมาณนั้น
1: ไม่น่าเกลียด
0: ประมาณนั้นก็ชอบใช้พวกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยของนอกอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคือท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยค่ะได้ไปแต่งงานกับชายชาวอังกฤษนะคะจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่กรุงลอนดอนเนี่ยมาหลาย10ปีเลยค่ะจนเหมือนเกือบจะเป็นคนของประเทศอังกฤษไปแล้วอะค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตอนนี้อายุมากแล้วนะคะเริ่มจะแก่ตัวแล้วก็คิดถึงเมืองไทยค่ะอาจารย์คะ อยากจะกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่เมืองไทยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเออเราไปอยู่ที่นู่นนานแล้วแล้วสามีก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินในเมืองไทยเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมหมายถึงว่าทั้งท่านผู้ชมแล้วก็สามีของท่านผู้ชมนะคะว่าสามารถซื้อได้ไหมก็เลยถามอาจารย์มาเนี่ยแหละค่ะอาจารย
1: ์เอาละตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อม
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วเป็นคนไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ซื้อที่ดินก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: พอซื้อที่ดินปั๊บมันก็เป็นสิทธิ์ของคนไทย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนต่างด้าว
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามถือครองที่ดิน
0: อ
1: เอาละทีนี้เราเป็นคนไทยเป็นหญิงไทย
0: ค่ะ
1: พอไปจดทะเบียนสมรสปัง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย
0: ค่ะ
1: เข้ามาผูกพันในชีวิตเรา
0: ค่ะ
1: แล้วอะไรเกิดขึ้นครับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างสามีภรรยา
0: ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรส
0: น่า
1: อาจารย์เห็นไหม
0: คะ
1: ผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อที่ดินปัง
0: ค่ะ
1: ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นสมมุติว่าที่ดินนี้ตีว่า50ไร
0: ่ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรสระหว่างผู้หญิงไทยกับฝรั่งชาวต่างชาติ
0: เออจริงด้วยค่ะ
1: ฝรั่งก็ถือครึ่งนึง
0: ค่ะ
1: คนไทยก็ถือครึ่งนึง
0: นั่นแหละค่ะได้ไ
1: หมคะเนี่ยกฎหมายเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้กลายเป็นสินสมรสแล้วฝรั่งมีสิทธิ
0: ์
1: ถือครองเนี่ยไม่ได้โดยหลักแล้วผู้หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติห้ามถือครองที่ดินเพราะที่ดินนั้นกลายเป็นของชาวต่างชาติไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: โอ
1: ้อ้าวทำไงครับเราบอกอยากจะซื้อเองเป็นของเราเอง
0: ใช่ค่ะ
1: กฎหมายเขาบอกว่าทำได้
0: เหรอคะ
1: หญิงไทยทั้งหลายอย่าตื่นตระหนกตกใจไปมากนักเขาบอกว่าเพียงขอโทษเพียงแต
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้สามีคุณมายืนยันเขามีแบบฟอร์มของกรมที่ดิน
0: ค่ะ
1: หรือสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งเขามีไว้เลยเป็นภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: ระบุไว้เลยว่าเงินทองทรัพย์สินที่เอามาซื้อที่ดินนี
0: ้
1: เป็นเงินส่วนตัวของภรรยา

0: หาได้เกี่ยวข้องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดของข้าพเจ้าไม
1: ่
0: และทรัพย์สินที่ซื้อมานี้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ใดๆอย่างไรทั้งสิ้นถ้าฝรั่งมังค่าคนนั้นยอมเซ็นอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ซื้อได
1: ้อ๋อ
0: ถ้าไม่เซ็นตามแบบฟอร์มนี
1: ้ค่ะ
0: เขาไม่ให้ซื้อนะ
1: โอ้
0: เพราะก็ถือว่าที่ดินบางส่วนนั้นจะตกไปเป็นของฝรั่งเพราะฉะนั้นขอตอบเลยครับหญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้
1: ค่ะ
0: แต่ต้องพาสามีของคุณเนี่ยจุงมือมาแล้วให้มากรอกแบบฟอร์มตามที่ผมว่านี
1: ้ค่ะ
0: แค่นี้ก็ถือครองที่ดินได้แล้วสบายเลยแล้วครับ
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะไปที่ที่ดินนะคะแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มให้ค่ะท่านผู้ชมก็ไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ให้สามีเซ็นใช่ไหมคะว่าจะไม่มายุ่งไม่มาเกี่ยวอะไรต่ออะไรด้วยท่านผู้ชมก็สามารถจะซื้อบ้านที่ดินอยู่กับสามีในเมืองไทยได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าบันดาลโทสะบันดาลโทสะหมายถึงการที่บุคคลใดกระทำความผิดเนื่องจากถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นบันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษกล่าวคือศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
3: ้รู้หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปนะคะและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาค

เออมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: และเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยละ
2: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและ

0: รักทะเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
1: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
2: จัดไปสิครับ
3: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
1: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรล่ะครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
1: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
0: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
1: ไปค่ะ
7: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
8: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
4: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: มชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
2: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
3: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
2: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลยนั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: เอาไงดีเอาไงดี
2: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
2: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
3: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
2: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
3: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
2: คร
3: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
3: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางเร็วเลยละ
3: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
2: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
3: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
2: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
3: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
2: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
3: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
2: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
2: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
2: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
2: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
3: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
3: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ

0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะฮะเรื่องของการลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าเราควรจะลาออกหรือไม่ครับหรือถ้าเราจะลาออกเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับและก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะออกหรือไม่ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับความจริงแล้วนะฮะการออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนน่ะง่ายๆก็ยื่นใบลาออกก็ออกแล้วฮะใช่มั้ยฮะแต่การออกแล้วเนี่ยเราจะไปเผชิญกับชีวิตยังไงบ้างและจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยนะครับคือมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องนั่งคิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับและผมอยากจะบอกทิปทริคสักนิดหน่อยนะครับคือข้อที่1ถ้าไม่มีเป้าหมายที่จะออกเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรเนี่ยอย่าออกครับเพราะว่ามันจะเคว้งคว้างไปหมดการอยู่คนเดียวการไม่มีเพื่อนช่วยเหลือเนี่ยมันเหนื่อยนะครับและไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับอย่าออกจากงานนะฮะถ้าคุณยังไม่มีงานใหม่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเศรษฐกิจตอนนี้โอ้โหทั้งโควิดนะครับทั้งสภาพเศรษฐกิจแล้วก็บริษัทหลายบริษัทปิดนะครับคิดว่าจะได้งานใหม่ไม่ง่ายเลยครับและถ้าเราออกไปแล้วนะฮะแล้วยังหางานไม่ได้เนี่ยเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันแย่จะยิ่งกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนซะอีกนะฮะข้อถัดไปนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโหนะอย่าออกจากงานเพราะว่าคนที่ขี้โมโหเนี่ยนะนั่นคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้พอไปเป็นเจ้านายตัวเองนะฮะก็จะทำตามใจตัวเองไปหมดเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นสมมติหลายคนออกไปทำร้านอาหารนะลูกค้าเดินมาทำเสียงดังเนี่ยนะไล่ออกจากร้านซะเฉยๆงั้นน่ะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้หรอกครับข้อต่อไปนะครับคืออย่าออกจากงานเลยนะครับถ้าคุณยังมีหนี้และยังใช้หนี้นั้นไม่หมดนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปนะเพราะว่าออกจากงานแล้วไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บจะมีเงินเดือนหรือจะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนนะมันต้องเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งอาจจะต้องลงทุนนั่นแปลว่าเดือนแรกๆคุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับในขณะที่หนี้เดิมไม่ได้ใช้หนี้ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคุณจะเอาตัวรอดยังไงครับข้อถัดไปนะฮะอย่าออกจากงานเพราะคิดว่าอาชีพใหม่ที่กำลังจะทำเนี่ยตัวเองทำได้ฮะหลายคนไปนั่งดูนะ YouTube ยกตัวอย่างเช่นไล่นาสวนประสบนะดูมันทุกคนเลยที่มาพูดนี่นะแล้วก็รู้สึกตัวเองเข้าใจละเป็นเอ็กซ์เพิร์ทละแล้วลงมือทำมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสิฮะเพราะว่ารายละเอียดปีกย่อยมันมีเยอะแยะท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียทั้งที่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาขาดรายได้จากงานเก่าแล้วก็เสียใจด้วยครับข้อถัดไปนะฮะถ้ารู้ว่าตัวเองขี้เกียจนะดูยังไงฮะว่าตัวเองขี้เกียจเนี่ยข้อแรกผัดวันประกันพรุ่งบ่อยๆกับตัวเองนะฮะข้อที่2คือรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะฉันขี้เกียจจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้อย่าออกจากงานนะเพราะการออกจากงานนั่นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งหมดนะครับเช่นไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหมันต้องรอบด้านน่ะต้องรู้ทั้งการตลาดการเงินบัญชีนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอยู่ในบริษัทคุณอาจจะรู้เรื่องเดียวแล้วอยู่รอดได้แต่พอคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คุณอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วคุณไม่ใช่คนขยันนะอย่าออกมาเลยครับอยู่ที่เดิมอ่ะสบายดีกว่าเยอะเลยครับข้อถัดไปนะครับอย่าออกเพราะทำงานเดี๋ยวนะครับแล้วรู้สึกเสียใจก็เลยออกจากงานนะฮะถ้าคุณตัดสินใจที่จะออกแน่ๆแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณจะไปทำนะครับคุณควรจะเก็บข้อมูลก่อนที่คุณจะออกหรือคุณอาจจะฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะได้มีความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่คุณจะไปเผชิญข้างหน้าฉะนั้นคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำนะครับแล้วรู้ลึกนะครับหาข้อมูลให้ดีซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับข้อถัดไปที่ผมจะพูดต่อนะฮะคือคุณต้องฝึกหัดมันด้วยฮะรู้อย่างเดียวทำไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ลงมือทำคุณจะไม่เรียนรู้ความผิดพลาดนะฮะแบบฝึกหัดไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ถูกหมดนะฮะทำผิดก็ได้แต่นั่นคือประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วมันจะพัฒนาให้คุณดีขึ้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นพอเรารู้เรื่องที่จะทำใช่ไหมฮะเราก็ต้องวางแผนจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพื่อจะลงมือทำถูกไหมครับเพราะว่าคิดไม่เกิดเงินนะฮะต้องลงมือทำเงินถึงจะตามมาผมยกตัวอย่างนะฮะฝึกหัดเอาง่ายๆฝึกหัดจะขายของออนไลน์นี่นะฮะ
พื้นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะฝึกขายออนไลน์เนี่ยครับลองไปยังบางเว็บไซต์ขายของเก่าให้ได้ก่อนรู้จักวิธีการขายรู้จักวิธีการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาที่มันจูงใจให้คนอยากซื้อให้ได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยขายถ้าขายไปได้ปริมาณชิ้นที่ขายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินมากขึ้นนั่นแหละมันเป็นจุดที่ทำให้คุณเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าฉันเริ่มจะทำได้ละพอเราฝึกหัดแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรู้นะฮะว่าเราจะไปหาความรู้ได้จากไหนบ้างทำไมต้องหาความรู้เหรอฮะจากประสบการณ์ของผมนะฮะผมพบว่าผู้ประกอบการหลายคนนะฮะเมื่อลงมือทำไปจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อฮะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหากลุ่มเป้าหมายยังไงต่อหรือว่าเขาจะผลิตอะไรต่อไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไหมฮะคนเราไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณทำไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณทำซ้ำบ่อยจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณต้องหาพัฒนาตัวเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะเพื่อจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับคุณต้องยอมที่จะยอมรับได้กับความล้มเหลวนะฮะความล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับแต่คนที่ล้มแล้วไม่ลุกเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ต่อไปฮะฉะนั้นถ้าคุณล้มเหลวเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องลุกให้เร็วฮะเชื่อผมนะฮะน้ำตาไม่ใช่คำตอบหรอกฮะต้องลุกแล้วขึ้นมาทำครับเพื่อที่ให้คุณอยู่รอดได้ครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับคือเงินสำรองฮะอันนี้สำคัญมากนะครับคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คนที่ออกจากมนุษย์เงินเดือนคุณต้องมีเงินสำรองนะฮะมันเป็นแม้กระทั่งเงินทุนเงินต่อชีวิตและเงินต่ออนาคตครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินที่เก็บออมในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับที่จะดำรงชีวิตได้ฉะนั้นการทำธุรกิจใหม่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นไม่พร้อมที่จะขาดทุนบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่จะอยู่รอดเนี่ยยากมากฉะนั้น1ปีไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปครับหลายคนถามผมว่า6เดือนไหวไหมครับผมว่า6เดือนเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าคุณต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมครับคุณถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมฮะถ้าคุณขาดทุนแล้วคุณเอาเงินใน6เดือนเนี่ยมาใช้ล่วงหน้าคุณอาจจะเหลือ3ก็ได้นะครับแล้วคุณพร้อมไหมครับที่จะสู้กับ3เดือนที่เหลืออยู่หวังว่าคนที่กำลังคิดจะออกจากงานนะฮะก็ลองเอาเนื้อหาที่เราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยไปทบทวนแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะฮะก่อนที่จะออกจากงานนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการนะครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

ตอนให้อาหารนกพิราบในแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเราเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ท.อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกน่ะได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุลำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายที่ภาคศาลยกฟ้อง

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: กลับมาอีกแล้วครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างแก่คุณผู้ดูครับเพราะอย่างที่ทราบว่าทุกๆวันนี้เงินค่อยๆหายากขึ้นหายากขึ้นหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใช้จ่ายอะไรแต่ละบาทเราอยากให้คุณผู้ดูเนี่ยใช้ออกไปอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับถ้าคุณเป็นคนที่จ่ายค่าไฟเองนะครับเมื่อถึงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยเวลาเราสังเกตในบินค่าไฟเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นกับมีนัยยะสำคัญต่างจากฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเราเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นเราใช้พัดลมมากขึ้นแต่ในของคุณเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอยู่ด้วยนะครับที่ช่วยกันกินไฟกินไฟกินไฟทางรายการซื้อเก่งของเราได้ไปหาข้อมูลมาครับว่า3อันดับสุดยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขากินไฟในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1เครื่องปรับอากาศครับ2ตู้เย็น3เครื่องทำน้ำอุ่นครับมายังไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะทั้ง3ประเภทเนี้ยก็ทำงานยังไงกันและเราจะปรับพฤติกรรมของเรายังไงได้บ้างเพื่อให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นเพราะปีนี้หน้าร้อนไม่ได้มาแค่อากาศร้อนนะครับโควิดมาด้วยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอ้าวโควิดมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าไฟคุณออกจากบ้านไม่ค่อยได้ครับคุณอยู่บ้านมากขึ้นใครจ่ายค่าไฟครับคุณไงล่ะครับมาดูกันครับว่าคุณควรจะทำตัวยังไงเหมือนเดิมครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เขาเลยครับและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของอาจารย์ดุสิตครับ
2: สวัสดีครับ
1: วิธีที่จะให้คุณมีเงินมากขึ้นมี2 อย่างคือคุณหาได้เยอะขึ้นหรือคุณลดค่าใช้จ่ายของคุณลง
2: อย่างเงี้ยผมฟังวิทยุหรือทีวีช่วงนี้มีแต่คนบ่นเรื่องค่าไฟทั้งนั้นเลยพอเวิร์กฟอร์มโฮมขึ้นมาเนี่ยบางบ้านเป็นหมื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งนึงของเงินเดือนแล้ว
1: ซึ่งที่สำคัญวันนี้ครับ

0: อาจารย์บอกว่าเนื่องจากมาครั้งที่2แล้ววันนี้เอาอุปกรณ์มาวัดให้ด้วยเดี๋ยวเราทั้งแกะทั้งวัดเลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดที่เป็นท็อป3นะครับแต่อาจารย์ดุสิตเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเจ้านี่ทั้ง4เครื่องตอนนี้ครับอาจารย์เขาน่าจะเหมือนกับพัดลมที่เราเคยพูดไปครับว่าตอนที่ออกจากโรงงานเนี่ยเขาก็เบอร์5แหละพอใช้ไปมันก็จะลดเบอร์ลง
1: ใช่ครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าการแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรคุณภาพของตัวโลหะการสึกกร่อนอะไรพวกนี้มันก็จะลดเลยลงตามแล้วก็ใช้งานไป
0: แต่ตัวที่นำดิ่งมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่กินไฟในบ้าน
1: ครับผมหลายคนจะเวลาไปซื้อแอร์เวลาเลือกขนาดแอร์เนี่ยเขาถามว่าขนาดห้องเท่าไหร่ถูกไหมครับจริงๆขนาดห้องมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อแอร์นะครับสมมติว่าเราเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่แบบดูหนังเดินเข้าเดินออกบ่อยๆไซส์สมมติสัก4คูณ4เมตรกับห้องนอน4คูณ4เมตรสมมติเราเลือกแอร์เล็กเกินไปไปติดในห้องนั่งเล่นซึ่งเปิดปิดบ่อยแอร์มันก็จะต่อบ่อยก็เรียกออนคือมันจะออนบ่อยพอออนบ่อยออนบ่อยเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะครับ
0: แม้ว่าขนาดห้องจะเท่ากันแต่ว่าการใช้ห้องนั้นๆไม่เหมือนกันเพราะอย่างห้องนั่งเล่นจะมีคนเปิดเข้าเปิดออกแต่ห้องนอนคือเปิด
1: ปิดแล้วนอนแล้วก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นแอร์ห้องนอนเนี่ยใช้ตัวเล็กได้เลยเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดว่าแอร์ใหญ่แอร์เล็กอย่างเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
0: แล้วทีนี้อะไรทำให้เขากินไฟมากกว่าเครื่องใช้อื่นๆนะครับ
1: แอร์เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนคืออันนั้นเรียกคอยเย็นนะครับคอยเย็นนี่ก็อยู่ในห้องเรานะครับส่วนตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่กินไฟหนักเพราะว่าตัวสารทำความเย็นเนี่ยไอตัวน้ำยาเนี่ยนะครับมันจะมีท่อเล็กๆเป็นท่อทองแดงวิ่งจากคอยร้อนมาผ่านคอยเย็นคือตัวคอยเย็นเนี่ยมันก็จะเอาท่อน้ำยาเนี่ยเดินแล้วก็ลมเป่าเราก็จะเย็นแต่พอวิ่งกลับไปที่คอยร้อนมันจะร้อนนี้ร้อนมันก็ต้องแลกกับไอตัวเขาเรียกรังผึ้งนะครับรังผึ้งเนี่ยจะต้องวางห่างกับกำแพงน้อยสัก25เซนเนื่องจากมันจะมีลมร้อนไหลออกถ้าเราไปวางชิดกำแพงเนี่ยลมร้อนเป่าออกมันออกไม่ได้มันติดกำแพงมันก็เด้งกลับม
0: า
1: ทีนี้พอเด้งไปเด้งมาเนี่ยความร้อนไม่ออกก็จะทำให้มันกินไฟเยอะเนื่องจากมันระบายความร้อนตัวมันเองไม่ได
0: ้คร
1: ับ
0: มีเทคนิคอะไรอีกไหมครับอาจารย์ที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศได้อีกนะครับ
1: ก็ถ้าช่วงนี้ work from home นะครับแล้วเรานั่งอยู่แอร์นานผมแนะนำให้ล้างคอยร้อนด้านนอกไอตัวคอยร้อนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นบาง
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่ามันมีพวกขี้ดินที่โคลนไปเคลือบอยู่นี่มันจะทำให้ความร้อนมันออกไม่ได้พอมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์
0: ใช้กำลังเยอะ
1: นานขึ้นคือลองเอาตัวฉีดน้ำที่เป็นฝอยๆลองฉีดมันดูเราจะเห็นว่าโอ้โหคราบขี้โคลนคราบอะไรเนี่ยมันจะไหลออกมาอันนี้เกิดจากที่คอยร้อนมันตันแล้วเราไม่เคยล้างคอยร้อนเลยจริงๆที่ช่างมาล้างแอร์นะครับคือล้างคอยเย็นเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดให้ขี้ฝุ่นมันออกแต่ปัญหาคือล้างคอยร้อนมันช่วยทำให้ค่าไฟลดลงอาจจะลดได้ถึง 10-20% เลยเยอะขนาดนั้นเลย
0: โอ้เยอะนะครับ
1: แล้วเรื่องของความประหยัดไฟเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยแอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิห้องหูห้องเราตากแดดมาทั้งวันเลยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเราควรจะเปิดให้ลมภายนอกพัดให้อุณหภูมิห้องมัน
0: ให้อากาศที่มันร้อนอบๆอยู่เนี่ยออกไปก่อน
1: ใช่ให้อบๆก่อนแล้วก็เริ่มเปิดอันนี้จะประหยัดไฟได้มาก

0: ต่อกันที่ตัวที่2น่าจะเป็นตู้เย็นใช่ไหมครับที่กินไฟเยอะ
1: ตู้เย็นเนี่ยจริงๆผมว่ากินไฟไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อให้ตู้ขนาดนี้นะตู้เย็นเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกินไฟน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเปิดบ่อยแค่ไหนอย่างที่2คือสมมุติเราเอาภาชนะเช่นเอาขันน้ําใส่น้ําไปวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยอันนี้จะทําให้ตู้เย็นกินไฟหนักตู้เย็นเนี่ยหลักการเนี่ยเราจะเอาอะไรใส่ไปในตู้เย็นควรจะต้องห่อให้มิดชิดเท่านั้น
0: แห้งเหรอคร
1: ับ ใช่มันต้องดรายครับ
0: อ๋อ
1: มันต้องดรายเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเอาน้ําไปวางเนี่ยมันจะต้องทำให้น้ำทั้งขันเย็นน้ำก็จะระเหยอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาน้ำเย็นแช่ก็ต้องปิดฝาขวด
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: เพิ่งรู้เอ๊ะแต่ผมคิดว่าบ้านทั่วไปเนี่ยเปิดตู้เย็นน้อยบางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคนนึงหยิบน้ำเดี๋ยวคนนึงหยิบผักอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตู้เย็นเขาจะทำเป็นหลายบานหลายช่องเนื่องจากว่าเขาจะให้เราเลือกหยิบว่าจะเปิดบานไหนบานอื่นมันก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้ตู้เย็นที่กินไฟเยอะสุดคือตู้เย็นบานเดียวเปิดมามันทุกช่องโตพร้อมกันเนี่ย
0: เหมือนสมัยก่อนเก่า
1: ๆแล้วหลักการตู้เย็นกับหลักการแอร์จริงๆมันเหมือนกันเลยนะครับแต่มันเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนมาวางไว้ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยห้ามวางชิดกำแพงเด็ดขาดจะต้องวางห่างจากกำแพงอย่างน้อยต้องมี 20-25

0: 5-5.5% เพราะว่าลมร้อนมันจะได้ออกได
1: ้ต่อไปเรามาดูอันดับ3กันนะครับ
0: คุณได้รู้ไหมว่าเครื่องทำน้ำอุ่นกับเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต่างกันยังไง
1: มันต่างกันเหรอครับ
0: เห็นไหมเราก็ยังไม่รู้ไอ้หน้าตาแบบนี้ไอ้ตัวนี้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมีหม้ออยู่หม้อหนึ่งนะครับเอาน้ำไหลผ่านแล้วก็ทำให้หม้อนั้นร้อนข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่นคือน้ำไม่ต้องแรงมากน้ำก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำส่วนมากจะไม่นิ่งก็คืออาบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนค่าวัตต์ของมันก็จะไม่เกิน 3,000 วัตต์ส่วนแบบที่2เนี่ยเครื่องทำร้อนวัตต์จะอยู่ตั้งแต่ 5,000 วัตต์ไปจนถึง 7,000 วัตต์ก็มีนะครับหม้อมันจะมีน้ำร้อนไหลผ่านแต่ถ้าน้ำเนี่ยแรงดันไม่พอเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันจะไม่เปิดมันต้องติดปั๊มน้ำอีกตัวนึงเพื่อให้แรงดันน้ำสูงมากพอเพราะว่าน้ำที่ไหลผ่านต้องแรงมากไม่งั้นน้ำมันจะร้อนจนระเบิดเลยคือผมบอกเลยใครจะติดเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต้องติดปั๊มน้ำเพิ่มหนึ่งตัวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยโอกาสหม้อระเบิดสูงมาก
1: ต่อไปครับเจ้านี่ครับ
0: คือเตารีดเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างกินไฟพอสมควรก็คือเขาต้องการความร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับวัตต์มันก็จะทันถึง 2,000 วัตต์แล้วแต่นะครับ
1: หนักกว่าเจ้านี่
0: ใช่แต่ว่าปัญหาของเตารีดคือเรารีดนานถูกไหมครับ
1: อ๋อชั่วโมงก็ชั่วโมง
0: ใช่ใช่นี่เห็นไหมครับว่าปั๊กพวกนี้มันจะแข็งแรงมาก
1: ใช่ครับ
0: ต้องหล่อมาสายก็ต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพราะว่าเขากินไฟเยอะไงครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะต้องออกแบบให้แข็งแรงและตัวเต้าเสียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแน่นหนา
1: ทนร้อนได้ด้วย
0: ใช่ใช่เพราะพวกนี้เขากินวัตต์ค่อนข้างสูงการประหยัดไฟเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้พฤติกรรมเราทำงานร่วมกับการที่เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องผมใช้อย่างนี้ละกันไม่มีสูตรพิเศษที่แบบกดปุ่มนี้แล้วประหยัด
1: ไม่ได้ปรับที่พฤติกรรมกันซึ่งอาจารย์จะมาให้เทคนิคในการประหยัดไฟแต่ละอย่างเพิ่มเติมเราไปดูกันครับว่าเฮ้ยทางนี้แกะเขาออกมาเนี่ยข้างในวงจรเป็นยังไงแล้วแต่ละอย่างพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเขาได้เพิ่มเติมเดี๋ยวอะไรเป็นยังไงรอติดตามครับถ้าคุณไม่ใช่ช่างแอร์นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นว่าในตู้คอยร้อนหรือคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงอาจารย์อธิบายนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย
0: ครับก่อนอื่นเนี่ยที่เราถอดให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซ่อมเองนะครับแต่ว่า บางทีเราต้องจ่ายเงินให้ช่างแอร์เนี่ยเขาบอกว่าสมมติเขาบอกคอมเพรสเซอร์น็อกคาปาซิเตอร์ระเบิดไอ้คอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงคอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมมันถึงน็อกมันถึงระเบิดมันเปลี่ยนแล้วมันจะเย็นเหมือนเดิมทนเหมือนเดิมไหม อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความรู้เพราะมันเป็นเงินเราที่เราต้องจ่ายนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแคปสตาร์ทก็คือทำให้พัดลมเริ่มหมุนได้แต่ทีนี้มันเพิ่มไอ้กระป๋องกลมๆเข้ามาอีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่าแคปลันคือตัวนี้มันจะช่วยทำให้มอเตอร์มีกำลังขับน้ำยาซึ่งน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับมันเป็นสารที่มีความหนืดก็คือมันต้องใช้แคปตัวนี้เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็มีอายุสมมติเราใช้ไป3ปี5ปีแคปลันเนี่ยไม่มีค่าความจุมากพอมันก็ทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีกำลังตกพอกำลังตกสมมติว่ามันเคย1ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนสัก10นาทีทำให้ห้องนี้เย็นแล้วพอกำลังตกมันอาจจะต้องหมุนถึง20นาทีเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเสื่อมส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุสัก 2-3 ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วถ้าซื้อเราเองก็ไม่น่าจะเกิน100บาทต่อตัวคุณช่างเขาบอกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ย600อันนี้มันก็จะเป็นความรู้ที่เราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนใช่เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไหม้ซึ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าช่างเขาเสนอเปลี่ยนว่าอาจจะตัวละ 5-6,000 ข้างในนี้จะประกอบด้วยมอเตอร์คล้ายๆมอเตอร์พัดลมที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ว่ามันแช่อยู่ในตัวน้ำยาที่เราขับความร้อนนี่แหละจนมันจุ่มลงไปเลยไอ้นี่แพงส่วนมากหลายบ้านยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกคอมเพรสเซอร์น็อกเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์มันรันจนมันไม่ตัดคือห้องมันไม่เย็นสักทีเหมือนเราเปิดตู้เย็นไว้ตลอดอ่ะแล้วบอกว่าคอมเพรสเซอร์ทำให้ตู้เย็นเย็นสิแต่เราเปิดตู้เย็นเอาไว้เลยนะ
1: ทั้งที่เขาออกแบบมาเพื่อทำใหพื้นที่แค่นี้เย็น
0: ใช่
1: แต่นั้นบอกว่าเปิดทำให้ห้องนี้เย็นหน่อยตาย
0: อันนั้นเขาเรียกคอมน็อกคอมน็อกก็คือไอ้ลูกนี้มันจะไหม้อันนี้มันจะหลายเงินเลยอาจจะไปถึง 6-7,000 บาทอันนี้จะแพงสาเหตุที่คอมน็อก1นะครับการระบายความร้อนไม่ออกความร้อนไม่ออกก็คือทางนี้มันจะเป็นพัดลมเขาเรียกพัดลมใบพัดแบบนี้เรียกพัดลมดูดคือมันจะดูดลมอย่างนี้มาออกด้านนี้นะครับแต่ที่บอกว่าถ้าด้านนี้สมมุติมันตันระบายไม่ออกก็ใช้เวลานานนะครับ
1: ผมเพิ่งเห็นครับคือแผงอะไรสักอย่างซึ่งถ้าคุณไม่เคยแกะออกมาคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันคงเอาไว้ตกแต่งเพราะความสวยงามแต่จริงๆมันน่าจะเป็นไอตัวแบบรังผึ้งเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนความเย็น
0: ใช่ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าฟิน

อลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆคล้ายๆกระดาษมันจะเอาท่อทองแดงสอดเข้าไปในแผ่นอลูมิเนียมเพื่อจะเอาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยระบายความร้อนอย่างแรกคือบางคนเนี่ยเอาน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปเนี่ยฟินมันจะล้มเวลาฟินมันพับเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้อย่างแรกเวลาล้างเนี่ยห้ามเอาน้ำแรงดันสูงฉีดไปโดยตรงเอาแค่

0: ลมออกไม่ได้มันก็ระบายความร้อนไม่ออกมันก็ตีเนี่ยครับหลักการของพัดลมตัวนี้คือต้องการให้อากาศเย็นพัดอากาศร้อนออกไปด้านนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้พอมันระบายความร้อนตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยค่าไฟมันก็จะขึ้นอย่างที่สองผมถามคุณได้ว่าถ้าเราอยากให้ตรงนี้เย็นเร็วๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้มันทำให้ตรงนี้เย็นเร็วๆวิธีการของผมคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นลมเย็นพัดผ่านตัวนี้ก็จะเย็นเร็วถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้บ้างหรือมีถังน้ำไว้บ้างมันก็ดูดลมเข้าไป
1: ก็จะ
0: เป็นลมเย
1: ็
0: นทำให้ตรงนี้มันเย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่หนักค่าไฟก็จะถูกถูกไหม
1: แสดงว่าจริงๆแล้วตู้แอร์เนี่ยเขาก็มีห่วงจุ้ยของเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใช่ถ้ามีมาตรฐานและติดตั้งต้องห่างจากกำแพงเท่าไหร่ต้องมีลมเข้าทางไหนคือมีหมดแหละครับแต่ช่างเขาไม่เคยบอกเราต้องทำให้อากาศขาเข้าเนี่ย
1: เย็นที่สุด
0: เท่าที่ทำได้ใช่เช่นต้องเป็นอากาศที่ไม่โดนแดดมาก่อนหรือว่าเป็นอากาศที่มีความชื้นปนมาด้วยเนี่ยก็จะดี
1: อ
0: ันนี้คือหลักการที่1ในการลดค่าไฟตัวคอมเพรสเซอร์ไซส์เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์ถ้าเปิดนาน1ชั่วโมงก็ค่าไฟยูนิตละ4.50 บาทก็คือชั่วโมงละประมาณเกือบ20 บาท1ชั่วโมงถ้ามันรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยคือต้องทำให้เวลาของคอมเพรสเซอร์เนี่ยวิ่งน้อยที่สุดเพื่อประหยัดไฟการจะวิ่งน้อยสุดก็คือต้องทำอุณหภูมิแถวนี้ให้มันลดลง
1: เย็นนี่อากาศผ่านง่าย
0: ใช่
1: เจ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอายุไขของเขา
0: ใช่
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ช่างแอร์เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเติมน้ำยาแอร์ตัวนี้มันเกี่ยวกับการประหยัดไฟไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าบอกน้ำยาแอร์ขาดน้ำยาแอร์ไม่เต็มเนี่ยคือขาดเนี่ยไม่มีก็คือถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับคือมันจะหายเพราะว่าแรงดันของตัวน้ำยาแอร์เนี่ยมันแรงมากมันก็
1: จะดันทะลุออกมารูนั้นจนหมดเกลี้ยงไปเลย
0: ใช่ส่วนมากจะเกิดจากพวกแอร์เก่าๆมันผุแล้วท่อทองแดงผุอลูมิเนียมผุเนี่ยมันจะรั่วหมดแต่ขาดเนี่ยผมว่ามันออกไม่ได้มันไม่มีที่ให้ออก
1: แสดงว่าคราวหน้าถ้าช่างแอร์บอกว่าพี่ครับน้ำยาพี่มันพร่องลงไปลองเติมหน่อยครับลองปรึกษาเขาก่อนว่าเอ๊ะถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับจุดอื่นหรือเปล่าลองดูให้ผมหน่อยอะไรอย่างนี้อย่างน้อยช่างเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็มีความรู้อยู่บ้างนอกจากนั้นครับอาจารย์มันเขาลือกันว่าถ้าเราติดตั้งไอ้คอยเย็นกับคอยร้อนเนี่ยห่างกันมากๆมันจะทำให้แบบกินไฟเยอะขึ้นอันนี้จริงไหมครับ
0: มันก็เหมือนกับว่าเราขี่จักรยานทางเรียบกับขึ้นเขาอะถ้าเกิดระยะทางเท่ากัน1กิโลขี่ทางเรียบก็จะใช้แรงน้อยกว่าขึ้นเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินท่อยิ่งยาวถูกไหมครับมันก็ถึงเราดันน้ำยาขึ้นเขาอะ
1: ต้องใช้แรงเยอะ
0: ใช่ตัวคอมเพรสเซอร์กับตัวคอมเพรสเซอร์มันก็จะต้องทำงานหนักขึ้นก็ต้องกินไฟหนักขึ้นหรือว่าเอาคอมวางไว้ชั้น1แต่ห้องเย็นอยู่ชั้น2อันนี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคอมวางชั้น2แล้วห้องเย็นอยู่ชั้น1ก็ยังดีกว่าเพราะดันลมถูกไหมครับถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่ยาวขึ้นอย่างเดียวมันอยู่ที่ชั้นที่วางด้วยมันเลือกไม่ได
1: ้
0: ก็ควรจะวางคอมเพรสเซอร์ร้อนให้สูง
1: กว่าเครื่อง
0: ห้องที่อยู่คอยเย็น
1: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับไม่มีใครบอกหรอกครับช่างแอร์ก็ไม่บอกคุณหรอกถ้าข้ามไปฝั่งตู้เย็นบ้างครับอาจารย
0: ์ตู้เย็นเนี่ยนะครับถ้ามันใช้ไปนานๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเสื่อมเนี่ยนะครับก็คือพวกตรงขอบเนี่ยยางเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับ ความเย็นจะรั่วถ้าเกิดเราเอามือไปอังตู้เย็นปิดแล้วเอามืออังเฮ้ยมันเย็นๆดูไอ้อย่างเงี้ยก็คือจะเปลืองไฟแล้วเนื่องจากความเย็นมันรั่วในยางตัวนี้มันจะมีฮีตเตอร์แล้วก็แม่เหล็กอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใส่ตัวฮีตเตอร์คือสร้างความร้อนไว้เนี่ยมันจะเกิดน้ำแข็งแล้วมันจะเปิดไม่ออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดตู้เย็นไม่ออก
1: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับทุกครั้งจับตู้เย็นเราจะโอ้ตู้เย็นนี่ทำไมมันร้อนขนาดนี
0: ้ขอบมันแล้วร้อนมันร้อนแค่ขอบเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนมันจะเปิดไม่ออก
1: ทีนี้ตู้เย็นนี่เราต้องมาล้างคอยเย็นคอยร้อนอะไรเขาด้วยไหมครับ
0: จริงๆก็ต้องล้างนะครับเจ้าคอยร้อนที่อยู่ข้างหลังนะม
1: ัน
0: จะมีแผงสีดำๆข้างหลังนะครับ วันไหนเราก็ต้องเอาของออกจากตู้เย็นบ้างแล้วก็ล้างตู้เย็นล้างคอยร้อนให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ามันมีขี้ฝุ่นจับมีอะไรจับมันก็แลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีมันก็จะเปลืองไฟเอาน้ำเช็ดทำความสะอาดแผงคอยร้อนให้ที่ถูกมันจับนะคร
1: ับ
0: เพราะแผงคอยร้อนเขาไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับแอร์หรอกเขาก็จะเป็นซี่ลวดเล็กๆเนื่องจากเขาใช้วัตต์ต่ำ

0: คือเปิดกับปิดเปิดกับปิดเหมือนเราเปิดพัดลมอ่ะเบอร์0กับเบอร์1เบอร์0ก็คือเย็นกับไม่เย็นแต่ถ้าเย็นแล้วค่อยๆหลีแล้วก็เปิดคือมันจะสมูทกว่าในการปรับอุณหภูมิ2ก็คือมอเตอร์เนี่ยเวลามันสตาร์ทแต่ละทีเนี่ยก็จะกินไฟเยอะเนื่องจากมันมีพวกคาปาซิเตอร์อะไรนี
1: ้
0: ระบบอินเวอร์เตอร์วิ่งด้วยรอบที่ต่ำเหมือนกับแทบจะไม่วิ่งเลยก็คือถ้าเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างที่1เลยนะเขาจะเย็นได้เร็วกว่าตู้เย็นปกติเพราะระบบอินเวอร์เตอร์สามารถเร่งรอบขึ้นไปมากกว่ารอบปกติได้2ก็คือเมื่อเย็นแล้วเนี่ยเขาไม่ออนออฟบ่อยก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยอายุยาวนานขึ้นเนื่องจากมันไม่ต้องสตาร์ทบ่อย
1: คุณผู้ดูคิดภาพเวลาคุณเข็นรถสักคันนึงอะ
0: ครับ
1: จากที่มันหยุดนิ่งแล้วคุณทำให้มันเลื่อนไหลเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แต่ถ้ารถมันเริ่มไหลแล้วคุณจะเข็นใช้แรงน้อยลง
0: ใช่ใช
1: ่อินเวอร์เตอร์เนี่ยคือเขาจะไม่เข็นรถแล้วหยุดนิ่งแล้วเข็นใหม่เพราะว่ามันเหนื่อยอินเวอร์เตอร์คือเขาจะเข็น
0: เข็นไปเรื่อย
1: ช้าหน่อยแต่ว่าเขาจะปล่อยให้ไหลไหลไหลไหลไปเรื่อย
0: ใช่ใช่ประมาณหลักการ
1: เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะช่วยเรื่องประหยัดไฟได้จริงๆ
0: ใช่มันประหยัดได้จริงอย่างที่2คือเสียงที่เงียบ
1: เป็นของแถมนะครับนอกจากประหยัดไฟแล้วได้เงียบด้วยนอกจากน้องเล็กเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เตารีดนะครับตอนนี้มีน้องคนสุดท้องเพิ่มมานะครับนั่นก็คือไดเป่าผมอันนี้เนี่ยอาจารย์เอามาทำไมครับ
0: ผมว่าไดผมเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่สาวๆหลายคนต้องใช้ทุกเช้าเลยถูกไหมครับตอนนี้คุณเอ็ดว่าไดเป่าผมกับเตารีดใครกินไฟเยอะกว่ากัน
1: โอ้ผมว่าเตารีดครับ
0: เดี๋ยวเรายังมีเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับเห็นเจ้าตัวน้อยๆอย่างเงี้ยนะราคามันก็เป็นหลายแสนบาทตัวนี้นะครับเขาเรียก data locker เขาจะเก็บว่าช่วงไหนของวันมีการใช้ไฟเท่าไหร่มันก็จะเก็บข้อมูลไว้
1: อาจารย์น่าจะเอาไดเป่าผมมาทดสอบให้เราดูกับเครื่องนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็ถ้าเกิดเราเป่าผมใช่ไหมครับเราเปิดแค่ลมอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขวัตต์มันก็จะอยู่แค่นี้แค่200กว่าวัตต์ใช่ไหมครับแต่พอเราเร่งเครื่องเต็มที่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ
1: ขึ้นไปแถว900
0: เนี่ย895 900แล้วนะครับก็คือเกือบ 1,000 วัตต์แล้วตัวเลขตัวบนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ผมปิดหมดนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดเตารีดให้ดูนะครับ
1: ครับ
0: เตารีดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ร้อนแต่ผมจะเร่งให้เขาร้อนขึ้นนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้เตารีดเริ่มกินที่ 2,000 วัตต์นะครับเริ่มทำให้ตัวเขาร้อนก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอเขาร้อนเสร็จเขาจะตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเตารีดเนี่ยกินวัตต์เยอะกว่าก็จริงแต่ว่ามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่ได้พอผมเนี่ยกิน 1,000 วัตต
1: ์ไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อยๆแต่ไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยได้พอผมก็เป็นตัวหนึ่งที่
1: กินไฟอยู
0: ่กินไฟเยอะพอสมควรกับในบ้านเรา
1: ถ้าอย่างนี้ทางฝั่งเตารีดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะไอ้นี่ทีละเยอะๆแล้ววิธีการบำรุงรักษาเขาล่ะครับ
0: ส่วนมากก็จะเป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับคอยเปลี่ยนน้ำล้างตะกันเพราะว่าของที่ใช้น้ำมาทำความร้อนส่วนมากจะมีตะกันตะกันก็คือฝ้าขาวๆนะครับการล้างตะกันก็จะใช้พวกน้ำส้มสายชูกรดอ่อนๆใส่เข้าไปแล้วเขย่าเขย่าตัวประสิทธิภาพของตัวหม้อเหล่านี้ก็จะดีขึ้น
1: ก็จะประหยัดไฟและประหยัดเงิน
0: ครับผม
1: เมื่อคุณแกะเครื่องทำน้ำอุ่นออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเทคนิคการประหยัดไฟจากเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี
0: ้ตะกี้เราเห็นแล้วว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณ900ใช่ไหม
1: ครับ
0: เตารีดเนี่ย
1: 2,000
0: 2,000 ไอตัวนี้ 3,800
1: โอ้โห
0: คือมันไม่ได้กิน 3,800 ตลอดเวลามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่พอมันตัดต่อบ่อยๆเนี่ยพอเราร้อนเราไปหลีพอมันเย็นเราเปิดอีกมันก็จะปึบปับปึบปับ
1: เหมือนที่อาจารย์บอก
0: ครับ
1: ตั้งแต่ครั้งพัดลมนะครับว่าเบอร์5เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมัน5ตอนที่เขาออกมาจากโรงงาน
0: ใช่ประสิทธิภาพมันก็จะเสื่อมลงครับไอ้ประตูพลาสติกตัวนี้จริงๆหน้าที่มันอย่างที่1ก็คือกันน้ำเนี่ยกระเซ็นเข้าไปเปียกพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ อย่างที่2ก็คือว่าถ้าหม้อมันระเบิดตัวนี้มันจะเป็นโล่กันไว้ไม่ให้มาโดนคนอาบก็จะมี2หน้าที่หลักของมันนะครับถ้าเราดูแลมันเป็นอะไรมันเป็นเราก็จะรู้ว่าเราต้องดูแลยังไงบ้างสภาพไหนก็ต้องใช้แล้วเลิกใช้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดีคืออย่างเห็นเนี่ยอุปกรณ์นี้มันดูใหม่ใช่ไหมแต
1: ่
0: เราลองนึกภาพใช้ไป5ปี10ปีแล้วเราไม่รู้ข้างในเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็ใช้จริงๆอ่ะผมว่าคุณจะเปิดมันดูบ้างถ้าสภาพสีตัวสายไฟมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ควรจะทิ้ง
1: เพื่อความปลอดภัย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวมันเนี่ยอยู่กับอุณหภูมิที่สูงกว่าเตารีดอีกแล้วคุณเอ็ดูสิสายไฟพลาสติกพวกนี้มันจะทนได้ถึง10ปีมั้ยมันทนไม่ได้หรอก
1: ถ้าชีวิตคนที่คุณรัก ราคาไม่ถึง 2,000 ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆก็ได้โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่เราเอ้ยราคาชีวิตท่านแพงกว่านั้นก็เปลี่ยนดูครับ
0: ต้องเปลี่ยนครับ
1: เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้เรื่องประหยัดไฟอาจจะไม่สำคัญเท่าความปลอดภัย
0: ใช่เพราะตัวมันค่อนข้างจะใช้พลังงานสูง

0: เอาละครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเน้นๆแน่นๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ดูน่าจะรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกับผมในวันนี้นะฮะยังไงขอขอบคุณอาจารย์สิทธิ์มากนะครับเอาไว้คราวหน้าถ้ามีเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอีกเราได้เจออาจารย์แน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมกับอาจารย์สิทธิ์ลาคุณผู้ดูไปก่อนนะครับเจอกันในซื้อเก่งคราวหน้าครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผาดข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประ

ส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม
3: ่จ้าลูก
4: พ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เชิญนั่งครับ
2: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
3: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอะนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลอะแค่เพศตัวเองอะคุณยังลืมอะเอาไปกรอกมาอีกที

0: นี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภทสองอย่างคุณอ่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานอ่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
1: ทำไมหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนทุกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อคะตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติ

0: รมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นละโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทําง
1: ั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมมันยังเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้มั้ยคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชได้ผมไหม
2: พุทธัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต
2: กิลาโส
3: นัตถิพันเต
2: โสโส
3: นัตถิพันเต
2: อัปมาโร
3: นัตถิพันเต
2: มนุสโสสิ
3: อามะพันเต
2: ปุริโส

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่สองถึงแม่สิบสองเริ่มเลยลูก

0: 3 8 24 3 9 27 33 39 40
1: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายล่ะลูก
2: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
2: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
1: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เข้าไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหรอ
1: คือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

0: เมื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล
1: โอมโอมไปโรงเรียน

0: ปกติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอนะลูกแต่เราก็ค่อยช่วยกันหานะ
2: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวหรอลูกบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยังไม่ปกติอยู่
3: เดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนอมเองครับ

0: ผมด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
6: หนูด้วยค่ะ
7: ผมด้วยครับ
8: หนูด้วยค่ะ

0: ไปโชคดีนะ
1: ครับ

0: ้ยเปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูได
0: ้เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้ามาในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวนี้เรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะอันนี้ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับนายเราขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรือว่าจะช่วยกันไป
1: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหนเนี่ย
0: เราต๊อดเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
1: แล้วนายไม่ได้ทำงานหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิแล้วเขาไปทำงานด้วยนะ
1: ได้

0: 19 ครับ 19 ครับ
1: ในตอสฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินร้านนะ
2: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
1: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
2: จริงนะครับผมไม่ได้ขโมยเลยครับ
1: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
2: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
1: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: นายกำลังทำอะไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำอะไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านๆอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่เปล่าไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

ขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพควันนี้พามาอยู่กันที่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูเทศบาลบึงยี่โถค่ะเพราะว่าที่แห่งนี้นะคะเราจะมาเจอกับบริษัทที่เขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าการที่จะให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างทั่วถึงอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่มีมากขึ้นในปัจจุบันรายละเอียดของบริษัทพิโอนีเดเวลลอปเมนต์ที่เขาอยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนเมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะคะเราจะมาทำความรู้จักกันค่ะกับบริษัท Peony Development จำกัดนะคะบริษัทที่มุ่งมั่นตั้งใจจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับสังคมจริงๆโดยเริ่มต้นตั้งแต่ภายในครอบครัวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงสังคมไทยณตอนนี้นะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะซึ่งสังคมผู้สูงอายุมันก็จะมีปัญหาตามมาเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้คราวนี้แล้วค่ะนั่นคือสิ่งที่ครอบครัว1ครอบครัวต้องมาช่วยกันดูแลแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพระดับสังคมนี่คือการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าดังนั้นบริษัท Peony Development เขาจะมาช่วยในเรื่องนี้อย่างไรและเป็น Social Enterprise อย่างไรวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางคุณธนพลลัคนาวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทPeony Developmentจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธนพลมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ คุณธนพลคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่คือเครื่องที่เรียกว่า iWalk
1: ครับ
0: อยากถามทางคุณธนพลค่ะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทำให้เริ่มคิดเริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยตรงนี้จุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: จุดเริ่มต้นนะครับก็จริงๆเราเป็นวิศวกรคนหนึ่งนะครับก็มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราก็อยากจะนำความรู้วิศวกรรมศาสตร์เนี่ยไปพัฒนาในผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเราพอดีเล็งเห็นนะครับในสังคมไทยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เรายังไม่ค่อยเกิดนะครับในด้านของการแพทย์นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมครับ
0: นำเข้าก็ต้องราคาสูงนะสิคะ
1: ใช่ครับก็เราก็เลยลองดูยิ่งค้นยิ่งรู้นะครับว่ายังไม่มีนะครับในเหมือนกับว่าบริษัทที่ผลิตและออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยตัวเองนะครับเราก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทีมงานเราเล็งเห็นนะครับควรจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเป็นจุดประกายให้แก่วิศวกรทั่วๆไป

0: ไปหรือว่านักประดิษฐ์ทั่วๆไปนะครับหรือว่าทั้งคุณหมอที่เป็นนักประดิษฐ์หรือว่าใครก็ตาม
1: ที่อ
0: ย
1: าก
0: ที่มีไอเดียนะครับมาช่วยกันนะครับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
1: แล้วตอนเริ่มต้นเลยที่ตั้งบริษัทขึ้นมาไอเดียแรกที่ทำเครื่องมือช่วยต่างๆนี่คือมันคืออุปกรณ์ตัวไหนอะคะ
0: จริงๆแล้วบริษัทตอนที่ตั้งขึ้นมาก็จะแบ่ง เราก็ต้องหาเงินทุนนิดนึงเราก็ใช้ความรู้ของเรานะครับในการรับของงานออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆทั้งวิศวกรรมเครื่องกลงานออโตเมชันอย่างที่จะเข้าสู่ Thailand 4.0 อย่างนี้เป็นต้นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเราทำเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงในองค์กรของเรานะครับเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ในอนาคตก็คือจะสร้างโปรดักต์ที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะครับในอนาคต
1: แล้วอุปกรณ์ตัวแรกที่เกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์แล้วทำสำเร็จมันคือเครื่องมือตัวไหนคะ
0: ณปัจจุบันนะครับตอนนี้คือเราจับของตัวเครื่องช่วยฝึกเดินหรือเกรดเทรนเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกที่จะนำร่องนะครับของพื้นตัวนำของตัวบริษัทที่จะนำสู่ตลาดนะครับ
1: แสดงว่านี่คือเครื่องตัวแรกแต่ไม่ใช่เวอร์ชันหน้าตาแรกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เวอร์ชันนั้นแรกที่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคะแล้วมีอุปสรรคอะไรในการทำตอนแรกไหมคะ
0: เวอร์ชันแรกๆนะครับก็คือจริงๆแล้วเกิดจากทางทีมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลนะครับ Lab CD Square นะครับที่มีท่านอาจารย์บรรยงเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับทีนี้เราผมก็เป็นนักวิจัยอยู่ในศูนย
1: ์
0: ครับเพราะว่าเราก็เป็นตอนนั้นเราก็เรียนวิศวกรรมทางการแพทย์นะครับเราพอดีเราก็อยู่ในแลบนี้ช่วยกันพัฒนานะครับในตัวของเครื่องมือตัวนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็เล็งเห็นว่ามันไม่ควรที่จะอยู่ในแลบอย่างเดียวนะครับเราก็ควรที่จะต้องเอาตัวนี้ออกสู่ชุมชนมันก็เป็นจังหวะพอดีที่เรากำลังจะนำตัวนี้ออกสู่ชุมชนแล้วก็มีทางรัฐบาลสนับสนุนให้ผลิตตัวเครื่องเกรดเทรนเนอร์หรือก็เครื่อง iWalk ตัวนี
1: ้
0: ออกสู่สถานที
1: ่
0: ชุมชนสถานที่พยาบาลสถานที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลตรงนี้ทั้งหมด10แห่งตอนนี้ก็คือเป็นจุดแรกจุดก้าวแรกที่เราได้พัฒนาตัวเครื่องนะครับออกไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริงครับ
1: งั้นต้องถามที่มาที่ไปตั้งแต่ตอนอยู่ในแลบหน่อยค่ะว่าทำไมถึงเลือกที่จะตัว iWalk ขึ้นมาแบบนี้มันเกิดอะไรจำนวนผู้ป่วยมันเยอะเหรอคะหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงต้องเป็นเครื่องตัวช่วยการเดินนี่ล่ะคะ
0: คือเครื่องตัวนี้นะครับก็คือถ้าสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดสมองคือถ้าเราผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเรียกว่า golden period time ก็คือถ้าเราสามารถรักษา
1: ได
0: ้อย่างทันนะครับก็ช่วยได้รักษาได้อย่างเร็วก็ยิ่งดีแล้วก็ถ้ามีการฝึกปฏิบัติฝึกฝนอย่างทุกๆวัน
1: นะคร
0: ับต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ช่วยให้การฟื้นฟูการกระตุ้นของสมองของผู้ป่วยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถกลับมาเดินได้อย่างคนปกติได้โอกาสเนี่ยสูงนะครับถ้ามีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยยังไงก็คือลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีเครื่องช่วยเดินเนี่ยน้ำหนักคนค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมครับนักกายภาพเนี่ยต้องทำกิจกรรมเยอะแยะคือไม่ใช่แค่ฝึกเดินนะครับต้องทำฝึกเท้าฝึกขาฝึกแขนแต่กิจกรรมของการฝึกเดินเนี่ยเป็นอะไรที
1: ่หนักที่สุด
0: เพราะว่าเราได้พูดคุยนะครับเราก็เราได้สอบถามถึงปัญหาของทีมนักกายภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือตอนนั้นก็มีท่านอาจารย์พัชรีแกก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีเครื่องช่วยเนี้ยมันจะช่วยให้นักกายภาพเนี่ยสามารถลดภาระโหลดไม่ใช่แย่งงานนะครับลดภาระการทำงานของนักกายภาพลดยังไงก็คือจากเดิมที่เราจะต้องประคองเท้าเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเดินถูกไหมครับ
1: ยกเท้าเพื่อให้เขาก้าวฝึกก้าว
0: เราก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องแต่ว่าการใช้เครื่องเนี่ยมันก็ต้องมีหลักในการศาสตร์ของทางการแพทย์ว่าเราจะmovement เราจะเคลื่อนผู้ป่วยยังไงไม่ให้เกิดอันตราย
1: จะเคลื่อนช้า
0: ใช่ตรงนี้มันก็ต้องมีการปรับจูนมาทำโปรแกรมทำพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมแต่คนไข้แต่ละรายนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ถามว่าปัญหาเนี่ยมันมีเยอะแต่ปัญหาหนักที่จะช่วยลดภาระเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเครื่องช่วยฝึกเดินตัวนี้มันช่วยได้มาก
1: ปัญหาหนักคือน้ำหนักถูกไหมคะ
0: น้ำหนักทั้งน้ำหนักทั้งปัญหา
1: คือถ้าเกิดเป็นท่าปกติพวกมือแขนอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถนั่งแล้วพยายามช่วยพยุงเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นการเดินนี่คือการทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดของผู้ป่วยเพื่อให้นักกายภาพเข้ามาช่วยดูแล
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดเจอ80นี่ก็2คนก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะ
0: บางคนก็90หรือ100นี่ก็

0: ค่อนข้างที่จะหนัก
1: เยอะอยู
0: ่ครับ
1: ซึ่งอันนี้ตัวเครื่อง iWalk ก็จะช่วยมาช่วยในเรื่องของการพยุงน้ำหนักต่างๆ
0: ใช่ครับช่วยในเรื่องของแทนที่นักกายภาพจะต้องจับเท้าพยุงให้คนพยุงอีกคนอาจจะใช้ถึง3ถึง4คนในการฝึกคนไข้1ถึงท่านตอนนี้เราก็ลดภาระถ้าคนชำนาญอาจจะใช้นักกายภาพแค่1คนในการช่วยดูผู้ป่วยในแต่ละรายแล้วเราก็ถามว่าภาระการทำงานของนักกายภาพก็ไม่เหนื่อยพอไม่เหนื่อยเนี่ยเขาก็มีแรงมีสมองในการไปทำกิจกรรมอื่นๆเพราะกิจกรรมในการกระตุ้นเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูเนี่ยมันมีอีกเยอะมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นภาระอย่างที่เรียนไปก็คือการเดินการฝึกเดินนะครับ
1: ก็จริงนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณธนพลบอกไปเลยมันมีช่วงที่เป็นโกลเด้นคือแบบช่วงที่แบบถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปมันอาจจะรักษายากขึ้น
0: อาจจะยากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการฝึกฝนคืออยู่ที่ใจกำลังใจ motivation ตรงนี้ก็สำคัญ
1: ซึ่งถ้าเกิดตรงนี้เราสามารถให้นักกายภาพแต่ละท่านเนี่ยดูแลแต่ละคนได้มากยิ่งขึ้นโอกาสที่คนไข้หรือผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษารับการฟื้นฟูก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เรามีการทดลองส่งไปยังแต่ละโรงพยาบาลไหมคะ
0: อ๋อก่อนที่จะมาเป็นเครื่องนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเท้าความถึงประวัติที่อยู่ในแลบนะครับของทางทีม CD Square นะครับเราก็มีการทดสอบนะครับกับผู้ป่วยจริงนะครับเราก็ร่วมมือทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ทั้งคณะกายภาพสาเวชนะครับคือเราร่วมมือกันปุ๊บเราก็จัดทีมนะครับเพื่อที่จะไปทดสอบที่ตอนนั้นเราไปที่จังหวัดนครปฐมตัวเครื่องนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ยกไปถึงโรงพยาบาลนครปฐมเลย
0: ยกไปที่ตำบลดอนใยหอมนะครับตอนนั้นเราขอความนุเคราะห์กับท่านนายกไปนะครับนายกเทศมนตรีนะครับที่เทศบาลตรงนั้นครับก็ขอความนุเคราะห์ขอเทสนะครับขอทดสอบกับผู้ป่วยจริงที่เป็นอัมพาตเรื้อรังจำนวนทั้งสิ้น15ราย
1: ผลเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผลนะครับก็คือเรามีการทำการทดสอบเทสอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเราเก็บผลทุกๆ2สัปดาห์นะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยนะครับมีแนวโน้มในการเดินการพัฒนาประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นถามว่าวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะเป็นวิธีการตามปฏิบัติของทางนักกายภาพในการทดสอบอย่างเช่นถ้าเราพูดกันภาษาเรานะครับงอแขนได้มากขึ้นเดินได้ไวขึ้นเดินได้เร็วขึ้น
1: พัฒนาการดูดีข
0: ึ้
1: น
0: เดินก้าวได้มากขึ้นยกเท้าได้สูงขึ้นอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ตัวผู้ป่วยเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับ
1: ซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลมายังภาพของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะพอคนป่วยเองเนี่ยกำลังใจมาสภาพร่างกายเริ่มกลับมาฟื้นฟูได้คนในครอบครัวเขาก็ดีใจด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่วันนั้นประทับใจมากก็คือที่ผู้ป่วยเขาเป็นมาผมจำไม่ได้ตัวเลขก็ประมาณสัก5ถึง10ปีตรงเนี้ยเขายกเท้าได้ประมาณ1เซนจากพื้นพอหลังจากที่ใช้เครื่องไปเนี่ยเขายกแบบยกลอยขึ้นมา
1: เลย
0: ใช่อันนี้อาจจะเป็นผลเพราะว่าเขามีกำลังใจในการ
1: ฝ
0: ึกฝนฟื้นฟูประกอบกับมีการเทรนนิ่งมีการฝึกฝนโดยนักกายภาพดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอแล้วเครื่อง iWalk ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยในการเทรนในการฝึกให้เขาก้าวย่างอย่างสม่ำเสมอเราก็คืนก้าวย่างให้เขาได้ครับ
1: แต่เชื่อว่าก่อนจะมาประสบความสำเร็จเห็นผลแบบนี้ได้เนี่ยการก่อตั้งบริษัทเพียวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะทำให้ตัว iWalk มันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคุณธนพล
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันมีอุปสรรคอะไรหรือว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือจุดที่เราม
0: ีความรักต่อยังไงดี
1: เราต้องมีความมุ่งมั่น
0: มุ่งมั่นในการพัฒนาแล้วก็คือเราต้องทำให้ได้ตามสแตนดาร์ดตามมาตรฐานตัวนี้ยังถามว่าณปัจจุบันเราก็ยังไม่หยุดพัฒนาเพราะว่าน
1: ี่คือ version 3ใช่ไหมคะ
0: เราต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ตามสแตนดาร์ดต่างๆนะครับตอนนี้เราก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ยังไม่หยุดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเหมือนกับว่าทดลองตลาดไพลอตทดลองใช้ใครสนใจตัวนี้เราก็จะไม่ได้ขายแบบ
1: ราคาสูง
0: แล้วเราไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะใช้จุดนี้ในการ
1: เข้าถึง
0: ผู้ที่ต้องการใช้จริงๆก่อนนะครับในส่วนแรกนี
1: ้แล้วอย่างนี้ในแง่ของการทำธุรกิจเหรอคะคือถ้าเกิดเราพูดถึงตัวเครื่องหน้าตาแบบนี้มันต้องมีต้นทุนอยู่แล้วด้วย

0: แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มาจากรายได้ของเราเองที่เรารับในเรื่องของงานออกแบบนะครับงานทําแบบต่างๆในงานของวิศวกรรมเราก็เอารายได้ทั้งสองส่วนตรงนี้แบ่งมาเพื่อมาพัฒนาตัวเป้าหมายของตัวโปรดักต์ตัวนี้ให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้ครับ
1: เห็นถึงความมุ่งมั่นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาตามกันต่อนะคะว่าก้าวต่อไปของตัว iWalk อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกันค่ะ

สำหรับเคสผู้ป่วยที่ฝึกเดินนะครับที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการเดินเนี่ยปกติแล้วเราก็จะฝึกคนไข้โดยการที่ให้คนไข้จับพาราเรลบาร์หรือคานคู่นะครับถ้าคนไข้ที่ยังแรงน้อยอยู่นะครับเราก็ใช้ตัวนั้นในการฝึกเดินแล้วก็ไกด์ขาคนไข้นะครับโดยที่เราอาจจะนั่งยองๆลงไปแล้วก็ช่วยไกด์ขาคนไข้ว่าให้ยกประมาณนี้ให้ก้าวประมาณนี้อย่างนี้นะครับแต่คนไข้มีกำลังที่แรงที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะให้เปลี่ยนเป็นไม้เท้าสี่ขาหรือเป็นไตฮอดเกนเป็นไม้เท้า3ขาต่อไป ดูที่ความสามารถของคนไข้ใจตามระดับนะครับถ้ายังอ่อนแรงมากๆก็อาจจะใช้พาราเรลบาร์ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวไตไม่ใช่ตัววอล์กเกอร์แต่แล้วถ้าแข็งแรงมากพอก็จะใช้เป็นไตฮอดเกนนะครับแต่พอเราใช้อุปกรณ์ช่วยพวกนี้เนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าเราจะต้องพยุงคนไข้ด้วยเราจะต้องไกด์ขาด้วยให้ทำได้ตามองศาที่เราต้องการอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้เรามีความยากลำบากตรงนี้เราจะต้องใช้ผู้ช่วยถ้าคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยก็อาจจะใช้ผู้ช่วยทั้งสองคนเนี่ยครับใช่เราถึงจะสามารถที่จะเทรนได้แต่ถ้าคนไข้ที่น้ำหนักตัวไม่มากโอเคเราสามารถที่จะใช้ผู้ช่วยหนึ่งคนเรานักกายภาพหนึ่งคนได้นะครับแต่พอมีตัวไอวอล์กเข้ามาช่วยเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีตัวพยุงช่วยพยุงตรงนี้ก็จะเบาแรงเราสามารถมีนักกายภาพคนเดียวดูแลได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผู้ช่วยนะครับเพราะเรามีตัวพยุงแล้วเราก็สามารถที่จะไกด์ขาคนไข้หรือแนะนำได้โดยที่ทางวิศวะเนี่ยเขาทำในเรื่องขององศาในการก้าวเดินเนี่ยให้ได้ตามองศาในการเดินที่ได้มาตรฐานได้ตามความปกติมากขึ้นมากที่สุดอย่างเงี้ยครับในแง่ของตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็ได้ความมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถที่จะเดินได้เพราะว่าตัวพยุงทำให้เขามีความมั่นใจที่จะลงน้ำหนักแล้วก็ก้าวเดินแต่ถ้าไม่มีตัวพยุงเนี่ยการที่มีตัวผู้ช่วยคนเดียวกับเราเนี่ยบางทีผู้ป่วยก็จะกลัวว่าจะล้มหรือเปล่าจะทำเขาล้มหรือเปล่าก็จะอาจจะเกร็งหรือไม่กล้าที่จะลงน้ำหนักหรือก้าวเนี่ยครับมีประโยชน์มากนะครับในเรื่องของการกระตุ้นสมองในเรื่องของการเรียนรู้ในการเดินที่จะฝึกเดินให้ถูกต้องตามกลไกมากตามกลไกการเดินมากที่ปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในส่วนของลดจำนวนคนดูแลลงแล้วก็คนไข้ที่สามารถที่จะเดินเองได้เราก็สามารถที่จะให้เขาเดินเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาดูก็ได้เราก็สามารถที่จะไปทำคนไข้คนจ้าต่อไปอย่างเงี้ยครับเราก็ลดจำนวนเวลาในการรักษาลงไป

0: สักครู่นี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าประโยชน์ของเครื่อง iWalk ที่มีเป็นอย่างไรบ้างผ่านทางมุมมองของนักกายภาพอย่างคุณสราวุธนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าแผนการในอนาคตที่จะพัฒนาเครื่อง iWalk นี้จะเป็นอย่างไรคะกับทางคุณธนพลค่ะ
1: ครับ
0: คุณธนพลคะตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นเวอร์ชันที่มันโอ้โหมีการพัฒนาต่อไปมากน้อยแค่ไหนรวมถึงตัวบริษัทเทลนี้เองเนี่ยค่ะจะมีการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกนะครับตัว

0: iWalk นี้นะครับเราก็จะพัฒนาให้เข้าสู่เครื่องมือทางการแพทย์ระดับสากลนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเราเลยยังต้องในเวอร์ชันต่อไปเนี่ยเราอาจจะใส่ในตัวออปชันอุปกรณ์เสริมในการวัดผู้ป่วยนะครับหรือว่ามีการทำเก็บดาต้าเบสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในแผนอนาคตของตัว iWalk ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแผนการตลาดของเราด้วยนะครับอีกทั้งเรายังอยากจะพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆนะครับแบบครบวงจรนะครับในเรื่องของการกายภาพฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดซึ่งตอนนี้ทางทีมของเราเองนะครับทางแล็บก็มีทีมต่างๆเนี่ยที่ช่วยกันทำอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นหลังจากที่ใช้เครื่อง iWalk เสร็จแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เดินบนเครื่องก็ต้องการไปเดินบนพื้นดินนะครับเราก็มีน้องในแล็บที่ช่วยกันทำนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินอย่างเช่นเรียกว่าเครื่อง Space Walker เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยฝึกเดินบนพื้นราบนะครับหรือไม่เราก็จะมีทีมงานอื่นๆนะครับที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผู้สูงอายุก็มีนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายจากท่านั่งเป็นท่ายืนตรงนี้เพื่อช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของทางผู้สูงอายุก็มีเช่นกันและเราก็จะมีพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวสุดท้ายก็ตอนนี้มีที่กำลังจะร่วมมือกับทีมของพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับทำเตียงนะครับทำเตียงลดแผลกดทับนะครับสามารถพลิกสำหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะครับตอนนี้เรากำลังทำเพื่อแจกจ่ายตามชุมชนอยู่นะครับ
1: แล้วในแง่ของตัวบริษัทเองนะคะการที่เราจะเห็นแผนพัฒนาตัวอุปกรณ์ตัวของเครื่องมือต่างๆไปได้ขนาดนี้มันจะเป็นต้องใช้เงินทุนเหมือนกันเรามีแผนรองรับยังไงบ้าง
0: แน่นอนครับตอนนี้คือเราก็เหมือนว่าเราก็พอเพียงในระดับนึงเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีช่องทางที่สนับสนุนอย่างเช่นผู้ใดที่บริษัทใหญ่ๆที่ต้องการ CSR บริษัทตัวเองนะครับต้องการเอาเครื่องตัวนี้ไปแจกจ่ายชุมชนที่เข้าถึงตรงๆเนี่ยก็ติดต่อเราเราก็จะเป็นผู้ผลิตแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนนั้นๆเพราะว่าตามที่ชุมชนต่างๆเนี่ยบางทีเงินสนับสนุนของทางรัฐบาลเขาอาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าบริษัทใหญ่ต้องการที่จะสนับสนุนในตามชุมชนตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีเป็นผู้ผลิตที่จะช่วยเหลือนะครับในตามที่ชุมชนอย่างนั้นให้ได้นะครับ
1: แล้วนอกเหนือไปจากเรื่องของตัวเงินทุนนะคะมันมีด้านไหนอีกไหมคะที่อยากจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งจากฝั่งของภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคร
0: ับก็จริงๆแล้วก็ช่องทางทางการตลาดของทางเครื่องมือแพทย์นะครับเราก็อยากได้ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องอย่างตรงๆอย่างเข้าถึงนะครับเราจะได้ติดต่อตรงเพื่อที่จะนำเครื่องตัวนี้ให้เข้าไปสู่ผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะปัจจุบันอาจจะ
1: เราไม่รู้ว่า
0: จุดไหนที่เราจะนำเข้าไปบ้างนะครับ
1: แล้วสุดท้ายค่ะสำหรับน้องๆเองที่อยากจะตอนนี้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของตัว SE และอยากจะกลับมาเป็นกลายเป็น SE แบบทางของทางคุณธนพลเนี่ยค่ะอะไรถึงคนกลุ่มนี้หน่อยไหมคะ
0: ก็จริงๆอยากให้ทุกบริษัทมีแนวคิดเป็น SE นะครับเพราะว่าถ้าคิดถึง SE แล้วเนี่ยทุกคนก็จะคิดถึงกันและกันนะครับพอคิดถึงกันและกันเนี่ยมันจะทำให้ต่างคนต่างเนี่ยเพื่อกูลกันนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบกันเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็จะเพื่อสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อสังคมร่วมกันนะครับน้องๆที่สนใจที่อยากจะทำหรือว่าพี่ๆหรือว่าท่านใดก็ตามนะครับที่อยากจะทำเป็น SE นะครับก็ลองถามตัวเองก่อนว่าเรามีใจที่จะมุ่งไปทางไหนอยากได้อะไรเป็นอันดับแรกของชีวิตอยากได้อะไรที่สำคัญของเราก่อนอันดับแรกเงินหรือว่าการให้นะครับในแลบเราคิดว่าเราทำเพื่อทั้งการให้นะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งอื่นก็น่าจะตามมาทีหลังนะครับ
1: เป็นการให้ในที่นี้เนี่ยพอเราได้ให้คนอื่นเราก็ได้อะไรกลับมาเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แสดงว่าของทางคุณธนพลเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทำธุรกิจควบคู่กับการทำ SE นั้นสามารถทำไปด้วยกันได้
0: แน่นอนครับ
1: แน่เลยค่ะงั้นเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับการทำธุรกิจดีแบบนี้ของทางฟิโอนีนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของธุรกิจนะคะที่สามารถทำให้ภาคธุรกิจกับส่วนที่เป็นเพื่อสังคมหรือ social enterprise ไปด้วยกันได้ค่ะและยังคงไม่หยุดเพียงแค่ตัว iWalk เวอร์ชันนี้เท่านั้นนะคะทางพีโอนียังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะก็เพื่อสังคมของเราเองให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนวันนี้ทั้งแต่แล้วก็ทางคุณธนพลต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับรายการ Set Social Impact สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิวราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดิน

พระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปิชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระราชฤทัยอันเข้มแข็งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยทรงตระหนักว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติประทับใจประจักษ์ชัดเมื่อส่งพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขัน4เกมครั้งที่33

วันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้เป็นดั่งของขวัญทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคีย์โบ๊ท SSL47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการทรงร่วมงานกับทีมอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายสู้ศึกทางน้ำอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จการแข่งขันเรือใบซึ่งต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมอย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอันเป็นเลิศที่พาทีมเรือไทยทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำแรกความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติวิชาสามารถในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ความประทับใจนี้ประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการส่งทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ส่งพระปีชาสามารถและส่งเปลี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ส่งสนับสนุนและส่งร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบกรณิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดิฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกที่ทรงได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ส่งช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างสง่างามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ส่งมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปิชาสามารถและมีความสนพระราชหฤทัยในกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือ

จักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและสมทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพรวมถึงทรงเป็นทั้งขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกีฬาทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริง

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568วันนี้เวลา 14:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2525เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องส่งเสริมเชิดชูบุคคลองค์กรและหน่วยงานที่เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ทำนุบำรุงสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในปีนี้มีพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานที่มีคุณสมบัติมีผลงานถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประกอบด้วยพระสงฆ์94รูปคารวะ52คนและหน่วยงาน14แห่งทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรไปแล้ว 6,017 รูปและคนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 นณวัดนางมะตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิจิตรธรรมรัตน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรวัตรตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระภาวนาวชิรวัตรขวัญชัยธรรมบโรหรือหลวงพ่อขวัญชัยเป็นเจ้าอาวาสวัดนามตูมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นพระเถราจารย์เปี่ยมด้วยเมตตาและมีปฏิปทาอันงดงามอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์การพัฒนาและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาโดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:30 นาทีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระราชวชิรรัตนาภรณ์ปวรเจติยกิตธาดามหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดอรุณราชวรารามมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569
พระราชวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระสงฆ์มีผู้มีบทบาทสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์และงานสาธารณสงเคราะห์โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพระพรหมวชิรเมธีในการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านณวัดอรุณราชวรารามเริ่มโครงการวัดศูนย์กลางแห่งเมตตาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์สามเณรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจำนวนมากและโครงการจิตอาสาเรารักพระปรางที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดอรุณราชวรารามพร้อมผลักดันพระปรางวัดอรุณราชวรารามสู่การเป็นมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569คณะกรรมการชุดนี้มีนายปลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการได้แก่พลอากาศเอกชลิตภุกพาสุขพลเอกกัมมนาทรุดดิษฐ์พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.เป็นกรรมการและเลขานุการมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ระหว่างวันที่1พฤษภาคม2568ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ใน33จังหวัดจำนวน103โครงการในช่วงปี2564ถึง2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น46โครงการซึ่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลา3ปีไปแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม4โครงการและพิจารณาโครงการที่เสนอเป็นโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมจำนวน6โครงการประกอบด้วยภาคกลาง1โครงการได้แก่โครงการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายกและภาคเหนือ5โครงการซึ่งเป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน2โครงการอาทิโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุ่นพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดแพร่และโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำจำนวน3โครงการอาทิโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเหล่าซีก๋วยหมู่ที่16บ้านเหล่าชีก๋วยอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ

กุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุบรรณคีรีวัดดาวดึงสารามวัดเทพากรวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดประชาสังคมวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดหายโศกวัดลำดวนจังหวัดหนองคายวัดชลประธานราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์นวศิลาชัยจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทซีบราทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจธนาคารเฮาส์จำกัดมหาชนและบริษัทสำนักงานกฎหมายวงศ์สกรสิริจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีหกไกรสอนวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสามัคคีบรรพตจังหวัดชลบุรีวัดนครอินทร์วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบีระวันจำกัดบริษัทสหกรรมกรกิจจำกัดศูนย์การค้าชิบูย่าประตูน้ำและเครือโรงแรมเวลาดีและบริษัท RPR จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้ระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 15:30 นาทีโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2560โดยมีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานในการเชิญไปอาหารพระราชทานอาทิข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทาโกยากิชีสฟรายสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไอศครีมพร้อมทั้งน้ำดื่มและน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์ส่วนเจตระดาโรงเรียนแห่งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผ่านโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทยและกระบี่กระบองปลูกฝังเจตคติและเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตอาสาให้แก่ผู้บริหารครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน257คนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:45 นาทีณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับ
5: อืม
6: เอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว

0: ัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
1: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
0: ไปค่ะ
2: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
0: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการผลักดันแล้วก็ขับสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นก็คือศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานั่นเองค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ชมนั้นร่วมติดตามไปพร้อมๆกันสำหรับเทปนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโรงเรียนคุณธรรมนั่นเองค่ะโรงเรียนคุณธรรมที่อ้อมว่านี้นะคะอยู่ที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่นอกจากจะทำหน้าที่เป็นองค์กรในการบ่มเพาะความรู้ด้านวิชาการให้กับนักเรียนมีความเก่งมีความรู้ในด้านวิชาการแล้วเนี่ยโรงเรียนนี้ยังมีนโยบายนะคะจากทางผู้บริหารโรงเรียนในการเน้นเรื่องของคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนด้วยเพื่อที่จะมุ่งหวังนะคะให้พวกเขาเหล่านั้นพอโตไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนดีมีคุณธรรมนอกจากเป็นคนดีในสถาบันครอบครัวแล้วก็ยังจะเป็นคนดีต่อสังคมแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงประเทศชาติต่อไปนะคะวันนี้เราเชิญนะคะผู้บริหารของทางโรงเรียนมาร่วมพูดคุยกันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณวันวิมลทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นจังหวัดลพบุรีสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอขอบพระคุณที่วันนี้ท่านผอ.ให้เกียรติร่วมรายการนะคะคุณธรรมคุณทำได้ในวันนี้เห็นว่าเดินทางมาจากลพบุรีเลย
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยถึงนโยบายต่างๆสำหรับโรงเรียนที่ผอ.ดูแลอยู่ตอนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนแล้วก็สอนในระดับชั้นไหนบ้างคะ
1: ค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด241คนข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษา20คนค่ะ
0: มีคุณครู20คน
1: ใช่ค่ะ
0: นักเรียน200กว่าคน
1: ค่ะ
0: ปริมาณนี้ผอ.มองว่าเพียงพอไหมกับจำนวนนักเรียนที่เราดูแลอยู่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะ
1: ก็คิดว่าเพียงพออยู่ค่ะก็ดูแลได้ทั่วถึงค่ะ
0: ทั่วถึงอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มาเรื่องของนโยบายในการดูแลโรงเรียนกันบ้างนะคะโรงเรียนนี้เนี่ยมีนโยบายที่ผอ.เน้นหนักในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมผ่านโครงการอะไรบ้างคะผอ.ค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมเรื่องของคุณธรรม
0: ค่ะ
1: นะเราก็ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10นะทั้ง4ด้านมาบริหารจัดการแล้วก็มาบูรณาการกับโครงการของในหลวงรัชกาลที่9น
0: ะคะ
1: ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมก็มีโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็คือโครงการคุณธรรมนำชีวิตสิทธิ์แก่งเสือเต้น
0: ค่ะ
1: นะคะตรงนี้นะคะ
0: ค่ะเป็นโครงการลักษณะแบบไหนคะ
1: ค่ะก็จะเป็นโครงการที่มีการพัฒนานักเรียนตามโครงงานของคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
0: ค่ะ
1: ก็คือด้านวินัยนะแล้วก็เรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็มารยาทแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงในอัตลักษณ์ของโรงเรียน4ด้านเนี่ยน
0: ะ
1: เราก็จะมีการแบ่งนะโครงงานที่ทำแต่ละด้านเพื่อพัฒนาฝึกนะให้นักเรียนเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างเช่นด้านวินัยเนี่ยโรงเรียนก็จะมีโครงงานอย่างเช่นทั้งหมดแถวตรงนะแล้วก็โครงงานข้าวใครเหลือคะแล้วก็โครงงานเรื่องของจิตอาสาเรื่องต่างๆนะแล้วก็โครงงานในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะส่วนตัวเนี่ยนะของเด็กเนี่ยยืมเขาเราเอ่ยขอก็เป็นโครงงานที่มีการดำเนินการนะก็คือนักเรียนเนี่ยมีความให้มีความซื่อสัตย์สุจริตคือเวลาเราจะเอาสิ่งของหรือยืมสิ่งของจากคนอื่นเนี่ยนะคะก็จะต้องยืมเขานะคะก็เพื่อเป็นการผูกกัลยาณมิตรไม่ใช่ว่าไปเอาของเข้ามาโดยที่เราไม่มีการยืมก่อนนะแล้วก็เรื่องของมารยาทค่ะมารยาทก็ยิ้มใส่ไหว้สวยก็คือเน้นในเรื่องของการไหว้ที่สวยงามนะอันนี้บ่งบอกถึงมารยาทนะคะถึงความอ่อนน้อมถ่อมของเด็ก
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นแล้วก็เรื่องของโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องของความพอเพียง1เขตสี1ผลิตภัณฑ์
0: ยังไงคะ
1: ก็คือเราเนี่ยในโรงเรียนเรานะคะเราจะแบ่งเขตสีเป็น10เขตสีโดยในแต่ละเขตสีของเราเนี่ยก็จะมีพี่นะพี่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษานะเป็นผู้ดูแล
0: เป็นเหมือนพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในเขตสีเนี่ยเรามีนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงม.3นะมีตั้งแต่1คนถึง20คนประมาณนั้นก็จะมีพี่นะที่คอยดูแลช่วยเหลือนะดูแลน้องทุก ทุกโครงงานในกิจกรร
0: ม
1: เราจะทำผ่านโครงงานในเรื่องของพี่ดูแลน้องทั้งหมด
0: ค่ะ
1: ก็คือเราไม่ได้แบ่งเป็นของระดับชั้นนะคะที่โรงเรียนเราจะแบ่งเป็นเขตสีนะแต่ส่วนใหญ่นะที่เขาทำกันก็คือชั้นป.1จะมีพี่มีหัวหน้าชั้นดูแลแต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะว่ามีพี่ดูแล
0: ค่ะแสดงว่า1เขตสีที่ผอ.เล่าให้ฟังนี่ก็คือจะต้องมีนักเรียนจากหลายระดับชั้นมารวมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเราไม่ได้แบ่งตามระดับชั้นถูกต้องไหมฮะเราแบ่งเป็นสีม่วงสีแดงสีเหลืองแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะปะปนกันทุกระดับชั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะทำให้น้องๆเขาเรียกว่าอะไรฮะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับนอกจากเพื่อนห้องอื่นแล้วก็ยังเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องคนอื่นๆด้วยค
1: ือ
0: นอกจากเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแล้วน้องๆยังได้ในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ด้วย
1: การอยู่ร่วมกันและการทำงานเป็นทีมด้วยอย่างนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากโครงการนี้แล้วมีโครงการอื่นอีกไหมคะท่านผอ.คะ
1: ก็จะมีโครงงานกิจกรรมเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสน
0: อ
1: ก็มาต่อเนื่องจากโครงงานของคุณธรรมที่ทำตามอัตลักษณ์ทั้ง4ด้านในทุกวันศุกร์นะคะเราก็จะมีกิจกรรมชั่วโมงสุดท้ายนะคะเราก็จะเอา10เขตสีนะคะที่เราแบ่งกันไว้เนี่ยก็เข้ากิจกรรมของชั่วโมงกิจกรรมเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสนอก็คือในส่วนที่ในระหว่างเนี่ยนะในการทำกิจกรรมเนี่ยช่วงแรกก็จะเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม
0: ค่ะ
1: นะเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมของนักเรียนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีกิจกรรมเรียกสมาธิ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กิจกรรมที่เราเนี่ยนะที่ต้องการให้ทำอยู่ทุกสัปดาห์ก็คือเป็นกิจกรรม mind map ก็คือในเขตสีของตนเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาในสัปดาห์นี้นะคะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆของเขตสีของตัวเองที่ดูแล้วไม่พึงประสงค์หรือว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นปัญหากับสมาชิกเขาก็จะเอาปัญหาเหล่านั้นมาพูดคุยกันนะแล้วก็ทำเป็น mind mapping นะว่าปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาแล้วก็คุณธรรมจากเรื่องที่เขาเป็นปัญหาอย่างเช่นนักเรียนมาโรงเรียนสายนะคะอย่างพี่มาโรงเรียนสายทำให้เขตสีทำงานของตัวเองไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาแก้ปัญหาว่าวิธีการทำอย่างไรก็คืออาจจะให้พี่

0: ที่มาเรียนแต่เช้าเพื่อที่ว่าเขตสีต่างๆเนี่ยก็จะทำงานได้เรียบร้อยมากขึ้น
1: ค่ะนอกจากกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนแล้วเรามีการส่งเสริมกิจกรรมนี้ต่อชุมชนหรือว่าบริเวณหมู่บ้านที่น้องๆอาศัยอยู่ด้วยไหมคะท่านผอ.คะต้องน้องๆมีส่วนร่วม

0: ขาได้ออกไปช่วยเหลือชุมชนอย่างจริงจังได้เห็นได้ชัดเจน
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทำควบคู่กันไปกับการศึกษาหาความรู้ในโรงเรียน
0: ใช่ค่ะ
1: เราแบ่งความสำคัญของกิจกรรมในการที่จะเพิ่มหรือว่าลดกิจกรรมต่างๆผอ.มีวิธีในการดูตามบริบทความเหมาะสมของสถานการณ์นั้นๆยังไงบ้างว่าเราควรจะเพิ่มด้านไหนเข้าไปหรือว่าเราควรจะลดด้านไหนลงมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือเราก็จะมีการกิจกรรมเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสนอเราก็จะดูว่าถ้าสมมติว่าเด็กมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมด้านไหนนะคะเราก็จะมีการจัดอบรมให้กับเด็กนักเรียน
1: อ
0: ย่างสมมติว่าเราจะมีกิจกรรมที่มีพระนะคะมาจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนน
1: ะ
0: เป็นการขัดเกลาเรื่องของนิสัยของนักเรียนเนี่ยค่ะให้ดีขึ้นอาจจะเจอปัญหาอย่างตรงประมาณนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะทีนี้จากการทำกิจกรรมต่างๆที่เรามีการออกแบบหลักสูตรออกมาเราพบอุปสรรคอะไรที่ทำให้เราจะต้องมาใส่ใจมาออกแบบชุดแก้ปัญหาเป็นพิเศษกับนักเรียนที่เราอยู่ในความดูแลในสถานการณ์ช่วงนี้ไหมคะผอ.ค่ะ
0: ก็คือเราเป็นนักเรียนที่มีขยายโอกาสนะคะเด็กก็จะมีพฤติกรรมที่แบบค่อนข้างที่จะแปลกเราก็อาจจะมีกิจกรรมที่เพิ่ม
1: นะ
0: อย่างเช่นเราอาจจะเอากิจกรรมเรื่องของการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนมาควบคู่บูรณาการกับคุณธรรมอย่างเช่นพี่ดูแลน้องอย่างเช่นว่าในส่วนของอันนี้พูดถึงเรื่องของผลสำเร็จนะ
1: คะ
0: ก็อาจจะมีกิจกรรมลูกรักนะลูกรักติดตัวของครูอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะว่าเป็นการส่งเสริมให้คุณครูเนี่ยดูแลเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้วยนะก็คือหมายว่ามีลูกของตนเองนะที่มีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของการอ่านออกเขียนได้ด้วยก็ให้คุณครูแต่ละท่านเนี่ยนะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูเรื่องของลูกหลักของตัวเองเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการของเราก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมได้เพิ่มเติมค่ะ
1: พอเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษกับคุณครูในโรงเรียนบ้างไหมคะว่าในแต่ละเทอมในแต่ละปีการศึกษาเราจะต้องเน้นในเรื่องไหนบ้างหรือว่ามีนโยบายอะไรมาที่เรามอบหมายให้คุณครูแต่ละท่านเป็นพิเศษ
0: ก็โครงการที่เรามอบหมายเป็นพิเศษนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนคุณธรรมค่ะเราต้องเรื่องของคุณธรรมนำความรู
1: ้
0: ถ้าเด็กได้เป็นเด็กดีนะเด็กดีเด็กที่มีคุณภาพเด็กที่มีระเบียบมีวินัยแล้วเนี่ยคนเก่งก็จะตามมา
1: อ
0: ันนี้คือเน้นนโยบายเรื่องของการปฏิบัติตนตามโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราจะมีการดำเนินการนะคะอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็มีวิธีการต่างๆที่จะมาช่วยดูแลเด็กนะตรงนี้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ก็จะมีการประชุมกับคุณครูอยู่ตลอด
0: ใช่
1: เพื่อวัดผลว่าน้องๆเป็นอย่างไรบ้าง
0: ใช่มีกิจกรรม PLC คือการประชุมประชุมแบบเป็นการติดตามประเมินผลอย่างนี้แล้วค่ะอย่างที่น้องบอกเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมที่ผอ.เล่ามาเราได้มีโอกาสเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้มีหลายกิจกรรมเลยที่น้องๆมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านชุมชนหรือว่าจะเป็นเห็นภาพเมื่อสักครู่เหมือนน้องๆก็ปลูกผักในโรงเรียนด้วยแบบนั้นแสดงว่าเราก็เรื่องของการเศรษฐกิจพอเพียงเราก็แอดไซน์เข้าไปอยู่ในหลักสูตรแสดงว่าก็ปลูกกันอยู่ตลอดทั้งเทอมอยู่แล้ว
0: ก็คือเราเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็มี10เขตสีน
1: ะ
0: ที่เราเนี่ยได้เห็นนะคะก็จะมีปลูกผักนะ
1: คะ
0: แล้วก็จะมีเห็ดแล้วก็จะมีน้ำส้มกวนไม้นะแล้วก็มีมันเบอร์รี
1: ่
0: นะแล้วก็จะมีต้นอ่อนทานตะวัน
1: อันนี้ที่น้องๆดูแลกัน
0: ใช่ค่ะก็จะมี10เขตสีโดยมีพี่ดูแลอยู่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นฮูลาฮูป
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นกิจกรรมออกกำลังกายเพิ่มเติมอันนี้ก็เลี้ยงไก
1: ่นะ
0: คะอันนี้ก็จะมีโรงเรือนเลี้ยงไก่นะคะ
1: อุ้ยเยอะนะคะไม่ใช่น้อยๆนะคะ
0: อย่างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนี่ยคือเราให้เด็กได้ดูแลในโรงเรียนแล้วเราก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของทักษะอาชีพก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ยนำไก่ที่โรงเรียนเนี่ยเอาไปเลี้ยงที่บ้านก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของการประหยัดให้เด็กนักเรียนด้วย
1: คือน้องสามารถเอาไก่จากโรงเรียนไปเลี้ยงที่บ้านได
0: ้ใช่ครับเมื่อปิดเทอมที่แล้วนะคะเราก็เอาให้ไก่กับนักเรียนนะคะ5ตัวค่
1: ะ
0: เราไปลองทดลองให้กับเด็กเด็กก็สนใจแล้วก็ผู้ปกครองก็ชอบโครงการนี้มากๆค่ะ
1: แล้วไก่5ตัวนั้นยังอยู่จนถึงทุกวันน
0: ี้ยังอยู่ค่ะเพราะว่าผอ.เนี่ยได้ไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนมาย
1: ังอยู่ครบ
0: ยังมีรูปภาพอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าย
1: ังไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารใช่ไหมคะผอ.
0: ยัง
1: อยู่ดีนะ
0: ยังอยู่ดีมากเลยค่ะ
1: โอเคค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทำให้น้องๆมีความรับผิดชอบนะคะในการดูแลสิ่งต่าง

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมโครงงานต่างๆที่ดูแลอยู่แล้วที่รับผิดชอบอยู่แล้วก็จะมีเรื่องของการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงไก่เข้ามาด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะนำมาบริโภคภายในโรงเรียน
1: แล้วก็มีจัดเป็นตลาดนัดอาชีพที่โรงเรียนนะคะก็เรามีเขตสี10เขตสีนะคะแล้วก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวแล้วเวลาซึ่งสิ้นเดือนนะคะต้นเดือนเนี่ยก็คือในวันจันทร
0: ์ค่ะ
1: นะเราก็จะมีจัดตลาดนัดอาชีพก็คือนำสิ่งของที่อยู่ในโรงเรียนนะคะมาจำหน่ายแล้วก็เชิญชวนเครือข่ายนะภาคีเครือข่ายหรือผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาจำหน่ายหรือมาซื้อของในโรงเรียนเป็นการปลูกฝังให้กับนักเรียนในเรื่องของการใช้เรื่องของการทำงานเป็นทีมการบวกเลขหรือเป็นการฝึกเรื่องของเป็นการเพิ่มทักษะนะของนักเรียน
0: อย่างเป็นได้เป็นอย่างดีที่จัดบ่อยไหมคะ
1: ก็ตอนนี้นะคะก็เป็นประมาณเดือนละครั้งต้นเดือนนะคะ
0: ค่ะในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของการพูดคุยแล้วนะคะทีนี้อยากทราบจังเลยค่ะว่าผอ.มีนโยบายอะไรที่จะขยายต่อจากนี้ในอนาคตอันใกล้นี้ที่เราตั้งใจที่จะทำหลังจากนี้ไหมคะ
1: ค่ะก็ที่เราจะขยายนะคะ
0: ค
1: ือสิ่งที่เราจะทำเลยเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งสะเต้นเนี่ยมีโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม2โรงเรียน
0: อ๋อ2
1: นะคะเราจะมีแบบที่เราดูแลอยู
0: ่ค่ะ
1: นะแล้วก็ท่านพลเอกบัณฑิตมาลัยอริสูรก็ได้มีการตรวจเยี่ยมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็มีการช่วยเหลือแล้วก็จะมีการจัดอบรมซึ่งจะมีวันที่18กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นการอบรมให้กับทางผู้บริหารแล้วก็คณะครูแล้วก็นักเรียนในกลุ่มของโรงเรียนนะคะของโคกสำโรงซึ่งเป็นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต1
0: ค่ะ
1: อยู่กันคนละเขตค่ะจะเป็นเครือข่ายแต่เราทางทีมเราเนี่ยก็จะไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แล้วก็นำครูแล้วก็นำนักเรียนไปฝึกประสบการณ์ในเรื่องของกิจกรรมคุณธรรมด้วยค
0: ่ะผลสัมฤทธิ์ที่ได้เราพอใจมากน้อยแค่ไหนคะผอ.คะ
1: คือถ้าเราจากที่เคยอยู่นะ
0: คะ
1: ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการพัฒนาคุณธรรมเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าการพัฒนาคุณธรรมทำอย่างต่อเนื่องน
0: ะ
1: นักเรียนก็จะมีคุณธรรมมีระเบียบมีวินัยนะอันนี้เห็นได้เลยนะคะจากพฤติกรรมของนักเรียนดีขึ้นมาก
0: จะไม่ค่อยสนเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: มีความรับผิดชอบ
1: ใช่เพราะว่าถ้าธรรมดาเนี่ยเด็กเนี่ยในระดับมัธยมเขาก็จะมีลักษณะว่าที่จะมีเกเรติดสื่อเกมออนไลน์แต่ของเราเนี่ยก็ใช้กระบวนการของคุณธรรมมาช่วยในเรื่องของบ่มเพาะนะในเรื่องของจิตใจแล้วก็พฤติกรรมของนักเรียนนักเรียนก็จะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะคะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนตัวอย่างที่วันนี้ได้มีโอกาสนำมาพูดคุยกันในรายการนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีการออกแบบหลักสูตรที่นอกจากเรื่องของการให้ความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยก็ยังเน้นไปที่เรื่องการทำกิจกรรมทางด้านของคุณธรรมอยู่ตลอดเลยนะคะต
1: ั้
0: งแต่มีการดำเนินการมาเป็นตลอดระยะเวลานานแล้วก็เห็นผลสำเร็จที่น่าพอใจวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผอ.นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนตัวอย่างที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะแล้วเสร็จไม่ได้เลยนะคะว่าเรื่องของคุณธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะคะสำหรับการบ่มเพาะหล่อหลอมเยาวชนไทยให้เติบโตขึ้นนะคะนอกจากเรียนเก่งด้านวิชาการแล้วคุณธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆค่ะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามกันต่อค่ะ

0: ้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
1: ร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภากับชุดคณะกรรมการ
0: ในรายการบทบาทกรรมาธิการ
1: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
2: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
3: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
2: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
4: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแปงไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
5: สภารัศดรพิเศษตอนปัจจุบันนี้เป็นคนติดเสริม

0: หลงเพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: เมื่อถูกระรานทางไซเบอร์หรือบูลลี่อย่าตอบโต้เพราะจะทำให้สถานการณ์บานปลายไม่เอาคืนเพราะเราจะกลายเป็นผู้กระทำผิดด้วยเช่นกันบันทึกภาพคลิปหรือข้อความให้ร้ายไว้เป็นหลักฐานเพื่อรายงานต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายส่งข้อมูลรายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับทางสื่อสังคมออนไลน์ลบแบนบล็อกผู้ระรานทุกช่องทางการเชื่อมต่อคิดก่อนพิมพ์โพสหรือแชร์ข้อมูลใดๆบนสื่อออนไลน์ไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนทำผิดเสียเอง

0: กลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะจะพาทุกท่านนั้นไปติดตามเรื่องราวของการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรักและความเข้าใจที่ผู้บริหารนะคะเจ้าของกิจการมีต่อองค์กรมีต่อพนักงานค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้โมเดลธุรกิจนะคะจากขนาดเล็กขยายตัวเป็นขนาดใหญ่มีพนักงานเป็นจำนวนมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้จะพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
2: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
1: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
3: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีแล้วทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
4: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
5: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมุติว่าให้ที่บ้านมีคนไม่ใช่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
1: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก็เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

หนึ่งตัวอย่างธุรกิจนะคะที่ทางผู้บริหารเจ้าของกิจการนั้นเขาก็มีโมเดลในการให้ใจกับพนักงานก่อนนะคะหลังจากนั้นเมื่อเขาดูแลอย่างใกล้ชิดมีความเข้าอกเข้าใจกับพนักงานแล้วพนักงานก็จะมีการให้ใจกลับมานั่นเองนะคะเป็นการบริหารงานด้วยธรรมที่เข้าอกเข้าใจมีเมตตากรุณาต่อกันนั่นเองค่ะนี่ส่งผลทำให้กลายเป็นจากโมเดลธุรกิจนะคะธุรกิจเล็กๆค่ะกลายเป็นองค์กรแห่งความสุขแล้วก็แน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อการบริหารงานธุรกิจต่อไปนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เรานำมาฝากกันสำหรับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมด้วยคุณธรรมทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันที่แนะนำให้ดาวน์โหลดแล้วก็มาใช้งานกันเยอะๆเลยค่ะสำหรับแอปพลิเคชัน Moral Touch ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะแอปพลิเคชันนี้ค่ะก็จะรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือว่าองค์กรต่างๆองค์ความรู้มีอีบุ๊กคุณธรรมให้ได้อ่านหลายสิบเล่มเลยนะคะแล้วก็การนำเอาหลักคุณธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนนะคะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะสำหรับแอปพลิเคชันมอรัลทัศน์นะคะถือว่าทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้สร้างเครื่องมือดีๆแบบนี้เพื่อนำมาฝากทุกๆท่านให้สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้รายการคุณธรรมคุณทำได้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีก

0: อาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: ก่
0: อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับปุ๊บ
2: เดี๋ยวผมทำขาหลอก
3: หลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โห
3: นะครับ
0: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
3: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
3: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อ
3: สวิปเปอร์
0: ลิเบอโรอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
3: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
3: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
3: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
3: ครั้งเดียวครับในนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
3: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
3: เลยต้องจำไว้
0: แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
3: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้
3: ามจังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ๋อ
3: ก็ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่เนี่ยมีใครดังบ้างครับ
3: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กพี่พงผิวอ่
0: อ
3: นที่จริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
3: ก็มาคัดจากอากาศอะไรต่างๆถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
3: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
3: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
3: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
3: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
3: เพราะผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
3: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
3: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือรุ่งๆเลยนะ
3: คืออย่างนี้ครับดังไว้ก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
3: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบางเงินได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้จัดการแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
3: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541
0: คร
3: ับ เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัท PM Food นี
0: ้
3: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
3: มาฮึนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
3: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
3: คือการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
3: เริ่มต้นเนี่ยมาป๊อปเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
3: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้จัดการคลังสินค้าก่อน
0: ครับ
3: ก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3 ปี
0: ครับ
3: แต่หลังพอสุดท้ายผู้จัดการแผนกบุคคลเขาลาออก
0: ครับ
3: นะครับเจ้านายก็เลย ให้ผมมาทำงาน

0: การบุคคลจนถึงปัจจุบัน
1: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
0: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
1: ครับผม
0: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข์เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
1: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับ
0: แ
1: ฮปปี้มันนี
0: ่
1: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้เอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผมเก็บเ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการ Happy Money ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที ่จะทำให้เพื่อนงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอา Happy Aidคือหนึ่งตัวคือ Happy Money นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้เพื่อนงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: ที่จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมาก
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู
1: ้
2: นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอ
2: ใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่
1: อ
2: นเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: ครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
2: คือจมน้ำ
1: จบ
2: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนน
2: ี้ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000
1: บาท 120,000
2: บาทดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000-12,300 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
2: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ50,000บาทนะครับในรายละ50,000บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: มาแฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
2: เปิดเลย
1: ทั้งหมด
2: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
2: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
2: นเมื่อได้เงินมารายละ50,000บาทมีทั้งหมด80รายว
1: ัน
2: นั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4-5 ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
2: เราจะไม่ผ่านพนักงาน
1: ครับ
2: เราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
2: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
2: แล้วก็ต่อรอง
1: ครับ
2: ของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะ
1: ยัง
2: ไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้มั้ยขอ107ได้มั้ยบางรายอย่างงี
1: ้
2: ก็คือถือว่าเป็นการรี

0: ไปเน้นไปในตัวไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่ถ้าเป็นบ้านเลย
0: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
0: ือพนักงานจากการที่เดิมดิเขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่มั้ยดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาแฮปปี้เลย
0: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
2: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
3: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วเขาจะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีไอ้สมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
2: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
3: เขาบอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เคยเราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300-400บางคนมี 3,000-4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
2: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
3: เล
2: ิ
3: ก
2: ก็เงินเหลือ
3: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งไปเฉยเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได
2: ้
3: พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
2: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
3: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
2: ควบคุมได้แล้ว
3: ใช
2: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
3: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
0: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
0: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน
0: ่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย
0: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: น
0: ี่เขาสูง
1: ครับ
0: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่พี่รู้สึกยังไงบ้าง
0: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ยมีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
0: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
0: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วยมีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
0: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหมเราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
0: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์
0: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
0: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลี
1: อ๋อ
0: แล้วก็ขายเค
1: ้
0: ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
0: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
1: ครับ
0: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
0: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคาร
1: อ๋อ
0: ถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เอ้ยยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
0: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปผ่อนกับธนา

0: คารไปตรงนั้น
1: อ
0: พอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับแฮปปี้มันนี่รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี
2: ่ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณร้อยกว่าล้านนะคร
2: ับ ผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะ
1: ครับ
2: ไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผม
2: เลยทำขนม
1: คุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active income เมื่อไหร่ที่วันนึงเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันนึงเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพนึงรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางนึงถูกต้องมั้ยฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้700%เก็บไป30แล้วอีก70%ครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนหนึ่ง
1: อีก
2: บริหารใน70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: นะครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
2: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาแต่การที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
1: ี่
2: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
2: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ย

0: แล้วก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อนให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะทรายไม่ได้มาคนเดียวค่ะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่จะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายนะคะพี่ทนายวิรัติของเรานั่นเองค่ะและในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่ทรายจะมาพูดคุยนะคะกับคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกของสังคมออนไลน์ค่ะสังคมออนไลน์นะคะก็ในปัจจุบันก็มามีบทบาทนะคะในชีวิตของคนเรามากขึ้นนะคะตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นFacebook นะคะ LINE Twitter หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เราสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะในส่วนนี้ค่ะบางคนที่ใช้สังคมออนไลน์อยู่อาจจะเผลอไปทำอะไรนะคะเกี่ยวกับสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คนะคะโดยที่คุณกระทำความผิดนะคะทางกฎหมายคอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวค่ะและเรื่องราวนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโลกสังคมออนไลน
1: ์
0: นะคะซึ่งสายเชื่อว่าพี่วิรัติเองก็ใช้
1: อยู่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช้อยู่ครับ
0: เห็นมีทั้งTwitter
1: ใช่ครับ
0: นะคะ LINE
1: ครับผม
0: มี Facebook ด้วยไหมคะ
1: มีครับมีครับ
0: มีหลายช่องทางให้ติดต่อเลยนะคะแต่ค่ะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราสงสัยว่าทุกวันเนี่ยที่เรากดไลค์กดแชร์นะคะที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆแสดงความคิดเห็นต่าง
1: ๆ
0: ตรงนี้ไม่ทราบเลยว่าเราทำผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
1: คือหลักๆที่จะเป็นมีปัญหานะครับโดยพวกสังคมออนไลน์เช่นอย่างเช่น Facebook เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเป็นข้อความที่มันไม่ได้มีอะไรนะครับก็ถ้าเขียนตลกๆคือขำๆอะไรก็ไม่เป็นไรเราจะกดไลค์กดแชร์ก็เป็นสิทธิ์ของเราน
0: ะ
1: ครับเพียงแต่ในกรณีที่เป็นการเป็นข้อความหมิ่นประมาทคนอื่น
0: นะครับให้ร้ายอะไรแบบน
1: ี้เป็นการด่าต่อว่าคนนู้นคนนี้เป็นอะไรยังไงครับเราไปกดเพียงแค่กดไลค์นะครับบางคนก็บอกว่ากดแชร์ถึงผิดนะครับการแชร์คือการส่งข้อมูลต่อไปนะครับถ้าว่าคนบุคคลที่3ที่4ที่5เขาจะได้เห็นข้อความนี้ทั้งหมดนะครับอย่างนี้ก็มีความผิดละ
0: โอ้ใส่เข้าใจผิดมาตลอด
1: ค
0: ิดว่าแค่การกดแชร์หร
1: ือ
0: ว่าการคอมเมนต์อะไรที่หยาบคายหรือว่าให้ร้ายเขาถึงจะผิด
1: ซึ่งรวมถึงการกดไลค์ด้วยเพราะว่ายังลืมย้ำว่าน้องสายครับว่าเวลาที่เรากดไลค์เนี่ยนะครับมันจะไปขึ้นฟีดนึกออกไหมครับไปขึ้นฟีดที่หน้าทำให้คนอื่นรู้ว่าเราอ่ะถูกใจเรื่องนี
0: ้
1: ถูกไหมครับมันก็เท่ากับเราส่งเสริมการส่งเรียกส่งต่อข้อความนั้นไปสู่เพื่อนของเราครับถ้าเกิดในกรณีเป็นข้อความที่หมิ่นประมาทคนอื่นเนี่ยอันนี้เราต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ
0: แต่ว่าเรื่องราวของโลกของสังคมออนไลน์ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการกดแชร์กดไลค์เท่านั้นนะคะก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปรับชมละครของเรากันก่อนดีกว่านะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันค่ะในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับโลกสังคมออนไลน์ค่ะ
2: แจงขายเสื้อผ้าอยู่ประตูน้ำด้วยความที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์จึงนิยมบูชาของขลังเพื่อช่วยให้ขายดี
3: สาธุแม่นางกวักถ้าวันนี้ลูกขายดีลูกขายหมดลูกจะถวายน้ำแดงเพิ่มเป็น2ขวดเลย
4: เดี๋ยวนี้เล่นของด้วยหรอถึงกับบูชานางกวักมาเลยนะเนี่ย
5: มาได้ไงล่ะมาเจ้าก่อน

0: นี่ฉันไปเจอพ่อหมอคนนึงใน Facebook เขาบอกว่ามียาวิเศษรู้อดีตชาติด้วยนะ
1: wow. จริงเหรออย่างนี้ก็ต้องมีของวิเศษมากมายนะสิ
0: ใช่จะบอกให้นะเขาว่าสามารถรักษาโรคได้ตั้งหลายโรคแน่ ถ้าเธออยากขายดีอยากร่ำรวยนะลองเข้าไปดูใน Facebook สิ มีคนไปทำบุญเยอะแยะมากมายเลยนะจริง
1: จริง
0: จริงลองดู
2: หลังจากวันนั้นแจ้งก็เข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งสั่งเครื่องรางของขลังมาบูชาจนหมดเงินไปเป็นจำนวนมาก
0: แจ้งเป็นยังไงบ้างขายดีไหม
1: ก็เหมือนเดิมนั่นแหละพอไปบูชานางกวักมาแพงก็แพงส่วนคนแถวบ้านเรานะไปรักษาโรคมะเร็งก็หายเลย
0: เออหายก็แสดงว่าของเขาศักดิ์สิทธิ์จริงนะสิ
3: ว้า
1: วหมายถึงหมอผีน่ะหายไปไหนก็ไม่รู้เห็นว่าหอบเงินหนีไปต่างประเทศส่วนคนที่รักษานะก็หายจากบ้านอยู่วัด2วันแล้วล่ะ
0: อ้าวไปรักษาต่อที่วัดเหรอ
1: ไม่ใช่ไปตั้งสวดอยู่ที่วัดพรุ่งนี้ก็เผาแล้ว
4: ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็นับว่ายังโชคดีนะคะที่เป็นแค่นางกวักนะคะที่คุณผู้หญิงเขาซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่อีกท่านหนึ่งสิคะเป็นมะเร็งเป็นโรคมะเร็ง
5: ร
4: ับประทานยาอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ต้องไปนอนวัดเลยนอนหลายวันด้วยนะคะต้องไปฟังพระสวดด้วยตรงนี้อันตรายมากเลยค่ะพี่รัฐคะข้อแรกเลยใส่กระถามว่าพี่ผิงคนนี้ค่ะที่ซื้อนางกวักมาเขาสามารถเอาผิดกับคนที่หลอกขายทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะ
5: จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จอาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าในกรณีเป็นการซื้อขายอาจจะเป็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการพรรณนาเกินเหตุอะไรเงี้ยการเกินที่เป็นไม่เป็นความจริงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้นะครับอาจจะขอเปลี่ยนก็คือว่าขอคืนของนะครับตัวเองก็ได้เงินคืนมานะครับ
4: ก็คือคืนของคืนเงินกัน
5: ใช่ครับ
4: เพราะอันนี้คืออวดสรรพคุณไว้ว่าจะขายของดี
5: ครับผม
4: แต่ตรงนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันพิสูจน์ไม่ได
5: ้ครับ
4: นะฮะแต่ว่าทางกฎหมายก็คือสามารถแจ้งความได้
5: แจ้งความได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงก็มีหลากหลายแบบครับเดี๋ยวนี้มีการอ้างซื้อยาประเภทนี
4: ้
5: นะครับมีพละกำลังมากขึ้นนะครับอาจจะเขาเรียกอะไรทำให้มีกระตุ้นตัวเองได้ตลอดนะครับซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะในส่วนนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของการที่โฆษณาเกินจริงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะไปร้องทางสคบก็ได
4: ้
5: นะครับสคบก็จำเนินการให้
4: อันนี้นี่เห็นเยอะแยะเลยยิ่งวิตามินที
5: ่
4: ผู้หญิงรับประทานกัน
5: ต
4: รงนี้วิตามินนี่ไม่ถือว่าเป็นยาไหมคะ
5: เขาเรียกเป็นยาเขาไม่เรียกเป็นยาเขาจะเลี่ยงครับก็เป็นอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่ใช่เขาจะใช้คำว่าอาหารเสริมที่บอกว่าทานแล้วขาวทานแล้วอกฟูอะไร
5: เจอกันเยอะครับอย่างเช่นเป็นครีมมั่งนะครับทาแล้วหน้าขาวอะไรเงี้ยครับแต่จริงแล้วมันกลายเป็นหน้าเสียไปเลยนะครับ
4: แล้วถ้าในกรณีหน้าไม่ขาวไม่เป็นไรอ่ะยังพอให้อภัยทิ้งครีมไปแต่ถ้าหน้าเสียเลยอย่างนี้เนี่ยค่ะ
5: ก็ต้องเอาผิดครับคราวนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องละนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดทางหลายๆอย่างอาจจะเป็นอาญาด้วยนะครับอาจจะเป็นการล่อลวงหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าหลอกขายก็ได้นะครับ
4: และอีกกรณีนึงในเรื่องนี้เลยพี่อีกคนนึงซื้อนางกวักไม่เท่าไหร่แต่พี่คนที่เป็นโรคมะเร็งนี่สิคะที่รับประทานยาเข้าไปแล้วเสียชีวิตอันนี้ไม่แน่ใจด้วยว่าเสียชีวิตเพราะโรคตัวเองหรือว่าเจ้ายาตัวนี
5: ้
4: ไปซ้ำร้ายให้เสียชีวิต
5: คือถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าการตายของคนนี้เนี่ยมันเกิดจากการกระทำของยาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะก็ถือว่ามันมีส่วนเป็นที่มาที่ไปเพราะถ้าเขาไม่ทานยาเขาก็ต้องไม่ตายถูกไหมครับมันต้องมานั่งไล่ดูครับ
4: กรณีถ้าเป็นญาติคือถ้าผู้เป็นมะเร็งเสียชีวิตปุ๊บจะต้องไปตรวจสอบ
5: ต้องตรวจร่างกายนะครับความสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแต่บางทีมันก็พิสูจน์ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาในเมื่อเขาตัวเขาเองก็อาจจะเป็นมะเร็งอยู่อาจจะตายยังไงก็อาจจะเป็นไม่ได้
4: ควรจะนำศพไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตรวจสอบว่าเสียชีวิตจากยาตัวนี้หรือเปล่าน
5: ะครับผม
4: ค่ะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่อัดอั้นใจมากโดนเองเหมือนกันก็คือเรื่องการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตใ
5: คร
4: เคยซื้อกระเป๋าค่ะโดนทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อผ้าเลยแต่ก็ไม่เข็ดนะคะก็ซื้ออยู่เรื่อย
5: ค
4: ่ะอันแรกเลยที่เคยโดนเนี่ยกระเป๋านะคะเป็นภาพที่โชว์ในเว็บไซต์เนี่ยเป็นนางแบบเกาหลีถืออย่างดีเลยบอกว่านำเข้าจากเกาหลีโอ้ยสภาพสวยงามมากพอส่งมาถึง

0: นี่ค่ะเหมือนกระเป๋าใบละ199 บาท
1: แถวประตูน้ำ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เราตรงนี้ก็สามารถจะร้องเรียนได้นะครับจริงๆก็คุยเขาเลยว่าคือเขาจะคืนเงินไหมนะครับถ้าเขาไม่คืนเงินเราก็สามารถไปร้องสคบได้นะครับทางสคบเขาจะพอเมื่อเขารับเรื่องร้องเรียนเราแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวผู้ขายมานะครับก็มาพูดคุยกันนะครับถ้าละแบบพอเป็นไปได้สุดก็คือก็คืนเงินครับเขาคืนเงินเราคืนของ
0: ค่ะแล้วในส่วนของระยะเวลาของคดียังทรายได้กระเป๋ามันอะวันนี้ยังไม่เจ็บใจค่ะนั่งมองไปสักปีหนึ่งรู้สึกแบบไม่ได้การแล้วเดี๋ยวจะไปหลอกคนอื่นอีกไปแจ้งความอย่างนี้ยังมีผลอยู่ไหมคะ
1: คือโดยหลักแล้วผมแนะนำนะครับพวกคดีลักษณะนี้ทราบเข้าไปเลยอย่าต้องรอเพราะบางทีอายุความมันแตกต่างกันแนะนำเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทราบเนี่ยทราบว่าเราถูกหลอกละ เราไปเลยแจ้งความเลยทันทีนะครับตรงนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะถ้าเรานานๆเข้าอ่ะสิ่งของหรือเอกสารพวกใบโอนอะไรต่างๆมันเริ่มจะหายไปนะครับแนะนำว่าไปเลยนะครับ
0: แล้วตรงนี้ถ้าเราโพสต์ล่ะคะโพสต์ Facebook ของเรา
1: ครับ
0: ซื้อของร้านนี้มาระบุชื่อร้านเลยเว็บไซต์ระบุ URL ของเว็บไซต์นี้หมดเลยว่าซื้อจากที่นี่ไม่ดีสารพัดบรรยายไปมีความผิดไหมคะ
1: จริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันเราสามารถที่จะโต้แย้งกันได้คือเราสามารถที่จะเป็นสิทธิ์ของเรานะครับแต่เราก็ต้องเตรียมถูกฟ้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมต่อสู้คดีเหมือนกันนะครับแต่คำแนะนำผมจริงๆว่าถ้ามันเป็นอย่างจริงๆอ่ะอย่าไปทำมันเลยนะครับเราก็ดำเนินคดีของเราส่วนเราไปดีกว่าไปฟ้องร้องซึ่งมันก็เสียเวลานะครับสู้เราดำเนินของเราไปถ้าเกิดเขาไม่ดำเนินคดีกับเราด้วยมันก็กลายเป็นมันเป็นเรื่องที่เสียเวลานะครับผม
0: ความผิดก็เหมือนเขาครึ่งๆเราครึ่งๆอะไรที่ไว้ใจเกินไป
1: เดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องมานั่งดึงไปดึงมากันนะครับ
0: ค่ะเสียเวลาทั้งคู่เลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้านะคะจากทางเว็บไซต์นะคะทางอินเทอร์เน็ตก็ต้องดูให้ดีนะคะดูร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก็สอบถามเพื่อนๆนะคะว่าใครเคยซื้อของจากเว็บไซต์นี้มาบ้างนะคะว่าเป็นของที่ดีหรือไม่ดีนะคะลักษณะสินค้าเนี่ยตรงกับที่โฆษณาไว้หรือเปล่านะคะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้สินค้านะคะที่ตรงตามความต้องการแล้วก็ไม่ต้องมานั่งปวดใจหลังการซื้อแบบที่ไซด์โดนด้วยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องราวของสังคมออนไลน์นะคะไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
2: เก่งเป็นคนที่ติดสังคมออนไลน์มากทุกวันจะชอบอ่านข่าวที่คนทั่วไปส่งและแชร์ต่อๆกันอันไหนถูกใจก็จะแชร์ต่อแม้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม
3: ่เฮ้ยวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยลองคลิกเข้าไปดูหน่อยดิโหเรื่องนี้ก็น่าสนจระเข้หลุดที่นครสวรรค์หลังน้ำท่วนเฮ้ยต้องรีบแชร์ว้าวเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจทารกป่วยต้องการเงินรักษา1ไลค์แลก1บาทเฮ้ยแชร์ โหอันนี้น่ากลัวว่ะเจอไข่แมงสาบในอาหารหูมีรูปด้วยเฮ้ยแชร์ให้เพื่อนดีกว่าว่ะ
2: เก่งทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งมีคนตกใจกับข่าวที่เก่งแชร์โดยที่เก่งไม่รู้ตัว
0: แหมคุณผู้ชมคะคุณคนนี้นิสัยเหมือนทรายเป๊ะเลย
1: ทร
0: ายบอกพี่วิรัติไว้ตั้งแต่ตอนต้นนี่คะ
1: ครับ
0: เรื่องของกดแชร์กดไลค์แม่กิมไลค์อะ
1: ค่
0: ะมีอะไรไลค์แหลกแชร์แหลกเลย
1: ครับ
0: นะคะตรงนี้นี่มีความผิดไหมคะ
1: จริงๆถ้าเราไลค์เรื่องปกติครับคือเรียกภาษาก็ไลค์คือถูกใจเนี่ยกดปกติเช่นเขาไปงานวัดเรากดไลค์ผมว่างี้ไม่ผิดหรอก
0: เขาเอาผิดได้ไหมเขาหมั่นไส้อะมันกดไลค์
1: ไม่ได้นะครับคือเราไลค์ได้คือมันเป็นสังคมออนไลน์แต่ในกรณีที่เขาเป็นข้อความอื่นๆมาเช่นน้องทรายไปมีอะไรนะสัมพันธ์สวาทกับคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยครับตอนนี้เราไปกดไลค์ปั๊บตัวไลค์เนี่ยถูกใจ

0: ก็เป็นการหมิ่นประมาทโดยการเขาเรียกอะไรอ่ะโดยให้บุคคลอื่นเห็นนะครับเป็นมีการหมิ่นประมาทโดยโฆษณา
1: อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วย
0: ใช่ครับ
1: จะเอาผิดได้
0: ถ้าเป็นเรื่องเขาไปเที่ยวไหนเงี้ยผมว่ากดไลค์ก็ไม่ผิดหรอก
1: งานมงคลสมรสอะไรอย่างงี้กดไลค์ไม่ผิด
0: ใช่ครับหรือว่าเราบอกว่าทางผู้หญิงเนี่ยไปว่ามีชู้กับชาวบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผิดละนะครับ
1: อันนี้โพสต์ละการโพสต์ลอยๆล่ะโพสต์เป็นสเตตัสลอยๆขึ้นมาเอ่ยแค่ชื่อไม่เอ่ยนามสกุล
0: ก็ถ้ามันไม่สามารถที่จะระบุใครได้ก็คงไม่มีความผิดอะไรนะครับคือจริงมันก็มีความผิดแหละแต่เพียงแต่ว่ามันหาตัวคนที่ผิดจริงๆไม่ได้นะครับ
1: ค่ะและอันนี้อีกอันนึงเลยโกรธมากเลยเรื่องเกี่ยวกับ Facebook ในอดีต
0: คร
1: ั้งเมื่อก่อนเราอาจจะแบบหน้าแบนตัวอ้วนดำอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะให้ใครเห็นสัญญากรรมอะไรมาเรียบร้อยละทั้งตัวละเพื่อนดันเอารูปเก่าเราค่ะสมัยก่อนมาโพสต์ลงหน้าเพจเรา
0: ครับ
1: อย่างนั้นเราโกรธมากเราฟ้องร้องอะไรเขาได้มั้ยคะ
0: มันไม่ถึงขั้นนะครับมันไม่ใช่แบบเรื่องที่เลวร้ายแต่ถ้ากลับกันถ้าเป็นภาพคุณน้องทรายเนี่ยภาพเปื่อยกายไงอย่างงี้ไม่ได้
1: เปื่อยกายต้องระดับไหนคะ
0: ก็ผมว่าก็คือเห็นทั้งหมดนะครับทั้งจะล่างระบนก็เห็นหมดอย่างเงี้ยครับ
1: เห็นบนอย่างเดียวได้ไหม
0: ก็ผิดอยู่ดีครับมันก็เป็นอนาจารนะครับ
1: แล้วก็ถือว่าอนาจารก็โดน
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นรูปที่ทรายเองสมยอมล่ะสมมติวันนึงมันดีคืนดีโอ๊ยหุ่นฉันดีจังเลย
0: ครับ
1: โพสต์รูปตัวเองเปื่อยกายหมดเลยโพสต์ขึ้นไป
0: ครับผม
1: อันนี้เราจะโดนข้อหาอนาจาร
0: ก็มีความผิดนะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการเขาเรียกเป็นความผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับคือการส่งข้อมูลที่เป็นภาพโป๊เปื่อยกายนี่ก็มีความผิด
1: อ๋อนั่นถึงแม้จะเป็นภาพเราเองเราโพสต์ด้วยตัวเอง
0: ใช่ครับก็หมายถึงว่าการเข้าระบบอะครับการส่งภาพเข้าระบบนี้นะครับ
1: แล้วพี่วิรัตมีคดีอะไรบ้างไหมคะที่เคยผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของความผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะ
0: ก็ที่ถ้ามีเคยทำนะครับก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลทางก็โซเชียลมีเดียเนี่ยครับเป็นในกลุ่มของ YouTube นะครับ
1: พวกคลิปวิดีโอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เรื่องราวเป็นยังไงครับพอจะเล่าได้ไหม
0: พอได้ครับก็สั้นๆนะครับสั้นๆคือว่าก็เป็นคนเขาคบกันนะครับแล้วดันเลิกกันนะครับแต่ระหว่างที่คบเนี่ยเขาก็มีถ่ายภาพกิจกรรมเข้าจังหวะกันไว
1: ้กิจกรรมเข้าจังหวะอีกแล้ว
0: ครับผมก็ปรากฏว่าเขาก็บันทึกไว้พอเนื่องจากเขาโมโหอะครับเขาก็ดำเนินการส่งข้อมูลเข้าที่ทาง YouTube นะครับแล้วก็ส่งผ่านทางอีเมลทุกฉบับเลย
1: โอ้ยอันนั้นค่อนข้างรุนแรงเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ดำเนินถูกดำเนินคดีนะครับผม
1: อันนั้นโดนไปเยอะไหมต้องติดคุกไหม
0: จริงๆโทษจริงๆมันติดคุกนะครับเพียงแต่ว่าเราทำยังไงให้มันสามารถคดีเนี่ยมันจบลงได้ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันได้นะครับแต่ก็ยังมีโทษนะครับคือสุดท้ายคดีเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเราก็ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางผู้เสียหายครับแล้วเราก็ขอให้ศาลช่วยเมตตานะครับก็เหลือเพียงรอลงอาญาแล้วก็ไปดำเนินการต่างๆนะครับ
1: ค่ะอันนี้ถ้าในกรณีที่ไก่เกี่ยกันไม่ได้เลยถ้าจำคุกนี่ต้องมีโทษประมาณกี่ปีคะ
0: เนื่องจากว่าที่มันส่งไปเนี่ยมันส่งไปหลายที่นะครับ
1: นับเป็นจำนวนครั้งเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้เยอะมาก
0: นะครับก็ถ้าจำคุกก็เป็นหลายสิบปีครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เนื่องจากว่าได้เราได้เยียวยาค่าเสียหายให้เขา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วคนที่เข้าไปดู YouTube แล้วเกิดการแชร์ต่อของคุณคนนี้เขาจะได้รับโทษเท่ากับคุณคนนี้ไหมคะ
0: ไม่เหมือนกันก็เป็นอีกเรื่องนึงครับนี้ก็เป็นเรื่องของการที่รับข้อมูลแล้วส่งก็คือเป็นการแชร์ผ่านข้อมูลต่างๆเป็นอีกเรื่องนึง
1: โทษจะเบากว่ามั้ย
0: ใช่ครับมันจะเป็นคนที่นําเข้ากับคนที่ส่งต่ออีกเรื่องนึงนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะเพียงเราคลิกเมาส์ไปคลิกเดียวนะคะเพียงเรา copy URL นะคะไปโพสต์ทั่วไปนะคะเพียงง่ายๆแค่นี้อาจจะทำให้เราถูกดำเนินคดีถึงขั้นติดคุกแล้วก็เสียค่าปรับจำนวนมากเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในแต่ละครั้งนะคะที่คุณผู้ชมคิดจะกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะคะต้องคิดให้ดีก่อนนะคะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของใครแล้วก็ปลักปลั๊มใครหรือเปล่าค่ะค่ะและเรื่องราวของโลกสังคมออนไลน์นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเราไปรับชมละครกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเรื่องนี้มีเรื่องราวยังไงค่ะ
2: จิ๊บทำงานเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่บริษัทแห่งหนึ่งเวลาว่างมักจะโหลดภาพสวยๆเพื่อมาตัดต่อเล่น
3: วันนี้ว่างไปทำสนุกๆดีกว่า
4: หาภาพนางแบบ
2: ในคอมพิวเตอร์ของจิ๊บจึงเต็มไปด้วยรูปสาวๆที่โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตและงานส่วนใหญ่ก็โหลด

0: มาทำการดัดแปลงโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ
1: ์สวัสดีครับหัวหน้า
2: อ้าวคุณจิ๊บ
1: ครับหัวหน้า
2: เดี๋ยวคุณช่วยไปทำโปสเตอร์โฆษณาท่องเที่ยวให้ผมเลยนะแล้วไปถามช่างภาพเขาดูนะว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมน่ะอยากได้พรีเซนเตอร์สวยๆนะคุณ
1: ได้แล้วครับหัวหน้าเชื่อมือผมเถอะ
2: โอเค
1: เดี๋ยวผมถนัด
0: จิ๊บนึกในใจงานนี้หวานหมูแน่นอนเก็บเงินไว้ไปเที่ยวดีกว่าจิ๊บจึงโหลดภาพนางแบบทางอินเทอร์เน็ตมาทำการรีทัชส่งเจ้านาย
1: สวัสดีครับหัวหน้านี่ครับได้แล้วครับโปสเตอร์อันนี้เป็นใบเสนอราคาหัวหน้า
2: โอ้โหเร็วมากเลยนะคุณจิ๊บ
1: แน่นอนหัวหน้าร
2: ูปสวยด้วยนะเนี่ยคุณว่าแต่ว่าพรีเซนเตอร์สวยขนาดนี้เนี่ยคุณไปหาที่ไหนมาหรือคุณ
1: แถวๆนี้แหละหัวหน้า
2: ถ้างั้นส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณไปเคลียร์กับการเงินเลยนะคุณ
1: นะครับหัวหน้างั้นผมรีบไปก่อนนะครับผมต้องเอาเงินไปจ่ายค่าโคโยตี้เอ้ยค่าพรีเซนเตอร์หัวหน้า
3: ถ้าคุณผู้ชมครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยค่ะไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการที่เอาผลงานของคนอื่นนะคะมาใช้เป็นผลงานของตัวเองแถมยังจะไปหลอกลวงเจ้านายค่ะว่าได้จ้างนางแบบมาแล้ว
4: ครับ
3: นะคะทำให้งานเสียหายด้วยถ้าอย่างนี้ค่ะเจ้าของภาพนะคะมาพบเห็นเข้า
4: ครับ
3: อันนี้เจ้าของภาพจะฟ้องร้องกับเจ้าคนที่รีทัชภาพเอาภาพมาใช้หรือจะฟ้องร้องกับเจ้าของบริษัทได้คะ
4: คืออย่างนี้ครับตัวพวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจกันภาพต่างๆที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ
3: ค
4: ือเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยอย่างน้องทรายถ่ายภาพสักภาพนึงเนี่ยนะครับสวยมากเลยนะครับก็เอาลงไปในอินเทอร์เน็ตนะครับภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพของเจ้าของคือน้องทรายเลยนะครับเมื่อใครเอามาก๊อปปี้หรือว่ามาตัดหรืออะไรเนี่ยก็เท่ากับเป็นงานละเมิดน้องแล้วในกรณีที่นำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ยิ่งมีความผิดมากขึ้นมีโทษจำคุกนะครับเจอคดีอย่างนี้มากนะครับตรงที่ว่าผมมีอยู่คดีหนึ่งนะครับคล้ายๆอย่างนี้เลยครับคือลูกความผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไปทานยาอะไรที่ทำให้เขาเรียกหน้าอก
3: อ๋อค่ะที่มีขายทั่วไป
4: ครับผมพอเขาทานเสร็จแล้วดีใช้ดีนะครับเขาก็ผลก็คือหน้าอกเขาใหญ่ขึ้นนะครับเขาก็ถ่ายภาพครับเขาก็ถ่ายภาพเพื่อขอบคุณร้านที่เขาซื้อมา
3: ค่ะ
4: นะครับพอเขาถ่ายภาพแล้วก็ได้นำลงในเน็ตนะครับ
3: ก็ไปโพสในเพจของร้านค
4: ้
3: า
4: ใช่ครับพอโพสปั๊บก็มีคนมาก๊อปปี้ภาพหรือรีทัชภาพเนี่ยนะครับไปเอาไปลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างความเสียหายมากเพราะว่าทั้งคนที่เป็นเจ้าของหน้าอกภาพนี้แล้วก็คนที่เป็นคนทำภาพนี้ออกมาเนี่ยก็เสียหายเพราะว่าคุณนำไปใช้ในการพาณิชย์ด้วยนะครับตรงนี้ดำเนินคดีได้เลย
3: ดำเนินคดีได้
4: ใช่
3: ไหมคะ
4: ใช่ครับผม
3: ค่ะและในส่วนของเรื่องราวละครที่เราดูจบไปแล้วนะคะตรงนี้ค่ะคนที่จะฟ้องร้องเนี่ยควรจะเป็นคุณนางแบบที่อยู่ในภาพ
4: ร
3: หรือว่าเจ้าของภาพคะที่จะฟ้องร้อง
4: คือหลักแล้วใครเป็นคนถ่ายครับเท่านั้นเอง
3: คนถ่ายก็ต้องเป็นเจ้าของภาพ
4: ใช่
3: ไหมจ้าง
4: ถ่ายใช่ครับก็ต้องดูที่ข้อตกลงนะครับบางทีเนี่ยคนถ่ายอาจจะไม่ใช่เจ้าของเพราะมีการตกลงนะครับอย่างผู้ความผมเนี่ยเขาจ้างช่างกล้องเนี่ยไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆในทั่วโลกเนี่ยนะครับจ้างไปเพื่อให้คุณไปถ่ายเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ของภาพเนี่ยเป็นของคนที่จ้างนี่เอาไหมครับแต่ในส่วนของถ้าเป็นเขาไปถ่ายเองเนี่ยภาพก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับตรงนี้มันต้องมาดูว่าใครเป็นคนถ่าย
3: ตรงนี้อยู่ที่ตกลงกันด้วยหรือเปล่าคะ
4: อยู่ที่ตกลงครับ
3: ว่านางแบบอาจจะถ่ายเสร็จคุณใช้ได้เฉพาะงานนี
4: ้ก็เป็นเรื่องนึงครับผม
3: ก็หรืออาจจะตกลงว่าสามารถนำไปใช้งานอื่นได้
4: ใช่ที่เป็นเรื่องนึงไปนะครับ
3: แล้วในกรณีที่บางคนค่ะอันนี้ไซก็เจอบ่อยนะคะเวลาทำงานภาพกราฟิกต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะเดมาจะเขียนว่าโหลดฟรีโหลดได้ฟรีเราก็โอเคเชื่อว่าปลอดภัยแล้วโหลดได้ฟรีแล้วถ้าวันหนึ่งค่ะเราโดนฟ้องร้องขึ้นมาว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาอย่างนี้เราจะอ้างตรงจุดนี้ได้ไหม
4: คือต้องดูว่าเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าครับ
3: ค
4: ือถ้าโหลดฟรีแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ใช่เจ้าของเขามีอำนาจในการโหลดหรือไม่อันนี้เรื่องนึงนะครับคือส่วนใหญ่อย่างกรณีในต่างประเทศนะครับในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีภาพที่เขาเขียนว่าสามารถโหลดได้เจ้าของมาให้เองก็คือว่าอนุญาตแต่บางภาพเนี่ยเขาจะเขียนว่าเฉพาะขายนะครับตรงนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่า จริงๆคนที่เป็นเจ้าของภาพอนุญาตแบบลักษณะไหน
3: ค่ะ
4: นะครับถ้าคุณจะซื้อเขาก็เขียนมาจะขายเขาก็เขียนว่า for sale ก็ว่างไปนะครับ
3: ค่ะค่ะแล้วมีอีกอย่างเช่นบางกรณี
4: ครับ
3: อย่างทรายอย่างเงี้ยกลัวว่าภาพบอกแล้วว่าฟรีแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีว่าจะโดน
4: ครับ
3: ก็เลยใส่เครดิตว่าภาพนี้มาจากเว็บไซต์นี้ใต้ภาพ
4: ครับ
3: แล้วก็เอาภาพนั้นนะคะไปลงวารสาร
4: ครับ
3: ค่ะไม่ทราบว่าเครดิตการให้เครดิตเขานี่สามารถช่วยอะไรให้บรรเทาลงได้ไหม
4: คือช่วยอะไรไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องคือโดยหลักคุณต้องขออนุญาตเขานะครับถ้าไม่ได้รับการอนุญาตคุณใช้ของเขาไม่ได้
3: ต่อให้เราบอกเครดิตว่าเอามาจากคนนี้ก็ไม่ได้หรอคะ
4: หรือถ้าเกิดจะลงเครดิตเนี่ยต้องเราก็ไงต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับ
3: ค่ะ
4: และถ้าเขาให้หรือไม่ให้ก็อีกเรื่องนึงนะครับยิ่งเราเอามาลงนิตยสารซึ่งเป็นการค้ากำไรเป็นการค้าขายเนี่ยซึ่งนี้ก็ผิดอยู่แล้วนะครับ
3: อันนี้พูดอีกเรื่องนึงนอกเหนือจากเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพแหละเป็นเรื่องของภาพเหมือนกันไส้เนี่ยชอบเล่นที่เล่นอ่ะชอบเอาโปรแกรมตัดต่อภาพมาตัดต่อรูปเพื่อนเล่นไปใส่ในโปสเตอร์หนังในอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แกล้งเล่นโพสต์ขึ้น Facebook ค่ะตรงนี้ถ้าคนทำหนังสมมติเขาเห็นไส้จริง
4: ๆครับ
3: ค่ะซึ่งโอกาสจะเห็นก็คงน้อยนะคะพี่เมย์ครับแล้วเขาไปฟ้องร้องอะไรไส้ได้ไหมคะในเมื่อไส้เอาหน้าคนอื่นไปตัดต่อกับโปสเตอร์
4: จริงๆเขาก็เสียหายครับเป็นโปสเตอร์ของเขาแต่ว่าโดยหลักทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยทำกันมันเรื่องเล็กน้อยครับแต่ความจริงก็มีความผิดแหละไปทำให้เขาเสียหายนะครับแปลภาพเช่นภาพดาราเราไปตัดหน้าเป็นของเราเนี่ยมันก็ทำให้หนังเขาเสียหายได้นะครับ
3: และในอีกทางนึงถ้าเพื่อนใส่โกรธล่ะโกรธขึ้นมาว่าตัดต่ออย่างนี้เพื่อนจะเอาผิดได้ไหมคะ
4: ในส่วนของคุณทรายตัดเองใช่ไหมครับ
3: ตัดเองเลย
4: ก็อย่างนี้เขาก็อาจจะทำให้เราเขาเสียหายครับเหมือนมีกรณีหนึ่งเคยมีดาราท่านหนึ่งที่ถูกตัดภาพไปเอารูปของตัวอะไรตัวสัตว์ต่างๆเนี่ยมาใส่นี่ก็เสียหายครับก็ถือว่ามันก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
3: ถึงแม้จะเป็นแค่โปสเตอร์หนังที่ไม่ได้เป็นรูปอนาจารอะไร
4: ครับก็มีคือมีความผิดหมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าเจ้าของผู้เสียหายเนี่ยดำเนินคดีเนี่ยเขาก็ต้องมีความผิดนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าไซทำไปแล้วล่ะคือทำไปนานแล้วเพื่อนไปโกรธเรื่องอื่นน่ะแต่ไม่รู้จะหาเรื่องยังไงเอาเรื่องที่ว่าเราเคยโพสต์แบบนี้เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้ว
4: ครับ
3: มาแจ้งความดำเนินคดีเราตรงนี้ทำได้ไหมคะ
4: จริงๆเขาก็ถ้าเป็นผมเขาเคยดำเนินคดีได้เพราะเขาอาจจะอ้างว่าเพิ่งเห็น
3: ได้ใช่ไหม
4: ได้ครับ
3: ค่ะถ้าเราจะตัดต่อภาพของใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเรานะคะเพื่อความสนุกสนานยังไงก็ต้องขออนุญาตเพื่อนกันนิดนึงนะคะว่าเขาเต็มใจจะหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของภาพต่างๆที่อยู่บนโลกออนไลน์ค่ะถึงแม้ว่าจะระบุไว้แล้วนะคะว่าสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะถ้าคุณผู้ชมจะนำภาพเหล่านั้นนะคะมาใช้ลงในวารสารนะคะหรือว่านำมาใช้ในเกี่ยวกับการพาณิชย์นะคะก็ต้องระวังให้ดีค่ะว่าภาพนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าต้องดูให้ดีๆนะคะเพื่อคุณผู้ชมนะคะจะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัติพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังมีข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือว่ากฎหมายเรื่องอื่นๆนะคะสามารถติดตามทวิตเตอร์ของพี่ทนายวิรัติได้นะคะตามที่ปรากฏนะคะด้านหน้านี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการจะสอบถามค่ะเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็สามารถไลน์ไปถามโดยตรงได้เช่นกันนะคะที่พี่ทนายวิรัติค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่มีดูรายการของเรานะคะไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการรับชมรายการในช่วงอื่นๆนะคะที่เราได้ออกอากาศไปแล้วนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของรายการเราค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัติแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: ายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพุทธนากุลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมนี่คือช่วงตลอนหาเรื่องนะครับเป็นหน้าที่ของผมที่จะตลอนไปทั่วประเทศเพื่อหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้มาถามทนายวิรัตในสตูดิโอของเรานะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะครับที่นี่จะบอกเล่าเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดีของภาคตะวันออกทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับยังมีทั้งตราดระยองสระแก้วรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเรื่องราวความเป็นมากว่าหมื่นปีกว่าเราจะมีวันนี้เนี่ยที่นี่เรียกว่าบอกเล่าไว้แบบครบถ้วนเพราะนั้นเดี๋ยวขอไปศึกษาข้อมูลข้างในก่อนครับ

0: คุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมากว่าหมื่นปีของเมืองศรีมโหสถอันเป็นที่ตั้งดั้งเดิมนะครับของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกของไทยได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์มากๆใครมีโอกาสได้มาเที่ยวปราจีนบุรีแห่งนี้ก็อย่าลืมหาโอกาสมาศึกษามาเยี่ยมชมดูสักครั้งนะครับและคุณจะได้ความรู้ดีๆติดตัวกลับไปอีกเยอะเลยครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญคนแรกแล้วก็จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างไปเจอกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะครับตอนนี้ได้เวลามาคุยกับคนในพื้นที่บ้างสวัสดีน้องช้างครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะฮะในช่วงตลอดหาเรื่องเจ้าของเรื่องคนแรกน้องช้างมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรเล่าเรื่องให้เราฟังหน่อยครับ
2: เกี่ยวกับ อุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับ
0: กับตัวเราเองหรือเปล่าก
2: ับตัวผมเองเลยครับ
0: เหตุการณ์เป็นยังไงครับ
2: เหตุการณ์คือว่าผมไปนัดเที่ยวไว้กับเพื่อน4คน2คันทีนี้ผมได้แวะเติมน้ำมันทีนี้ผมเติมเสร็จก่อนแล้วผมก็มองไปที่เพื่อนเห็นว่าเติมใกล้จะเสร็จเหมือนกัน
0: ครับ
2: ผมก็ขับรถออกจากปั๊มไปสักแป๊บนึงประมาณ200เมตรครับ
0: ใกล้ใกล
2: ้ก็คือไม่ไกลมาก
0: ขี่จักรยานยนต์กันมา2คันคันละ2คนไม่ได้ซ้อน3นะฮะ
2: ไม่ซ้อน3ครับ
0: ออกมาปุ๊บจอดรอเพื่อนอยู่ข้างหน้าปั๊มเลยปั๊มมาประมาณ200เมตร
2: ครับ
0: ถนนเป็นยังไงครับตรงนั้นมีไหลทางไหมหรือว่าเราจอดแบบพื้นที่ขอบถนนขนาดไหน
2: ถนนเป็น2เลนครับ2เลนสวนกัน
0: อ๋อรถสวนไปมาได้ครับจอดชิดริมไหมครับ
2: ชิดริมครับชิดริมเลยคือข้างๆนี่เป็นคูแล้วครับเราจอด
0: น้ำเลย
2: ใช่ครับเราจอดเลนข้างในสุดเลยครับชิดเลยครับ
0: ตั้งขาตั้งไปในคูแล้วนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมีการเปิดไฟให้สัญญาณไหม
2: เปิดครับเปิดติ๊กไฟซ้ายไว้ครับ
0: อ๋อเหมือนว่าชิดซ้ายอยู่นะ
2: ครับ
0: สัญญาณไฟก็ทำงานได้เป็นปกติ
2: ปกติครับทั้งหน้าและหลัง
0: ครับแล้วยังไงต่อครับ
2: ทีนี้ผมรอเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับผมก็ต้องมองกระจกหลังตลอดเวลาถูกต้องไหมคร
0: ับเพื่อนมาหรือยัง
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ผมก็เห็นรถคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วประมาณ70-60-70ขึ้นไปครับ
0: ก็เร็วพอประมาณนะ
2: พอประมาณ
0: เป็นรถอะไรครับ
2: รถมอเตอร์ไซค์ครับ
0: ครับ
2: ทีนี้ผมก็มองไปตลอดผมก็ไม่รู้ว่าเขามองอะไรอยู่หรือเขาคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้แต่เขามากับภรรยาเขาแล้วก็ลูกชายเขาอีกคนนึง5-6ขวบเองครับ
0: โอ้โหก็คือซ้อน3มาเลย
2: ครับ
0: เด็กนั่งหน้าป่ะฮะ
2: เด็กนั่งหน้าพร้อมกับมีถุงผ้าอยู่ตรงกลางแข้งครับ
0: คือคล่อมถุงผ้ากับลูกชายไว้อยู
2: ่ใช่ครับ
0: แล้วก็ภรรยาเขาก็ซ้อนท้าย
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อครับ
2: นี่เขาก็มองอะไรหรือคุยกับภรรยาอะไรผมก็ไม่รู้นะครับ
0: อารมณ์แบบนี้นะหันไปคุยอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ครับใช่
0: ครับ
2: นี่เขาขับมาเขาชนหลังผมตู้มเลยครับ
0: ชนแบบไม่เบรกเลยเหรอ
2: ไม่เบรกเลยครับไม่มีลิมิต
0: เห็นว่าน้องช้างนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหรอครับ
2: ประมาณนั้นเลยครับ
0: แล้วเราคล่อมรถอยู่
2: ใช่ครับผมคล่อม
0: เพื่อนเราก็ต้องซ้อนอยู่
2: ใช่คร
0: ับคล่อมอยู่ด้วยกันเลยชนตูมเข้าเลย
2: ชนตูมเลยครับ
0: นี่กลางวันหรือกลางคืน
2: กลางวันเลยคร
0: ับ กลางวันแสกๆเลยนะฮะแสดงว่าไม่ได้สังเกตไม่ได้มองทางแน่นอนนะครับ
2: ครับน่าจะอย่างนั้น
0: แล้วยังไงต่อฮะ

0: หลังจากนั้น
1: แล้วผมก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแต่ว่าตัวก็กระเด็นลงไปคูข้างๆครับ
0: ไอ้คูน้ำที่บอกนะ
1: ครับ
0: คือตกน้ำไปเลย
1: ใช่ครับยังดีที่มันเป็นน้ำแล้วดินนิ่มๆครับ
0: แล้วเพื่อนที่ซ้อนล่ะ
1: เพื่อนที่ซ้อนก็ตกอยู่ข้างๆรถครับใกล้ๆกับรถ
0: เป็นอะไรมาก
1: บนพื้นถนนมีแค่รอยถลอกด้านแขนขวาแล้วก็ขาซ้ายครับ
0: ก็คือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
1: ครับผม
0: เรามีการเอาเรื่องเอาราวหรือว่าแจ้งตำรวจไหมคร
1: ับ ตอนนั้นผมยังมึนๆอยู่ครับยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาโทรแจ้งเรียกตำรวจเรียบร้อยแล้ว
0: เขาเป็นฝ่ายเรียกตำรวจเหรอ
1: ครับ
0: ทั้งที่เขาเป็นฝ่ายชนเรา
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นช้างอายุเท่าไหร
1: ่12ขวบครับ
0: โอ้ยังเด็กมากไม่มีใบขี่เลยตอนน
1: ั้นจำไม่ได้ครับ
0: อ๋อเพราะนั้นยังไงไม่มีใบขี่เกิดอุบัติเหตุก็ผิดอยู่ดี
1: ใช่ครับอ
0: ย่างน้อย1กระทงแล้วนะครับแล้วพอเขาเรียกตำรวจมาเหตุการณ์ต่อจากนั้นเป็นยังไงครับ
1: ผมก็โทรแจ้งผู้ปกครองไว้นะครับไอ้นี่ผู้ปกครองก็กั้นผมออกจากเรื่องนี้ไปเลย
0: อ๋อแปลว่าเราก็จะไม่รู้แล้วว่าในระหว่างการเจรจาเป็นยังไง
1: ใช่ครับแต่ผมมารู้ตอนเรื่องมันจบแล้วที่ว่าเราต้องเสียค่าเสียหายทั้งหมดให้กับเขารวมทั้งค่าไปรักษาพยาบาลเขาด้วย
0: จำนวนเงินประมาณเท่าไหร่พอรู้ไหม
1: เกือบหมื่นกว่าบาทครับ
0: โอ้
1: เพราะว่ารถนี่ก็ 7,000 กว่าบาทแล้วครับ
0: แพงเอาเรื่องอยู่นะฮะ
1: ค
0: ือว่าง่ายๆรถเขาก็ได้รับความเสียหาย
1: ครับ
0: แล้วตัวคู่กรณีล่ะครับไม่ว่าตัวเขาเองผู้ขับขี่ภรรยาที่ซ้อนท้ายแล้วก็ลูกเนี่ยได้รับบาดเจ็บขนาดไหนเท่าที่เราจำได้
1: เท่าที่ผมจำได้นะครับรู้สึกว่าตัวสามีเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาครับ
0: ครับ
1: หมอบอกว่ามีแค่รอยช้ำแล้วก็อาการปวดเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรมาก
0: แล้วลูกกับภรรยาเขาล่ะ
1: ลูกกับภรรยาไม่เป็นไรเลยครับ
0: ไม่เป็นไรเลยก็ถือว่ายังโชคดีนะฮะถ้าเด็กเล็กเป็นอะไรไปด้วยนี่โอ้โหอาจจะเรื่องใหญ่กว่านี้เหตุการณ์ผ่านไปหลายปีแล้วตอนนี้ช้างอายุเท่าไหร
1: ่19ปีแล้วครับ
0: 19แล้วนะฮะ3 4 5 6 7 8 9ก็6 7ปีแล้ว
1: ครับ
0: แล้วอยากรู้อะไรกับเรื่องที่ผ่านมาเมื่อตอน12ครับ
1: ถ้าหากตอนนั้นผมมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยผมจะมีความผิดไหมผมต้องเสียค่าเสียหายให้เขาไหมหรือว่าเขาต้องเสียให้กับผมกันแน
0: ่อ๋อคือถ้าตอนนั้นมีใบขี่เนี่ยคงไม่ได้เพราะตอนนั้นเพิ่ง12
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์มาเกิดขึ้นตอนนี้ดีกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนโตแล้วเนี่ยตอนอายุ18เป็นต้นไปเนี่ยทำใบขี่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปไหมช้างยังจะต้องชดใช้ให้กับคนที่มาชนท้ายอยู่หรือเปล่าถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: สงสัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่หรือเขาเนี่ยแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ให้กับเรา
1: ครับ
0: ที่เป็นคนจอดอยู่เฉยๆเปิดไฟให้สัญญาณเรียบร้อยแล้วแล้วเขาเป็นผู้ขับขี่มาชนท้ายนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณน้องช้างครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ประมวลภาพเหตุการณ์อีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมน้องช้างจอดรถจักรยานยนต์ไว้ริมไหล่ทางนะครับเปิดไฟให้สัญญาณเรียบร้อยแล้วก็มีจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันขับมาชนท้ายนะฮะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งสองฝ่ายแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใบขับขี่นะครับก็เลยต้องจ่ายค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงินหลักหมื่นนะฮะแต่ว่าอยากทราบว่าถ้าเหตุการณ์กลับกันนะครับถ้าผู้ที่จอดไว้ข้างไหล่ทางแล้วมีใบขับขี่นะครับจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายเหมือนเดิมไหมหรือเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคนที่มาชนท้ายเราได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: เวลาเที่ยงวันช้างและเพื่อนๆนัดกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวจำนวน2คันคันละ2คนพวกเขาแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งช้างซึ่งเติมเสร็จก่อนจึงขี่รถมารอที่ริมถนนถัดจากปั๊มน้ำมันประมาณ200เมตรซึ่งเป็นถนน2เลนช้างจอดชิดริมถนนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายไว้โดยริมถนนมีคูน้ำอยู่ในขณะที่ช้างมองกระจกของรถเพื่อดูว่าเพื่อนมาหรือยังจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีสามีขี่มากับภรรยาที่ซ้อนหลังและลูกชายอายุประมาณ 5-6 ขวบพร้อมถุงผ้าด้านหน้าขณะที่ขี่ก็หันไปคุยกับภรรยาจนกระทั่งพุ่งมาชนกับรถที่ช้างจอดรอเพื่อนอยู่ช้างกระเด็นตกไปในคูน้ำแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากส่วนเพื่อนที่นั่งรอด้วยกันมีแผลถลอกที่แขนขวาเล็กน้อยคู่กรณีของช้างรีบโทรแจ้งตำรวจส่วนช้างเมื่อได้สติก็รีบโทรหาผู้ปกครองซึ่งตอนนั้นช้างอายุเพียง12ปีและยังไม่มีใบขับขี่ผู้ปกครองของช้างไม่ให้ยุ่งกับเรื่องนี้แล้วมารู้ทีหลังว่าฝ่ายของตนต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถ 7,000 กว่าบาทและค่ารักษาของสามีเพราะบาดเจ็บที่หัวเข่ารวมทั้งหมดเกือบ 10,000 กว่าบาทแต่ภรรยากับลูกไม่เป็นไรเวลาผ่านช้างอายุ19ปีจึงอยากรู้ว่าหากปัจจุบันเกิดเหตุขึ้นอีกซึ่งช้างมีใบขับขี่ ช้างจะมีความผิดหรือไม่แล้วใครจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าเสียหาย
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้เรื่องราวของน้องช้าง
5: ครับ
4: นะคะตรงนี้น้องช้างไม่ต้องคิดเลยกลายเป็นฝ่ายผิดไปเลยไม่ว่าจะผิดหรือถูกเพราะว่าน้องช้างเพิ่งอายุ12ในตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีใบขับขี
5: ่
4: สิ่งแรกเลยที่ทรายอยากทราบก็คือใบขับขี่เนี่ยค่ะทำกันตอนอายุเท่าไหร่คะ
5: จริงๆเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าตั้งแต่ก็คือ15
4: จักรยานยนต์กับรถยนต์เหมือนกันไหม
5: ก็ไม่เหมือนนะคือในส่วนของจักรยานมอไซค์เนี่ยมันคือ15นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นขับรถยนต์เนี่ยต้อง18
4: อ๋อก็คือน้องช้างนี่ถ้าอีก3ปีชนนี่ก
5: ็ครับ
4: คือ
5: ต้องน้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องแยกกันระหว่างมีใบขับขี่กับเรื่องข้อเท็จจริง
4: ค่ะ
5: คือถ้าคุณไม่มีใบขับขี่คุณก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องการไม่มีใบอนุญาตเอางี้ดีกว่า
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับแต่ในส่วนข้อที่จริงในคดีอ่ะก็ต้องดูว่าใครผิดใครถูก
4: ค่ะ
5: นะครับ
4: ค่ะงั้นเรามาดูข้อเท็จจริงกันก็คือน้องช้างออกมาจากขับรถออกมาจอดรอเพื่อนแล้วอยู่ดีมอเตอร์ไซค์ชนตุ้มเลยแต่น้องช้างก็อธิบายไปด้วยนะว่าตอนจอดรถเนี่ยรอเพื่อนเนี่ยน้องช้างเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเอาไว
5: ้
4: เพื่อให้รู้ว่าเราจอดตรงนี้ถูกต้องไหมคะพี่วิรัติเพราะว่าใครเห็นบางคนเปิดไฟฉุกเฉิน
5: ครับ
4: ค่ะอันไหนคือถูกคะ
5: คืออย่างนี้เท่าที่ผมฟังจากข้อที่จริงเนี่ยก็คือว่าน้องเขาเนี่ยเขาไม่จอดอยู่ในไหลทางนะครับคือเขาไม่จอดแล้วแหละแล้วก็คือคำว่าไหลทางนี่คือว่ามันจะต้องไม่อยู่ในทางเขาเรียกทางเดินรถ
4: ทางเดินรถมันจะมีเส้นทึบ
5: ใช่ของเขาเนี่ยน้องเขาอยู่ออกมาตรงนี
4: ้
5: ตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ทางไหลทางแล้วเนี่ยก็อย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรละนะครับยกเว้นว่าทำเป็นตอนกลางคืนตอนกลางคืนกฎหมายบอกว่าจะต้องเปิดไฟให้สว่างอัมพันเลยนะครับถ้าตรงนี้กรณีที่อยู่นอกไหลเขาเป็นไหลทางซึ่งไม่ใช่เป็นทางรถยนต์เนี่ย ทางเดินรถเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดใครมาชนคนที่ชนก็ผิดนะครับ
4: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของจักรยานยนต์ด้วยกัน
5: ครับ
4: ในส่วนนี้คือผู้ปกครองของน้องช้างก็รับผิดชอบไปแล้วแหละแต่ในกรณีที่ถ้าผู้ปกครองของน้องช้างไม่สามารถรับผิดชอบชดใช้เงินได้ในส่วนนี้ไม่ทราบว่าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางอะไรนะคะ
5: ทางรถ
4: ค่ะหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าพ.ร.บ.ละกันพ.ร.บ.ตรงนี้จะสามารถช่วยเหลืออะไรกับผู้ที่ประสบเหตุได้บ้าง
5: ครับก็คือตรงนี้ก็จะคือมันเป็นพ.ร.บ.ที่เป็นเค้าเรียกกันเป็นการคุ้มครองภาคบังคับนะครับทุกคนต้องมีดังนั้นเนี่ยก็คือจะรับผิดชอบคือทางนั้นก็จะมารับผิดชอบนั่นแหละนะครับคือบุคคลที่3คือถ้าเป็นเราเสียหายแล้วเราต้องรับผิดชอบมั้ยคือส่วนตัวก็รับผิดชอบไปแต่ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บอะไรเงี้ยตรงนี้เขารับผิดชอบให
4: ้ค่ะเขาก็คือจะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให
5: ้ใน
4: ส่วนนี้พ.ร.บ.ถ้ามอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์เกิดพังขึ้นมาพ.ร.บ.รับผิดชอบตรงนี้มั้ย
5: โอ้ไม่ขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเขารับผิดชอบเฉพาะผู้บาดเจ็บ
4: ก็คือรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ประสบเหตุเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้รับผิดชอบในส่วน
5: อื่นไม่เกี่ยวพวกทรัพย์สินอะไรไม่เกี่ยวนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวว่าถ้าเกิดบาดเจ็บเท่าไหร่เสียอวัยวะเขาก็จะจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
4: อ๋อค่ะก็คือเขาก็จะมีเกณฑ์ตรงนั้นอยู
5: ่ครับ
4: ค่ะสมมติในเหตุการณ์นี้ถ้าน้องช้างมีใบขับขี่แล้วอายุครบแล้วอายุครบ15ทำใบขับขี่ได้ตรงนี้รูปของคดีจะเป็นไปยังไงคะน้องช้างสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับคนที่ชนได้ไหมคะ
5: คือถึงขนาดนั้นต้องคือถ้าในช่วงห่วงจังหวะนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าตำรวจเนี่ยเขาจะต้องมาชี้ขาดว่าใครผิดใครถูกนะครับพอมีการชี้ขาดแล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่น้องก็ถูกเนี่ยก็ในว่ากันในคดีอาญาไปเขาก็สามารถฟ้องในคดีแพ่งได้นะครับว่าเราต้องรับผิดชอบเรานะครับแล้วก็อาจจะเขามีประกันชีวิตไม่ใช่ประกันอะไรอุบัติเหตุเรียกประกัน
4: ภาคสมัครใจ
5: ตรงนี้ก็อาจจะต้องไปฟ้องภาคสมัครใจด้วยนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่ชนเราเนี่ยเขามีประกันหรือไม่ด้วยนะครับ
4: ค่ะก็ต้องดูไปตรงนี้นะคะค่ะสำหรับน้องช้างแล้วพี่วิรัติมีอะไรพอจะแนะนำน้องช้างได้บ้างไหมคะถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นอีกหรือว่าการขับขี่ยังไงให้ถูกกฎหมายนะคะไม่เผลอทำผิดกฎหมายการจราจรขึ้น
5: ครับในเบื้องต้นก็คงต้องบอกว่าน้องเขาคงจะต้องใช้จริงจอดรถก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ แล้วก็พยายามที่จะถ้าในส่วนนี้ก็ต้องรอให้ตรวจชี้ก่อนว่าผิดหรือถูกนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายได้ นะครับ
4: ค่ะเมื่อเกิดกรณีอุบัติเหตุขึ้นสิ่งแรกเลยแล้วก็ลำดับต่อๆไปที่จะต้องปฏิบัติตัวไม่ทราบว่าพี่วิรัติมีอะไร

0: จะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะในกรณีนี
1: ้บางทีบางเรื่องพวกสีพวกอะไรนะกระบอกสีอะไรเงี้ยนะครับ เวลาขีดเส้นอะไรเงี้ยพี่ว่าก็นี้ก็จำเป็นนะครับ
0: ก็คือเราควรจะมีติดรถเอาไว้
1: หรือเดี๋ยวนี้เขาใช้กล้องวงจรปิดอะไอ้กล้องที่อยู่หน้ารถ อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบนี้พวกมอเตอร์ไซค์เขาก็ทำกันนะครับอยู่หมวก
0: ติดหมวกกันน็อกใช่จะเห็นบ่อยเป็นเหมือนบันทึกวิดีโอไว้
1: ผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นหลักฐานที่ผมว่าชัดเจนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งถ้าเราพูดกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่จบนะครับเพราะว่าบางทีเราก็จะเถียงกันทุกคนต้องการข้อที่จริงหมดทุกคนถูกหมดแต่ถ้าเรามีกล้องเนี่ยนะครับมันก็จะสรุปได้เลย
0: บางทีรถชนกันกระจุยกระจายสืบไม่ได้แล้วใครผิดใครถูกใครมาทางไหนนะคะกระเด็นไปคนละทิศ
1: แต่กล้องติดหมวกเนี่ยจะเห็นเลย
0: ค่ะอย่างน้อยเมมโมรี่ก็ยังอยู่ยังไปเปิดย้อนดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะและในเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นนะคะยังเกี่ยวกับกฎหมายของการจราจรอยู่แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามรับชมคุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องแรกเป็นอุบัติเหตุนะครับเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องอะไรมาคุยกับเจ้าตัวกันครับน้องโอสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: น้องโอเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
3: ตอนนั้นน้าออกขี่รถจักรยานออกจากปั๊ม
2: ด้วยจักรยานนะฮะปั่นจักรยานมาเลยออกจากปั๊มน้ำมัน
3: ใช่
2: ครับ
3: ด้วยอาการเมา
2: เมามาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ครับปั่นไปไหนอ่ะ
3: ปั่นกลับบ้านอ่ะจากไมค์เลนนึง
2: อ๋อคือปั่นออกจากปั๊มแล้วไม่ได้ชิดซ้ายขับไปตามทางข้ามเลนมา
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะบ้านอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่ง
3: ใช่ค่ะระหว่างที่ข้ามมารถเก๋งชนน้าแล้วก็ลากไป9เมตร
2: คือลากไปประมาณนึงเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็ถอยมาเหยียบอีกครั้งนึงจนเสียชีวิตก็ร้านหมูย่างเขาเห็นเขาก็พากันไปดูพากันดูแล้วเขาบอกว่ารถเก๋งคนชนแล้วก็หนีไป
2: ร้านอะไรนะฮะ
3: ร้านหมูกระทะ
2: อ๋อพวกหมูกระทะข้างทางเปิดดึกๆเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนั้นเป็นเวลากี่โมงได
3: ้ประมาณ5ทุ่มกว่า
2: ก็กลางคืนแล้วนะครับอาจจะด้วยอาการมึนเมาที่สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนนะฮะก็เลยมาด้วยแบบไม่ได้ดูรถให้รอบคอบชนตูมเข้าให้แล้วก็ลากไปแล้วก็ถอยมาทับอีกนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ด้วย
3: จ้ะ
2: เขาบอกว่ารถเก๋งเป็นคนชน
3: ใช่ค่ะ
2: จำเลขทะเบียนได้ไหมครับรูปประพันธ์ของรถ
3: เก๋งสีดำแต่ไม่ติดป้าย
2: ไม่ติดป้ายทะเบียน
3: ใช่ค่ะ
2: รู้แค่นั้น
3: จ้ะ
2: แล้วยังไงต่อครับน้องโ
3: อแล้วเขาเห็นตรงนั้นก็พูดกัน
2: ว่า
3: ทำไมเขาชนแล้วเขาหนี
2: แล้วไงต
3: ่อให้ชาวบ้านบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจ
2: ครับ
3: น้องสาวมาเห็นเหตุการณ
2: ์น้องสาวของน้าก็คือน้องคุณแม่เราอีกคนนึงนั่นเอง
3: ใช่
2: ครับ
3: เขามาดูเหตุการณ์เลยโทรแจ้งตำรวจมา
2: ครับ
3: เป็นเขามาดูกันแล้วก็ให้ไปปักคำที่โรงพักว่าจะเอาไงว่าใครเป็นคนชน
2: พยานก็ต้องไปที่สถานีตำรวจด้วยสิ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วสิ่งที่น้องโออยากรู้
3: ก็คือว่าจะผิดรถคันนั้นยังไง
2: คันที่ชนแล้วหนีไปเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: จะเอาผิดอย่างไรได้บ้างนะครับในกรณีที่สมมุติว่าตามจับตัวคนร้ายได้นะฮะจะเอาผิดอย่างไรได้บ้างนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณน้องโอที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: น้าของโอขี่รถจักรยานจะกลับบ้านหลังจากไปกินเหล้าแต่ขณะที่ขี่ข้ามถนนก็มีรถเก๋งสีดำไม่ติดป้ายทะเบียนวิ่งมาชนโดยลากร่างไปเกือบ9เมตรและถอยหลังทับจนเสียชีวิตโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์คือร้านหมูกระทะข้างทางเมื่อน้องสาวของน้ามาถึงที่เกิดเหตุชาวบ้านแถวนั้นจึงแนะนำให้ไปแจ้งความน้องสาวของน้าจึงไปแจ้งความพร้อมกับพยานแต่ก็ไม่สามารถตามจับคนที่ขับรถชนได้โอจึงอยากรู้ว่าถ้าจับได้จะเอาผิดได้อย่างไรบ้าง
0: อุ๊ยพี่วิรัตคะเรื่องราวของน้องโอน่ากลัวมาก
1: ครับ
0: คือไม่ได้ชนอย่างเดียวถอยมาทับให้เสียชีวิตด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดจับผู้กระทำความผิดได้นี่เขาจะมีโทษยังไงบ้างคะ
1: มันต้องแบ่งเป็นสองส่วนเลยนะ
0: ค่ะ
1: ต้องบอกไว้ก่อนว่าในส่วนของคนที่ขับจักรยานขี่จักรยานออกมานะครับตรงนี้เมาก็ผมว่าเขาก็ผิดเหมือนกันก็คือประมาทประมาทเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของคนที่ขับรถอะไรอะรถเก๋งมารถยนต์มาเนี่ย บางคนเข้าใจผิดมันเคยมีอยู่ครั้งนึงที่บอกว่าพวกเขาขับรถแข่งกันแล้วว่ามันขับสวนมาเราก็ชนมันเลยเรามาถูกต้อง
0: อ้าว
1: ใช่ไหม
0: เป็นเหมือนแก๊งเด็กแว้นผ่านมาเนี่ยนะ
1: ใช่ไหมฮะเราก็ชนมันเลยเพราะเรายังไงก็ไม่ผิดแต่คำตัดสินคือเขาบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีรถที่ขับสวนมา
0: คือขับผิดเลนผิดเส้นทาง
1: ใช่ใช่คุณยังขับสวนกลับไปอีกคือแสดงว่าคุณก็ประมาทเหมือนกันกรณีก็เหมือนกันครับคือตรงนี้ก็คือเป็นการประมาทนะครับต่างคนต่างประมาทนะครับก็ชนกันตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าใครจะต้องรับผิดชอบมากกว่ากันนะครับเรียกภาษาทางกฎหมายเรียกต่างคนต่างประมาทนะครับหรือจบไปพอชนเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคนบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายบอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะต้องช่วยเหลื
0: ออ๋อไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกคุณต้องช่วยเหลือ
1: ต้องช่วยเหลือก่อนนะคร
0: ับแล้วถ้าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์อย่างใส่ขับรถตามมาข้างหลังไม่ได้ชนอะไรกับเขาเลย
1: อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราอยู่ร่วมก็คือเราชนด้วยอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ว่าเราจะผิดหรือถูกเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือคนบาดเจ็บก่อนอันนี้เป็นหลักของกฎหมายเลย
0: เป็นหลักมนุษยธรรมด้วยนะ
1: ใช่แต่ว่าประเด็นว่าพอไม่ช่วย
0: ค่ะ
1: แล้วคุณยังคือขับรถไปแล้วเหยียบกลับมาเหยียบซ้ำ
0: ถอยมาทับซ้ำ
1: ตรงนี้จะไม่ใช่เรื่องพรบเรื่องการขับรถละ
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องการเจตนาฆ่าคนตาย
0: โอ้ยร้ายแรงกว่า
1: เดิมซึ่งโทษมันจะร้ายแรงมากคือโทษสูงสุดคือถึงประหารชีวิตเลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้บอกว่าถ้าเขาพิการเราก็รับผิดชอบก็ระดับหนึ่งยาวนานสู้ก็ตายดีกว่า
0: ใช่มันเป็นความเข้าใจผิดของคนไทยนะคะว่าได้ยินมาแต่เด็กละว่าส่วนใหญ่รถชนเสร็จบอกว่าถ้าเกิดเสียชีวิตจะรับผิดชอบน้อยตรงนี้อยากให้พี่พิรัตน์อธิบายนิดนึงว่าระหว่างชนคนถึงขั้นทุพพลภาพถึงขั้นพิการกับการชนคนตายนี่โทษมันต่างกันยังไงคะ
1: ต่างกันเยอะครับคือถ้าเกิดคุณชนคนตายต้องดูว่าคุณชนเพราะอะไรถ้าคุณตั้งใจกลับมาคือมาเหยียบซ้ำหรือชนเขาซ้ำเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องพรบละมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพรบจราจรละมันเป็นเรื่องเจตนาเป็นเขาเรียกมีเจตนาชั่วร้ายครับ
0: คือ
1: เพื่อที่จะฆ่าผู้อื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโทษในคดีอาญาซึ่งต้องรับผิดชอบค่อนข้างจะสูงก็คือโทษจำคุกถึงไม่ใช่โทษจำคุกครับคือโทษประหารชีวิตเลย
0: ถึงประหารชีวิตเลย
1: ใช่แต่ส่วนเรื่องการขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าโทษไม่หนักเท่ากับเจตนาฆ่านะครับ
0: ทางที่ดีคือถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าเราจะผิดหรือเราจะถูกเราก็ควรลงมาให้ความช่วยเหลือนะ
1: คือโดยหลักแล้วมันต้องทำอย่างนั้นนะครับเวลาอย่างเช่นแต่บ้านเราอะเดี๋ยวนี้มันบางทีมันไม่ได้ช่วยเหลือครับบางทีพอชนเสร็จเราก็เลี่ยงไปอย่างถ้าเป็นตอนกลางวันถ้ามีคนเห็นก็แล้วไปแต่ว่าบางทีขับรถในเวลากลางคืนเนี่ยบางทีชนหรือว่าเหยียบอะไรไปเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ละนะครับเหมือนมีครั้งหนึ่งก็ลูกความผมแหละนะครับก็ดีๆที่เอามาเปิดเผยนะครับก็คือว่าเขาเหมือนกับกลางคืนเนี่ยเขาขับรถแล้วก็เขาไม่ค่อยรู้ตัวคืออาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
0: มึนๆง
1: ่วงนอนมึนๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีแบบคล้ายๆมอเตอร์ไซค์อ่ะครับขับรถแข่งอะไรกันมาสักอย่างนึงแล้วก็เมาด้วยก็คล้ายๆว่าขับมาแล้วก็มันล้มเสร็จตัวเขาเองก็ไม่รู้ครับก็ขับทับไป
0: ก็คือไม่ได้ชนเขาเกิดอุบัติเหตุกันตรงหน้าก่อน
1: แล้วตัวแยกกันระหว่างรถกับมอเตอร์ไซค์กับคนมาปรากฏว่าเขาก็ลากขับรถลากไปไกลมากเลยครับก็มอเตอร์ไซค์ก็เสียชีวิต
0: ตรงนั้นคือไม่มีรอยชนที่รถเลยแต
1: ่
0: ว่ามีศพของผู้เสียชีวิตติดอยู่กับรถ
1: ตรงที่ถามว่าต้องรับผิดชอบไหมก็ต้องบอกต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณต้องขับรถโดยประมาทจริงๆต้องไปพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าที่เขาเข้ามาในใต้ท้องรถเราเนี่ยมัน
0: เพราะเป็นการกระทำของเราหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ใช่คือจริงๆมันการกระทำไม่ใช่ของเราหรอกแต่เพียงแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสติอย่างน้องสายเวลาขับรถก็ต้องมีสติ
0: ต้องดูทั้งถนนดูทั้งข้างหน้าว่ามีอะไรกีดขวางหรือเปล่า
1: คือน้องจะต้องคือกฎหมายบอกว่าน้องต้องพร้อมสำหรับการเบรกโดยที่ไม่เกิดอันตรายคือไม่ชนกับคนอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังอ่ะไม่ใช่อยู่ดีหรือฉันขับสบายแล้วฉันไม่สนใจ
0: ไม่สนใจฉันมาถูกทางฉันจะขับยังไงก็ได้เร็วแค่ไหนก็ได้
1: ตรงนี้ต้องรับผิดชอบแล้วก็ความรับผิดชอบมันสูงได้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสหรือว่าอาจจะพิการตลอดชีวิตเนี่ยตรงนี้เราอาจต้องรับผิดชอบทางแพ่งด้วย
0: ขับรถตอนกลางคืนก็ต้องระวังนิดนึงอย
1: ่
0: างน้อยไม่ใช่คนก็อาจจะเป็นสัตว์เป็นเต่าเป็นอะไรตัวเล็กตัวน้อยอยู่ที่ถนนเราต้องพร้อมเบรกเสมอนะ
1: หรือว่าในกรณีอย่างนี้นะครับผมก็แนะนำว่าถ้าใครมีปัญหาในลักษณะนี้ผมแนะนำก็คือ1ควรจะทำประกันนะครับอย่างน้องสายเนี่ยควรทำประกันเอาไว้เพราะว่าเวลาขับรถบางทีเราก็มันไม่รู้ว่าเราจะต้องยังไง

0: จะผิดจะถูกไม่รู้ว่าเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราอาจจะขับดีมากเลยนะครับแต่เราจะไม่รู้ได้ว่าบางทีเราขับดีแต่คนอื่นอาจจะมาชนเราก็ได้นะครับหรือเราอาจจะไปชนคนอื่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่ว่าถ้ามีประกันเนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ในเบื้องต้นนะครับ
1: ไซจำเป็นต้องทำประกันด้วยหรอคะในเมื่อทุกๆปีไซก็จำเป็นต้องทำพรบเกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้ว
0: คืออันนี้เป็นภาพบังคับนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้มันก็คือภาพบังคับนี่มันบังคับเฉพาะบุคคลที่3ไม่ได้เกี่ยวกับต้องทรายเลยนะครับ
1: ก็คือคนที่ประสบเหตุจากทรายเท่านั้นถึงจะได้รับ
0: ใช่ใช่แล้วรถของน้องทรายเกิดต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับเกิดชนแล้วเสียหายตัวนี้ประกันก็มาเยียวยาแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่มีคนบาดเจ็บจนเยอะเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาส่วนเนี้ยไปชำระเขาได้นะครับซึ่งพี่ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าสมมติว่ามันมีรถชนกันนะครับคันหนึ่งก็มีประกันอีกคันหนึ่งไม่มีพอเสียหายเสร็จปั๊บเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็เยียวยาก็คือเอารถสมมติว่าเป็นรถน้องของน้องทรายเนี่ยถูกชนแล้วก็เขาไปซ่อมให้น้องทรายแต่คือน้องทรายถูกนะ
1: น้องทรายเป็นฝ่ายถูก
0: น้องทรายฝ่ายถูกไอ้ฝ่ายผิดเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะจ่ายไหมแต่ว่าคือทางประกันเนี่ยเขาก็จะมาเยียวยาคือเขามาซ่อมรถให้น้องสายนะครับไม่ว่าจะเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนรถให้หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอน้องสายเรียบร้อยละ ตรงนี้ทางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็เอาสิทธิ์ของน้องสายเนี่ยมาดำเนินคดีกับไอ้ฝั่งที่ผิดเนี่ยนะครับ
1: อ๋อเขาไม่ได้เอาทุนตัวเองเพื่อมาเยียวยาเรา
0: ครับ
1: แต่ว่าฝ่ายผิดก็คือต้องชดใช้ค่าเสียหายกับบริษัทประกัน
0: โดยปกติแล้วคนที่ฝ่ายผิดเนี่ยจะต้องมาชดใช้น้องอยู่แล้วโดยตรงแต่เนื่องจากน้องมีประกันเนี่ยบริษัทประกันมาต้องมาเยียวยาน้องก่อน
1: ค
0: ่ะนะครับตรงนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีไอ้ฝั่งเนี่ยมันอาจจะไม่มีตังค์หน่อยครับบางทีมันไม่มีตังค์มันก็เลยเราต้องไปซ่อมฟรีสู้ถ้าเราทำประกันไว้เนี่ยสมมติว่าเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยตัวบริษัทประกันก็จะเอาสิทธิ์ของน้องเนี่ยมาติดตามจากคนนี้ถ้าเขาไม่ยอมเราก็ฟ้องร้องกันนะคร
1: ับ ก็คือถ้าเราทำประกันเราก็จะได้ข้อดีข้อใหญ่ๆ2ข้อเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเราจะได้รับการเยียวยาจากอุบัติเหตุก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องรอเอาเงินตัวเองไปจ่ายก่อนแล้วคืออย่างที่2เราไม่ต้องไปวุ่นวายดำเนินคดี
0: ครับ
1: ทั้งหมดกับคู่กรณีก็คือทางบริษัทประกันก็จะดำเนินการให้ใช่มั้ยคะ
0: มันก็พี่ว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าคือถ้าเราต้องมาฟ้องร้องแล้วไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แต่บริษัทประกันเนี่ยเขามารับผิดชอบความเสียหายก่อนเลย
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อประกันก็มีข้อเสียอย่างนึงคือต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันนะครับตรงนี้คนที่ทำเป็นนายตัวแทนเขาก็ต้องมาดูแลเราเนี่ยนะครับ
1: อย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มนะนะคะถ้าเกิดเหตุอีกเรื่องนึงเลยค่ะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าสำคัญมากเลยทีเดียวคือไม่มีป้ายทะเบียนรถ
0: ครับ
1: ตรงนี้ค่ะรถที่ก่อเหตุไม่มีป้ายทะเบียนมีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วรถทุกคันจะต้องไปจดทะเบียนนะครับถ้าไม่มีป้ายทะเบียนก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ได้จดทะเบียนนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างรถของน้องสายเนี่ยต้องจะลงไปขับบนถนนเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนต้องมีป้ายให้ชัดเจนนะครับบางทีเราไม่มีป้ายเนี่ยตรงนี้มีความผิดแล้วก็มีโทษอาญาด้วยนะครับ
1: ค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัติได้ตามนี้เลยค่ะค่ะและอีกช่องทางนึงนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องอื่นๆนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคนสำคัญของเราคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะสายพีวีรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลายๆอะค่ะเพราะนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟเนี่ยผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะศาลมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วจะก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษา

0: วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้วสองก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทําให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเนี่ยทําให้คนต้องเพ่งมันทําให้ขึ้นไส้ได้ก็ส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะฮะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น

อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสว.เตือนใจ

ดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

เรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำเลยนะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมฮะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะฮะอันนี้ฝากเลยนะฮะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำเพราะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่าง

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช้แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่

0: ที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรืออิลิติเกชันพอร์ทัลของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนเราพาคุณผู้ชมฝ่าเมฆฝนไปอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอำเภอที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: ไปไหนจ๊ะ
2: ไปหาปลา
3: ค่าน้ำแดงเขาไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาม
4: ันเนอ
5: ถ้าไม่มีฝนนี
6: ่ปลูกไม่ได
7: ้โอ้

0: บ้านหาดบ่ายนี่อยู่ที่ตำบลริมโขงครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะแม่น้ำโขงกับขอนกั้นนะครับระหว่างไทยกับลาวครับฝั่งโป้งเป็นฝั่งลาวนะครับเป็นพี่น้องไทลื้อนะครับบ้านหาดบ่ายนี่โดยมากจะเป็นคนไทลื้อหมดนะครับนามสกุลธรรมวงศ์เกือบ 100% นะครับโอ้ฝนก็ตกเนาะครับนาได้ก็เจ้าบ้านก็จุ่มอกจุ่มใจน้ำของก็ขึ้นทิมฝั่งของนี่มันจะมีหนองอ้อหนองไข่หนองห้วยจ้างนอนอันนี้จะเป็นแรงตีหนึ่งตีโคตรเจ้าบ้านเนี่ยไปหาปลาที่ฮั่นเปิดไปตั้งโจ๊กตั้งจำเนี่ยแต่ก่อนนี่ตัวนี้มันเป็นดอนซ้ายครับน้องเจ้าบ้านก็เขาจะมาปลูกพักตัวนี้ดอนหายไปหมดแล้วเพราะว่าหน้ามันขึ้นหน้าก่อนเลยขยับขึ้นไปตั้งบดพวกนะครับไปหากินอย่างอื่น
1: เราไปถ่ายช่วงเดือนตุลาคมเรียกว่าฝนกำลังหนักแต่ว่าพ่อก็ไม่หยุดพาเราเดินชมหมู่บ้าน
2: กำลังเดินไปบ้านใครเอ่ย
0: บ้านคุณจันแสง
2: ชอบเป็นนั้นจังเลยอ่ะขออนุญาตเอาลงมาดูหน่อยได้ไหมคะเขาเรียกอะไรอ่ะคะอันน
0: ี้อันนี้บ้านเฮานี่เรียกว่าพาเข้าเป็นสำหรับเข้ามาตั้งกินหรือประเทศเขาเรียกว่าขันโต๊ะ
2: ทำมาจากอะไรครับพ่ออ
0: ันนี้ทำมาจากตอกครับนี่เส้นตอก
2: แล้วทุกบ้านจะมีลักษณะลายแบบนี้เหมือนกันไหม
0: แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะ
1: พาข้าวหรือว่าขันตอกเป็นภาชนะสำหรับวางสำรับอาหารที่มีลักษณะเป็นถาดมีขาตั้งสูงนะครับ
0: พาข้าวหรือว่าคนพูดทั่วไปก็คือขันตอกเดี๋ยวไปพอที่ลุงไม้วอนบ้านเปิดมีขันตอกว่าเป็นว่าเปิดทำ
3: อ๋ออันนี้เราพาข้าว
1: ลุงวอนเป็นมือหนึ่งในการทำเครื่องจักสานของหมู่บ้านหูของลุงไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าฝีมือในการทำเครื่องจักสานของลุงนั้นเรียกขั้นเทพเลยล่ะครับ
3: ไอ้นี่พาข้าวไอ้นี่ทำไอ้นี่อันใบละเท่าไหร่ครับพ่อ
4: ราคามัน
0: ราคา
4: อ๋อด้วย
0: ทำคนเดียวก่อน
3: อันนี้ทำกี่วัน
0: อันนี้ทำกี่วันดิ
4: 6 วันนะ
0: ห้าหกวัน
4: ราคามันขายรวมตัง
0: ขายรวมเป็นตังได้กี่ตัว
4: สี่เกียน
1: บ้านหาดบ้ายนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับชาวบ้านจึงไม่ค่อยจะออกหาปลาในแม่น้ำโขงกันมากนักแต่ว่าที่ริมน้ำโขงกลับเป็นที่หาปลาของคนในหมู่บ้านแทนโดยเฉพาะกลุ่มป้าๆนักล่าปลาด้วยยอมือหรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าจำ
0: ตามปกติแล้วครับเมื่อมีน้ำของนี้น้ำขึ้นมานี่มีบึงหนองห้วยอย่างนี้นี่มีน้ำขังอย่างนี้เจ้าบ้านก็ชอบที่จะมาตกจำมาหาปลานะครับเจ้าบ้านนี่มีความดีอกดีใจที่ว่าจะได้ไปหาปูหาปลา
1: คุณป้าเหล่านี้ล้วนนามสกุลธรรมวงศ์วันนี้นัดออกหาปลาพร้อมเพรียงกันนะครับ
5: ธรรมวงศ์เจ้า
6: ในกระเป๋านี่มีอะไรบ้างครับแม่ห่ออะไรไปบ้าง
7: ห่อข้องก็ถึงตักปลาจำ
8: สาวธรรมวงศ์จะไปไหนจ๊ะ
9: ไปหาปลา

0: ามที่เราเห็นป้าๆทุกคนขนกันออกจากบ้านก็คือยอมือที่มีแหสี่เหลี่ยมผูกมุมกับคันไม้ที่เหลาเป็นก้านเล็กๆนะครับโดยตรงกลางจะผูกติดกับไม้คานสำหรับยก
1: อะไรที่เราได้คะส่วนใหญ
2: ่ก็จะเป็นปลาสร้อย
1: ปลาสร้อย
2: ก็ได้ปลาไหนปลานิ้นปลาข้าวมันมีหลายอย่างเนาะได้ปลาหวานแล้วนะโอ้ต้องพูดนี่ปลาหวานเนาะ
0: การเอาจำไปหาปลาในน้ำนั้นชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าไปตั้งจำนะครับและการตั้งจำก็เป็นที่นิยมในหมู่ของผู้หญิง
1: แม่ได้ปลากี่ตัวแล้วคะ
3: อยู่ในนี่สัก10ตัวมั้ง
1: โอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ย
0: พื้นที่ที่เรามาหาปลาในวันนี้อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับ
1: แล้วถ้าริมน้ำโขงเอาไม่ได้เราต้องไปเอาตรงไหนได้บ้างคะ
3: ก็ถือว่าจะเป็นบ่อนี้

0: ช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำในแม่น้ำโขงจะเอ่อล้นออกมาแล้วก็ขังอยู่ที่ตามหนองบึงทิ้งปลาเล็กปลาน้อยเอาไว้มากมาย
1: โอ้นี่แหละครับเป็นแหล่งหากินของเขาอีกที่นึงนะครับโชคดีหน่อยชาวบ้านก็ยังมีบึงคือได้มาตกจำตั้งจำมาอยู
0: ่การหาปลานั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องของโชคด้วยเพราะว่าทีมเดียวกันมาด้วยกันแต่ว่าบางคนก็หาได้บางคนก็หาไม่ได้นะครับอย่างป้าแสนคำบอกเคล็ดลับกับเราว่าที่ได้เยอะเพราะว่าต้องมาสายมูแบบนี้ครับ
2: เอ้ยมาหากินเจ้าน้ำเจ้าดินได้ดอยได้กินนะเนอหมานเนอ
0: หมานที่ป้าแสนคำพูดก็หมายถึงขอให้โชคดีนะครับสำหรับคนที่ยังหาไม่ได้เลยก็มีเหตุผลในการหาไม่ได้เช่นกัน
3: วันนี้ถือว่าได้ปลาดีหรือไม่ดีคะ
4: วันนี้ไม่ดีค่ะวันเมื่อวานนี่แหละปลาขึ้นเยอะมากที่สุด
3: อ้าวทำไมอะแม่
4: ชาวบ้านเขาหาคือเขาจะหาตอนฝนตกเนี่ยแหละค่
3: ะ
4: เพราะมันได้ปลา
5: ไปไหนครับแม
6: ่แม่จะย่ายใกล้ฟังคน
5: โอ้จะได้ครับเป็นอย่างถึงย่ายครับผม
6: มันแบบได
0: ้ป้าตั้งจำกันสักพักก็ตัดสินใจย้ายไปหนองบึงใกล้ๆนะครับ
5: นั่นแม่นี่หมานเนาะ
0: การวางจำจับปลาที่เราเห็นนั้นไม่ใช่แค่วางจำลงไปในน้ำแล้วจะได้ปลานะครับป้าบอกกับเราว่าการที่จะจับให้ได้นั้นเราก็ต้องระวังไม่ให้ปลาตกใจ
7: เวลาเราจะจมลงไปในน้ำเนี่ยต้องทำยังไงแม
8: ่โยนไปเลยโยนลงไปก็ต้องค่อยๆจ้ะ
9: ถ้าเราทิ่มแรงๆปลามันจะรู้ต้องใจเย็นๆค่ะต้องตั้งมึนๆตั้งมองมืนหมายความว่าตั้งนานๆอย่างเงี้ย
10: แล้วเวลาแล้งนี่มาทำอย่างนี้ไหมหรือว่าเฉพาะหน้าฝน
9: ถ้าน้ำแล้งก็ไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาถ้าฝนตกแล้วน้ำโขงขึ้นก็ตรงนี้มา
10: ค่ะ
9: แล้วก็ปลามันก็ขังอยู่ตรงนี้
10: หน้าฝนน้ำเยอะๆนี่กลับกลายเป็นเราก็รู้สึกดีเพราะหาปลาได้ไหม
9: ดีค่ะอยากให้ตกทุกวันเลยยกเบาๆค่ะ
0: เวลาได้ปลาก็จะเอาสวิงที่เตรียมมาด้วยนั้นตักปลาออกไปแต่ว่าบางครั้งถ้าได้ปลาไม่มากนักก็จะใช้มือจับเอาได้นะครับ
5: ได้ปลามั้ยครับโอ้ปลาเจ้านะนี่พอแล้ว
11: อันนี้ได้อะไรคะ
12: นี่ลูกปลาช่อนเน
11: ี่ยเนี่ยโอ้
13: อันนี้นี่ลูกปลาช่อนที่เราต้องปล่อยใช่ไหมคะ
11: ให้ลูกชายไปปล่อยบ่อ
13: ตรงนี้แม่ไหลได้อะไรคะ
11: ได
13: ้อะไรบ้าง
11: ปลาก็ได้อยู
13: ่ค่ะ
11: ได้ไม่ค่อยเยอะนี่ค่ะ
13: การหาปลานี่เป็นความสุขตรงไหนบ้าง
11: มีความสุขมากับเพื่อน
13: ๆค่ะ
11: ชวนกันไปหนองนี้ไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึงหนองนึงไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึง
13: คือไปเรื่อย
11: ๆไปเรื่อยๆค่ะ
13: ไอ้นี่เอาไปทำอะไรกินคะ
11: นี่ส่วนมากเล่นปลาเล่นๆก็ส่วนมากจะไปทอด
13: เอาไปทอด
11: ให้มันกรอบอะไรเงี้ย
13: เคล็ดลับในการหาปลาเนี่ยต้องยังไงคะ
11: ถ้าฝนตกก็ฟ้าร้องอะไรก็ต้องออกเพราะว่ามันปลาเยอะไอ้เนี่ยที่ไอ้รอบเป็นเนื้อไอ้ห้วยน่ะโอ้ยเขาได้ปลาในปลาไอ้ช่อนเป็นปลาหวานเป็นปลาตองอะไรเงี้ยเยอะ
0: พื้นที่บริเวณนี้มีหลายแอ่งน้ำอยู่ใกล้ๆกันป้ากอบจึงย้ายไปหาแอ่งน้ำอันใหม่นะครับที่เรียกว่าบึงทรายวิธีการย้ายก็เดินยกจำไปทั้งอย่างนี้เลยครับ
11: มาได้ตัว
13: ทุกครั้งก็คือเวลามาแล้วก็จะย้ายกันใช่ไหม
11: ค่ะถ้ามันไม่ได้ปลาก็ย้ายไปเรื่อยๆ
13: แล้วมันไม่หนักเหรอเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยมันใช้
11: ไม่หนักค่ะแต่มันคันที่มันโค้งขังนี่แบบนี
14: ้มาเราใหม่
13: ถ้าน้ำตื้นอย่างเงี้ยจะได้ปลาอะไรคะ
11: เป็นปลาเลปสร้อยเป็นปลาขาวเป็นปลาเนื้อน้อยปลาดุกนี่หายากอะจะได้ทีนี้โชคดีมากเลยที่ปลาดุก
0: ความสุขของคนหาปลานั้นผสมผสานกับความเหนื่อยนะครับ
13: เวลามาหาปลาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
11: เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเวลาลงน้ำทะเล
13: ค่ะ
11: ลมถ้าเราอยู่น้ำจริงๆมันก็หนาวใช่ไหม
13: ค่ะ
11: แล้วก็ออกมาได้อุ่น

0: อะไรอย่างเงี้ยถอดเพราะว่าน้ำเต็มรองเท้าเลย
1: เก็บเปลือกหอยก็เลยใส่รองเท้าบูทมา
0: ค่ะ
1: ปกติถ้าเราไม่ได้ปลาเราก็จะเก็บหอยขง
2: หาผักมีปลากรูดมั่งมีมะระชินกมั่ง
0: เขาบอกบางทีเวลามาหาปลานี่มันลืมความทุกข์เลยอะ
2: ลืมจริง
0: มันยังไง
2: ฮะจริงๆหรอกล่ะ
0: มันเป็นยังไง
2: อยู่บ้านนี่ลืมความเครียดมันเยอะเมื่อเรามีน้อยเงินน้อยเนี่ยเราไปตลาดก็เราต้องการเราอยากนี้ไปซื้อเงินกับมาทออะไรเงี้ย
0: เวลาเราเบื่ออยู่บ้านมากๆเนี่ยชวนกันออกเลยเหรอคะ
2: ค่ะ
0: จริงๆเหมือนออกมาเที่ยวไหมเนี่ย
2: ก็เหมือนประเด็นนึงนะ
0: คงแต่ละคนนี่คือจะต้องทำกันเองไหมคงเนี่ย
1: ก็ทำบ้างซื้อบ้าง
0: คนนี้เขาไม่ได้เอาข้องมานะคะถามจริงๆเวลาได้ปลาแล้วมาอวดใส่กันไหม
1: อวดค่ะคนไม่ได้เอาน้ำแข็งมาด้วยถ้ามาหาทั้งวันนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าได้แค่นี้ก็เราก็ไปใส่กระติกน้ำแข็ง
2: ใส่น้ำแข็งมา
1: ไม่ให้ปลาแบบว่าเน่า
0: ปลาชะโดใช่ไหมคะ
3: จ้า
0: วันนี้แม่ก็มีความสุขกลับบ้านได
3: ้จ้า
4: ป้าหาปลากันจนเย็นถึงเวลาแยกย้ายกันไปแล้วนะครับข้องหาปลาของทุกคนนั้นมีปลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ใครจะโชคดีวันนี้ป้าไหลจับลูกปลาช่อนได้เยอะก็เลยเอาไปปล่อยที่บ่อเพื่อเลี้ยงต่อนะครับเช้าวันต่อมาพ่อสมศักดิ์ชวนเราไปบ้านสองพี่น้องหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านหาดบ้ายมากนักระหว่างทางเราได้เจอกับเจ้านาหรือว่าเจ้าของนาเราเห็นว่าข้าวที่นี่ต้นสูงมากๆนะครับเห็นได้ว่าสูงท่วมหัวเจ้าของนาเลยทีเดียว
5: นี่เป็นเจ้านาเนาะพ่อบุญมีเนาะพ่อบุญมีบุญต่อมหลายเดือนแล้วเน
6: าะ3-4 เดือน
5: แล้ว
6: มาเลย
5: สามสี่เดือนเขาเนี่ยเดี๋ยวในกระถางออกเป็นข้าวน้ำนมเน
0: า
5: ะ
0: ใช้ข้าวอะไรอะคะ
6: เป็นข้าวแดงข้าวอะไรเนี่ย
5: อ๋ออันนี้เขาเป็นพึ่งครับนี่ออกมาผสมเกสรเนาะ
0: พ่อปลูกปีละกี่ครั้งอะคะ
6: ปีละครั้ง
0: ปีละครั้งอ๋ออาศัยน้ำฝนโดยเฉพาะเลย
6: อาศัยน้ำฝน
0: ถ้าไม่มีฝนนี
6: ่ปลูกไม่ได
0: ้มันมีนกที่พ่อเอาไว้ทำอะไร
6: เอาไว้เวลาไอ้นกมันเวลาลมแล้วมันจะบินน่ะนกไรนก
0: แล้วเห็นมีทั้งเสื้อมีทั้งอะไรด้วย
6: ครับนั่นเสื้อกับอะไรนกกันนะ
4: หุ่นไล่กาที่ใช้ทั้งนกและเสื้อเป็นตัวหลอกนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาที่เราเห็นได้ในหลายพื้นที่ซึ่งใช้ได้ผลดีด้วยล่ะครับ
5: เสื้อได้เอาแตนขน
0: มันได้ผลเนาะ
5: ได้ผลครับ
0: แล้วศัตรูของมันในหน้าฝนมันมีอะไรบ้างพ่อ
5: นอกจากนกแล้วก็มี
6: นกอย่างเดียวเนี่ยครับ
4: ในหน้าฝนไม่ใช่แค่คนที่บ้านหาดบ้ายที่จะมีความสุขนะครับแต่ว่าในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างบ้านสองพี่น้องก็มีสิ่งที่พิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในหน้านี้เช่นกัน
5: ทำอะไรกันครับเล่นอะไรครับ
7: เล่นหนังยาง
5: สนุกไหมสนุก
8: วิ่งไปไหนกันครับ
9: ไปตกปลาครับ
4: ความสุขในหน้าฝนของเด็กๆที่นี่ก็คือการตกปลานะครับเพราะว่าเป็นฤดูที่น้ำเยอะการทำเบ็ดก็ทำง่ายๆนะครับแค่ตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เอามาผูกกับเอ็นก็ได้เบ็ดไว้สำหรับตกปลาแล้วนะครับสำหรับวันนี
5: ้เฮ้ยได้แล้ว
4: ว่าเด็กที่นี่จะตกปลาเป็นกันแทบทุกคนทีเดียวนะครับลำห้วยสากลางหมู่บ้านกลายเป็นที่ทำกิจกรรมของเด็กๆ ดูไปก็คิดถึงชีวิตวัยเด็กของตัวเองแล้วสิครับ
5: เก็บก่อนสิพอๆกันเลย
10: สองคนที่ได้ตกปลาเป็นก่อนกันแล้วอย่างนี้กินพอต้องตกได้กี่ตัวถึงจะพอคะ
11: 4-5ตัว

0: มีลักษณะเด่นคือการเข้าไปไปป่าหาหนอนหนอนบงหนอนไปใส
1: ่รสด่วนนี่ก็เป็นอาหารพิเศษของที่นี่นะคะปีหนึ่งก็จะมีแค่ช่วงนี้นะคะ
2: หนอนไม้ไผ่หรือว่าด้วงไม้ไผ่หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อก็คือรสด่วนนั้นนับว่าเป็นสุดยอดอาหารเลิศรสอย่างหนึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยล่ะครับ
3: ต้องเอาหนอนใส่กระบอกไม้ไผ่คะ
1: เพื่อให้อยู่นานนะคะเนาะเขาจะกินเยื่อไม้ไผ่อยู่ข้างในนี่ด้วยค่ะเก็บไว้ได้หลายวันเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีตู้เย็นเนาะเราก็ใส่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวพอหน่อไม้มันแก่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วค่ะ
2: พ่อจะอือและลูกชายจะพอสองคนนี้ชอบหาหนอนไม้ไผ่มากเพราะว่ามีราคาดีในการหาแต่ละครั้งก็ต้องเดินไปหาที่ภูเขาหลังหมู่บ้าน
0: ปกติห่อข้าวมากินกันไหมนี
4: ่ข้าวมาเท้าข้าวก็กี่ห่อมาครับ
2: เราเดินผ่านสวนยางของชาวบ้านผ่านนาหญ้าที่ชาวบ้านปลูกไว้ให้สัตว์เลี้ยงมุ่งหน้าขึ้นไปป่าไม้ไผ่ที่อยู่สูงขึ้นไปอีกไม่ไกลนะครับเดินมาได้สักพักในช่วงที่ป่าทึบขึ้นทั้งสองก็จุดยากันยุงที่พกห้อยเอวมา
4: เรามาถือหุบเขาสูงแล้วอยู่เยอะครับ
5: ไม่ฉีดเป็นสเปรย์กันยุงคะ
4: ไม่ฉีดครับไม่นานครับ
5: ได้ไหม
4: ได้ครับ
2: ที่จะพอให้เราฉีดยากันยุงเพิ่มเพราะว่าเราเข้าใกล้ดงไม้ไผ่มากขึ้นทุกทีนะครับลักษณะของพื้นที่ตรงนี้ก็จะรกทึบต่างกับเส้นทางที่ขึ้นมา
6: โอ้ไม่อยู่ละนี่
2: พอถึงพื้นที่ก็เริ่มฟันกันเลย
0: กินได้เหรอ
6: กินได
2: ้วุ้นจากเยื่อไม้ไผ่เรียกว่าวะอูแนะในภาษาลาหู
0: รสชาติเป็นยังไงพ่อ
6: เหมือนกันน้ำ
0: เหมือนกันน้ำ
2: พ่อบอกว่าเวลาเข้าป่าแล้วรู้สึกกระหายน้ำก็สามารถตัดมากินแทนน้ำได้ชื่นใจเหมือนกันนะครับการหาหนอนไม้ไผ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องเดินผ่านป่าไผ่สำรวจหาร่องรอยไปเรื่อย
7: ๆแล้ววันหนึ่งนี่เราถ้าเราจะหานี่ต้องหาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
4: ครับ
7: ต้นนี้มันไม่เยอะอะไรเงี้ย
4: ครับต้นไม่เยอะหรอกครับเท่านี้ครับ
7: อ๋อเลยครับมีแค่นี้นิด
4: ครับมีครับ
7: มีไม่มีเราดูจากอะไรครับ
4: มันจะมีข้างในนั้นมันจะเหลืองๆครับ
6: ข้างในนี่มีปีกอีกนะนี
0: ่
6: เหลือนี
7: ่เราดูยังไงครับว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีดูลักษณะของ
4: ดูเปลือกอย่างนี้ครับมันจะติดกันครับโอ้เห็นแล้วครับปอบิวมูมา
2: ในที่สุดเราก็เจอต้นไผ่ที่มีหนอนไม้ไผ่แล้วล่ะครับพ่อจะอือจึงต้องไปตัดไม้ไผ่มาเตรียมไว้ใส่หนอนที่กำลังจะหาได
4: ้ต้นที่มันจะอยู่นี่เป็นรูอย่างนี้แล้วก็น้ำออกมาอย่างนี้ครับ
2: วิธีหาไม้ไผ่ที่มีหนอนอาศัยอยู่ข้างในนั้นจะต้องสังเกตน้ำที่หยดออกจากปล้องไม้ไผ่และเมื่อแกะเปลือกไม้ออกก็จะเห็นรูเล็กที่มีแมลงเจาะนะครับหนอนไม้ไผ่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งโดยแม่ผีเสื้อจะวางไข่บนผิวหน่อไม้นะครับและเมื่อฟักเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนก็จะเจาะผิวไม้ไผ่เนื้ออ่อนแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ภายในลำไผ่นั้นหนอนจะกินเยื่อไม้ไผ่อ่อนเป็นอาหารและก็จะเจาะรูที่ข้อไผ่ทะลุขึ้นทีละข้อเพื่อขึ้นไปกินเยื่อไผ่โดยจะกินจากปล้องล่างๆขึ้นไปสู่ปล้องข้างบนระยะเวลาที่ตัวอ่อนอยู่ในไม้ไผ่นั้นก็ประมาณ10เดือนนะครับ
5: พ่อทำอะไรคะ
4: เคาะให้

0: ให้คอนไว้ด้วยกันครับ
1: โอ้โตเหมือนกันนะครับ
0: โตอยู่ครับ
1: อันนี้คือโตเต็มวัยยังครับ
0: เต็มวัยแล้วครับ
2: มีไหมข้อบน
3: โอ้มีเหมือนกัน
2: กำลังไต่ขึ้นลูแสดงว่าที่นี่สมบูรณ์เนาะเพราะปกติที่ตลาดขายเป็นตัวเล็ก
4: ต้นนี้ถือว่าได้เยอะไหมคะ
0: ได้เยอะอยู่ครับ
4: มีแทบทุกปล้องเลยเน
0: า
4: ะ
0: ครับถ้าเอาไว้อย่างนี้นี่นางครับ
2: อยู่มีงามี
0: จูเยอะ
1: มีไหมคร
0: ับไม่มีครับ
5: เมื่อเดินไปเรื่อยๆลักษณะของป่าก็เปลี่ยนไปพ่อบอกว่าตรงนี้ไม่มีหนอนไม้ไผ่แล้วแต่ก็จะมีอย่างอื่นที่สามารถเอากลับไปที่บ้านได้
1: เราเจออะไรเราก็สามารถเก็บกลับไปบ้านได้น
0: ะได้ครับเอาไปทำอาหารครับเนี่ยเอากลับไปกูเที่ยวไม่เสียนะ
5: จากการที่เดินตามพ่อจะอือและจะพอเข้าไปในป่าวันนี้ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเดินไปตรงส่วนไหนของที่นี่ก็สามารถหาของกลับไปบ้านไปทำกินได้โดยไม่ต้องใช้เงินวันนั้นหนอนไม้ไผ่ที่ได้มาก็เอามาเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่เพื่อรอเอามาทำกินในวันต่อไปคนที่นี่นิยมเอากระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นอุปกรณ์ในการปรุงอาหารและเก็บของนะครับ
6: เมนูชาพันละหูสุดยอดมากเนี่ย
2: อันนี้ใส่อะไรมั้งครับแม
7: ่ใส่ทุกอย่างค่ะใส่พริกใส่หอมใส่เกลือใส่ผงชูรส
2: รสชาติเป็นยังไงเผ็ด
7: เผ็ดแล้วก็นัว
5: อย่างหมูที่เราเห็นอยู่นี้ก็สามารถเอามาเก็บไว้กินได้โดยการหลามเก็บเอาไว้เก่งจริงๆเลยนะครับก่อนออกจากหมู่บ้านเราได้เจอกับจูม่าพาเราไปดูการอบสมุนไพรที่เป็นของสืบทอดมานานของหมู่บ้านสมุนไพรเหล่านี้หาโดยหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านนะครับ
8: อันนี้ก็จะต้องสัก 2-3 นาทีนะคะเดือดอีกรอบนึงก็คือไปอบได้เลยค่ะหมู่บ้านเราก็ยังใช้วิธีดูแลสุขภาพแบบนี้อยู่นะคะอบสมุนไพรหลังเกิดลูกแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวปวดหัวหน้ามืดตามัวก็ยังอบสมุนไพรตัวนี้อยู่นะคะอย่างคนเป็นผู้หญิงนะคะเกิดลูกเสร็จแล้วก็มาอยู่เดือนหลังจากออกเดือนก็มาอบสมุนไพรกันที่นี่นะคะ
5: เราจากลาเชียงขอมาด้วยความอิ่มใจแม้จะเปียกฝนบ้างแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าความชุ่มฉ่ำของสายฝนนั้นสร้างความอิ่มใจและอิ่มท้องให้กับชาวบ้านด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุม

0: การให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจ
2: ุดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
3: ใช่คร
2: ับ จุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี้
3: ใช่
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
3: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้
2: เอ๋ลอยไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้บ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันมากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
2: ลุ่ม
1: ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการทรุดตัวครับซึ่งปัญหาทรุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาทรุดตัวอยู่แล้วแต
1: ่
2: เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะจน
1: แต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซ
1: ึ่
2: งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเน
1: ี่
2: ยมันกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พราะดิน
2: เ
1: นี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพิองเตถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: ใช
2: ่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
2: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ป
2: ั
1: ญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อมามีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่ว
1: ัน
2: เน
1: ี้
2: ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลย
1: อ
2: ะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพ
1: ื้
2: นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
2: น
1: ี่
2: คร
1: ับ โอ้โห
2: เห็นครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่างงี
1: ้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้เออนี่น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: โอ้โห
2: เราต้องออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะด
2: ู
1: เบื้องต้นว่าโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
2: ใช่
1: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก
1: ็ผนัง
2: ใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า
2: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่าเน
1: ี่
2: ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าเขารู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลย

0: ว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัว
1: ใช่
0: ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
1: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละปี
0: ทุกปีท่วมประจำ
1: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
0: แต่ไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดตัวก่อนนี้แล้วม
1: ัน
0: ก็ซุดอีกได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
1: ใช่ไ
0: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
1: อาจจะมีความชื้นดิน
0: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
1: ครับผม
0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาแล้วคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้ละ
0: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าซุดแล้วป่ะ
2: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
0: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
0: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
0: โอเค
2: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
0: เล็กๆ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
0: ้โอเค
2: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
0: ซึ่งเสานี่คือระวัง
2: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
0: ย้ายใหม่
2: อ
0: ัน
2: นี้เพิ่งทำใหม
0: ่โอเคตอนแรกอยู่อ๋อตอนแรก
2: อยู่บนเหล็กแล้ว
0: นี่ครับเห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
2: ๋
0: อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
2: ใช่ใช่
0: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
2: ใช่
0: ไหมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
2: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
0: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ใน
1: ด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำไงอะฮะ
2: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
0: ็
2: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
0: ถูกต้องแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
2: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
0: ก็สูงมาก
2: ซึ่งเราคิดว่า
0: น่าจะพอ
2: มันพอกับน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
0: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
2: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่ง
0: ชั้นหนึ่ง
2: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
0: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่เผื่อแล้ว
0: สองไม่ครึ่งจากระดับ
2: แต่ยังไม่พอ
0: ไม่พอ
2: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
0: ครับ
2: มันท่วมนานมาก
0: ท่วมไม่ผันอ่ะ
2: 3เดือน4เดือน
0: ท่วมอยู่งั้นเลย
2: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
0: ่หนักเลยนะ
2: ครับผม
0: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
2: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเช่นประตูก็จะบวม
0: อ่ะใช่แน่นอน
1: ถูกต้องครับ
2: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
0: ไม่เหลือ
2: บวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
0: ครับ
2: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
0: โอเค
2: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
0: แน่นอนแน่นอนแต่มากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างก็ดูแลให้
2: เยี่ยมเลยครับ
0: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
2: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
0: ้
2: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
0: ี้
2: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยคร
0: ับ
2: มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการ
0: ครับ
2: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
0: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเราไปดูว่า
2: ให้ด้วย
0: ตรงไหน
2: หน่อยครับ
0: ทำให้หมดเลย
2: เยี่ยมเลย
0: ครับผม
2: ครับ
0: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็ปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
0: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
3: ฮะ
0: ก็เด
3: ี๋ย
0: วเกิดขึ้นตรงนี้
3: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
0: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
0: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยจนเต็ม
3: ใช่ครับ
0: ค่อนข้างเต็มไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
0: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
0: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
0: ่ครับ
3: แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบอะครับมาฉาบใหม่เลย
0: เออ
3: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
0: โอเค
3: ครับ
0: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี่
0: ถูกไหม
1: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
0: ่อะไร
1: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
0: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
1: ใช่แต่ที่จริงอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
0: ๆก่อ
1: นถ้าสมมติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
0: คือไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
1: ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
1: ไม่ได้
0: พังนะเว้ยบ้านอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
1: ่
0: า
1: เตือนแล้วนะคร
0: ับ ใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกแล้วฮะ
1: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
1: ฉาบหนา
0: แล้วพอกเสา
1: ให
0: ้หนา
1: ใหญ่ขึ้น
0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: เออใช่
3: เราจะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
0: โอเคก็ทำใหม่นี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้ว
0: นั่นดี
3: ใช่ครับมันก็ต้อง
0: อาจจะมีอีกแต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ครับ
0: เออเพราะอย่างที่บอกว่ามันซุดทีเซนหนึ่ง
3: ครับ
0: อย่างมากก็เซนครึ่งเนี่ย
3: ครับ
1: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
1: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลย
0: เออ
1: พยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
0: อย่าเดินผ่านเนี่ย
1: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้เออ
1: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
1: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
0: นะซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็ต้องดูดีๆ
1: ครับ
0: นะเอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเง
3: ี้ยครับ
0: สต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเงี้ยโหลดเยอะด้วย
3: ครับ
0: น้ำหนักหลายร้อยกิโลหรือเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
1: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ย
0: นิ่งไปกันใหญ
1: ่ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก
1: ็ครับ
0: ประมาณนี
3: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากตองเลยแล้วกัน
3: ครับผม
0: จัดการให้หน่อย
3: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: าล่ะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็มีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดงระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่นะครับ
2: อ๋อแก้
0: ระดับใหม่เลยเหรอ
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: เอ
2: ลอยไปเลยไหล
0: ไม่ปลอดภัยก็ต้องตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ
1: ่
0: ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาล่ะ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับ
0: เออ
1: แล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เด
0: ี๋
2: ยวเกิดเผื่อไว้ก่อน
1: เผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
1: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่อันนี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำขอบ
0: ต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่ครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ซาบิเนียม
1: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับสำเร็จเลย
0: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

แล้วก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

ป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ทั้งหมดทั้งบ้านลาไปก่อนแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่
0: โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัว
1: เก่าป
2: ั
1: ญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรไว้เนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: Amrin TV

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ชั้นล่างของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งบัดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เล่าเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซาแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2500

0: 29หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: าเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลายๆอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดี

ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะสร้างมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วแล้วส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

0: วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้วสองก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้ขึ้นไส้ได้ก็ส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ที่คุณเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: ต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

ำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่

งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ทานชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น

อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฏิธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสวเตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคล

0: ประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
1: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำเลยนะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมฮะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอันนี้ฝากเองนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: ดูดูแขนครูดิที่เฟิร์สลองจับศอกครูแล้วไล่มาที่ขึ้นมาที่หยอกขึ้นมาที่หยอกขึ้นมาที่หยอกอ่ะไล่ไปที่นิ้วครูอ่ะถ้าถืออย่างเงี้ยแต่วิปโต้ได้เข้าใจไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนิ้วโป้งอยู่ตรงเนี้ย
1: ที่ศูนย์รักช้างไทยที่เขาใหญ่เนี่ยมีโอกาสในการทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเด็กที่มีความพิการโดยเฉพาะเด็กๆที่พิการตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนช้างเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเด็กๆที่พิการตาบอดเขาอยากที่จะเรียนดนตรีได้อย่างที่ผมเล่นได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนขึ้นมาการเริ่มต้นที่จะดำเนินโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญหาที่ไม่มีเครื่องดนตรีพอปัญหาที่ไม่มีตำราที่จะสอนรวมทั้งไม่มีรูปแบบใดๆที่จะเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตำราไม่มีก็เขียนตำราขึ้นมาเป็นภาษาเบรลเครื่องดนตรีไม่มีก็บอกข่าวนี้ไปยังสังคมคนทั่วประเทศก็ส่งเครื่องดนตรีมาบุคลากรไม่มีก็ประกาศออกไปในสื่อสาธารณะชวนผู้คนมาร่วมกิจกรรมกันจนวันนี้เกือบ3 ปีแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย

0: อนพวกเราเสมอถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะปรัชญาของมหาวิทยาลัย Wisdom of the Land ปัญญาของแผ่นดินหมายความถึงการช่วยกันพัฒนาแผ่นดินผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นหลักยึดในชีวิตผมที่สำคัญมากนะครับในการออกมาทำงานรับใช้สังคมอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผลจากการทำโครงการนี้เราใช้ตำราเล่มเดียวกันไปสอนที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ทุกประเทศโครงการเล็กๆที่เกิดอยู่ในป่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังประโยชน์ไปถึงกลุ่มคนตาบอดทั่วโลกแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนตาดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องของความพยายามของคนตาบอดที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับที่คนตาดีได้รับด้วยตั้งแต่ผมจำความได้นะพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปทำงานทุกที่ที่บ้านผมที่จังหวัดยะลาครับเมื่อปี2523ครับผมมีโอกาสได้หาหมอฟันครั้งแรกก็เพราะว่าท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านครับผมขอได้รักษาฟันผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นตัวอย่างครับที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยให้ประโยชน์คนที่ด้อยโอกาสในสังคมได้รับโอกาสเท่ากันกับคนที่อยู่ในเมืองเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสผมว่าก็ควรจะทำความดีให้สมกับที่ท่านทำให้เราบ้างการแสดงในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของพวกเราที่จะได้มีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านน่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆตาบอดกลุ่มนี้อยู
1: ่ดีใจค่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นการทำความดีให้พระองค์ท่านเป็นครั้งที่ดีที่สุดที่พวกหนูจะทำได้แล้วค่ะ
2: รู้สึกดีใจที่ได้ไปเล่นดนตรีให้พ่อหลวงถึงแม้ว่าหนูจะเล่นได้เพลงเดียวแต่หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

ผมรู้สึกภูมิใจที่จะได้เล่นดนตรีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อเวลาผมท้ออะไรครับผมก็จะนึกถึงท่านเพราะว่าท่านทรงงานหนักความรู้สึกที่ได้ไปกราบพระบรมศพรู้สึกเหมือนเจอพ่อ

0: พ่อครับเพราะว่าพ่อคือผู้ที่ดูแลลูกหลายๆคนท่านเป็นต้นแบบในจิตใจของผมครับ
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออกครับที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนเราพาคุณผู้ชมฝ่าเมฆฝนไปอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอำเภอที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: ไปไหนจ๊ะ
2: ไปหาปลา
3: ถ้าน้ำแล้งเขาไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาม
4: ันเด้อ
5: ถ้าไม่มีฝนนี
6: ่ปลูกไม่ได
7: ้โอ้บ้านหาดบายนี่อยู่ที่ตำบลริมโขงครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับนอกแม่น้ำโขงกบขวางกันนะครับระหว่างไทยกับลาวครับปนฝั่งปูนเป็นฝั่งลาวนะครับเป็นพี่น้องไทลื้อเหมือนกันบ้านหาดบายนี่โดยมากจะเป็นคนไทลื้อหมดนะครับน้ำสกุลธรรมวงศ์เกือบ 100% นะครับโอ้ฝนก็ตกเนาะครับหน้าได้ก็เจ้าบ้านก็จุ่มอกจุ่มใจน้ำของก็ขึ้นทิมฝั่งของนี่มันจะมีหนองอ้อหนองไข่หนองห้วยจ้างนอนอันนี้จะเป็นแรงแฮมปี้นึงที่คนเจ้าบ้านเนี่ยไปหาปลาที่ฮั่นเปิดไปตั้งจกตั้งจำเนี่ย

0: ต่ก่อนนี่ตัวนี้มันเป็นดอนซ้ายนะครับน้อง
1: ค
0: ่ะเจ้าบ้านก็เขาจะมาปลูกพักตัวนี้ดอนหายไปหมดแล้วเพราะว่าหน้ามันขึ้นหน้าก่อนเลยขยับขึ้นไปตั้งบดพูดนะครับไปหากินอย่างอื่น
2: เราไปถ่ายช่วงเดือนตุลาคมเรียกว่าฝนกำลังหนักแต่ว่าพ่อก็ไม่หยุดพาเราเดินชมหมู่บ้าน
1: กำลังเดินไปบ้านใครเอ่ย
0: บ้านคุณจัง
1: ชอบอันนั้นจังเลยอ่ะขออนุญาตเอาลงมาดูหน่อยได้ไหมคะเขาเรียกอะไรอะคะอันน
0: ี้อันนี้บ้านเฮานี่เรียกว่าพาเข้าเป็นสำหรับเข้ามาตั้งกินหรือประเทศเขาเรียกว่าขันโต๊ะ
1: ทำมาจากอะไรครับพ่ออ
0: ันนี้ทำมาจากตอกครับนี่เส้นตอก
1: แล้วทุกบ้านจะมีลักษณะลายแบบนี้เหมือนกันไหม
0: แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะ
2: พาข้าวหรือว่าขันตกเป็นภาชนะสำหรับวางสำรับอาหารที่มีลักษณะเป็นถาดมีขาตั้งสูงนะครับ
0: พาข้าวหรือว่าคนพูดทั่วไปก็คือขันตกเดี๋ยวไปพอที่ลุงไม้วอนบ้านเปิดมีขันตกว่าเป็นว่าเปิดทำอ๋ออัน
3: นี้เราพาข้าว
2: ลุงวอนเป็นมือหนึ่งในการทำเครื่องจักสานของหมู่บ้านหูของลุงไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าฝีมือในการทำเครื่องจักสานของลุงนั้นเรียกว่าขั้นเทพเลยล่ะครับ
3: ไอ้นี่พาเข้าไอ้นี่ทำไอ้นี่อันใบละเท่าไหร่ครับพ่อ
4: ราคามัน
0: ราคา
4: อ๋อ
0: ด้วยทำคนเดียวก่อนทำคนเดียว
3: อันนี้ทำกี่วัน
0: อันนี้ทำกี่วันดิ
4: 5 วันนะ
0: 5-6 วันราคา
4: ราคามันขายรวมตัง
0: ขายรวมเป็นตังได้กี่ตัวได้กี่ตัว
4: สี่แกน
2: บ้านหาดบ้ายนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับชาวบ้านจึงไม่ค่อยจะออกหาปลาในแม่น้ำโขงกันมากนักแต่ว่าที่ริมน้ำโขงกลับเป็นที่หาปลาของคนในหมู่บ้านแทนโดยเฉพาะกลุ่มป้าๆนักล่าปลาด้วยยอมือหรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าจำ
0: ตามปกติแล้วครับเมื่อมีน้ำของนี้น้ำขึ้นมานี่มีบึงหนองห้วยอย่างนี้มีน้ำขังอย่างนี้เจ้าบ้านก็ชอบที่จะมาตกจำมาหาป่านะครับเจ้าบ้านได้มีความดีอกดีใจที่ว่าจะได้ไปหาปูหาป่า
2: คุณป้าเหล่านี้ล้วนนามสกุลธรรมวงศ์วันนี้นัดออกหาปลาพร้อมเพรียงกันนะครับ
5: ธรรมวงศ์เจ้า
6: ในกระเป๋านี่มีอะไรบ้างครับแม่ห่ออะไรไปบ้าง
7: ห่อทองก็ถ
8: ึ
7: งต
8: ัก
7: ปลาจำ
8: สาวๆธรรมวงศ์จะไปไหนจ๊ะ
9: ไปหา

0: จำที่เราเห็นป้าๆทุกคนขนกันออกจากบ้านก็คือยอมือที่มีแหสี่เหลี่ยมผูกมุมกับคันไม้ที่เหลาเป็นก้านเล็กๆนะครับโดยตรงกลางจะผูกติดกับไม้คานสำหรับยก
1: อะไรที่เราได้คะส่วนใหญ
2: ่ปัจจะเป็นปลาสร้อย
1: ปลาสร้อย
2: แต่ก็ได้ปลาไหนปลานิ้นปลาข้าวมันมีหลายอย่างเนาะได้ปลาหวานนะ
3: จ๊ะต้องพูดนี่ปลาหวานเนาะ
0: การเอาจำไปหาปลาในน้ำนั้นชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าไปตั้งจำนะครับและการตั้งจำก็เป็นที่นิยมในหมู่ของผู้หญิง
4: แม่ได้ปลากี่ตัวแล้วคะ
5: อยู่ในนี่สัก10ตัวมั้ง
4: โอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ย
0: พื้นที่ที่เรามาหาปลาในวันนี้อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับ
4: แล้วถ้าริมน้ำโขงเอาไม่ได้เราต้องไปเอาตรงไหนได้บ้างคะ
5: ก็จะเอาที่เป็นบ่อนี
0: ่ช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำในแม่น้ำโขงจะเอ่อล้นออกมาแล้วก็ขังอยู่ที่ตองบึงทิ้งปลาเล็กปลาน้อยเอาไว้มากมาย
6: โอ้นี่แหละครับเป็นแหล่งหากินของเขาอีกที่นึงนะครับโชคดีหน่อยชาวบ้านก็ยังมีบึงคือได้มาตกจำตั้งจำกันอยู่
0: การหาปลานั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องของโชคด้วยเพราะว่าทีมเดียวกันมาด้วยกันแต่ว่าบางคนก็หาได้บางคนก็หาไม่ได้นะครับอย่างป้าแสนคำบอกเคล็ด

0: รับกับเราว่าที่ได้เยอะเพราะว่าต้องมาสายมูแบบนี้ครับ
1: เอ้ยมาหากินเจ้าน้ำเจ้าดินได้ดอยได้กินเนอะหมานๆเน
0: อะหมานๆที่ป้าแสนคำพูดก็หมายถึงขอให้โชคดีนะครับสำหรับคนที่ยังหาไม่ได้เลยก็มีเหตุผลในการหาไม่ได้เช่นกัน
2: วันนี้ถือว่าได้ปลาดีหรือไม่ดีคะ
3: วันนี้ไม่ดีค่ะวันเมื่อวานนี่แหละปลาขึ้นเยอะมากที่สุด
2: อ้าวทำไมอะแม่
3: ชาวบ้านเขาหาคือเขาจะหาตอนฝนตกเนี่ยแหละค่ะเพราะมันได้ปลา
4: ไปไหนครับแม
5: ่แม่จะย่าใกล้ฟังคน
4: อ๋อจะได้ครับเป็นอย่างถึงย่าครับผม
5: มันแบบได
0: ้ป้าตั้งจำกันสักพักก็ตัดสินใจย้ายไปหนองบึงใกล้ๆนะครับ
4: นั่นแม่นี่หมานเนาะ
0: การวางจำจับปลาที่เราเห็นนั้นไม่ใช่แค่วางจำลงไปในน้ำแล้วจะได้ปลานะครับป้าบอกกับเราว่าการที่จะจับให้ได้นั้นเราก็ต้องระวังไม่ให้ปลาตกใจ
6: เวลาเราจะจมลงไปในน้ำเนี่ยต้องทำยังไงแม
7: ่โยนไปเลยโยนลงไปก็ต้องค่อยๆจ้ะ
8: ถ้าเราทิ่มแรงๆปลามันจะรู้ต้องใจเย็นๆค่ะต้องตั้งมึนๆตั้งมองมืนหมายความว่าตั้งนานๆอย่างเงี้ย
6: แล้วเวลาแล้งนี่มาทำอย่างนี้ไหมหรือว่าเฉพาะหน้าฝน
8: ถ้าน้ำแล้งก็ไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาถ้าฝนตกแล้วน้ำโขงขึ้นก็ตรงนี้มา
6: ค่ะ
8: แล้วก็ปลามันก็ขังอยู่ตรงนี้
6: หน้าฝนน้ำเยอะๆนี่กลับกลายเป็นเราก็รู้สึกดีเพราะหาปลาได้ไหม
8: ดีค่ะอยากให้ตกทุกปันเลยยกเบาๆค่ะ
0: เวลาได้ปลาก็จะเอาสวิงที่เตรียมมาด้วยนั้นตักปลาออกไปแต่ว่าบางครั้งถ้าได้ปลาไม่มากนักก็จะใช้มือจับเอาได้นะครับ
4: ได้ปลายังครับโ
9: อ้ไ
4: หนคนละ
6: อันนี้ได้อะไรคะ
9: นี่ลูกปลาช่อนเ
6: นี่ยนี่โอ้อันนี้นี่ลูกปลาช่อนที่เราต้องปล่อยใช่ไหมคะ
10: ให้ลูกชายไปปล่อยบ่อ
6: ตรงนี้แม่ไหลได้อะไรคะ
10: ตรงไหนบ้างได้ปลาก็ได้อยู
6: ่ค่ะ
10: ได้ไม่ค่อยเยอะนี่ค่ะ
6: การหาปลานี่เป็นความสุขตรงไหนบ้าง
10: มีความสุขมากับเพื่อน
6: ค่ะ
10: ชวนกันไปหนองนี้ไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึงหนองนึงไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึง
6: คือไปเรื่อย
10: ๆไปเรื่อยๆค่ะ
6: ไอ้นี่เอาไปทำอะไรกินคะ
10: นี่ส่วนมากเล่นปลาเล่นๆก็ส่วนมากจะไปทอด
6: เอาไปทอด
10: ให้มันกรอบอะไรเงี้ย
6: เคล็ดลับในการหาปลาเนี่ยต้องยังไงคะ
10: ถ้าฝนตกก็ฟ้าร้องอะไรก็ต้องออกเพราะว่ามันปลาเยอะไอ้เนี่ยที่ไอ้รอบเป็นนั่งไอ้ห้วยน่ะอู้เขาได้ปลาในปลาไอ้ช่อนเป็นปลาหวานเป็นปลาตองอะไรเงี้ยเยอะ
0: พื้นที่บริเวณนี้มีหลายแอ่งน้ำอยู่ใกล้ๆกันป้ากอบจึงย้ายไปหาแอ่งน้ำอันใหม่นะครับที่เรียกว่าบึงทรายวิธีการย้ายก็เดินยกจำไปทั้งอย่างนี้เลยครับ
6: มาได้ตัวทุกครั้งก็คือเวลามาแล้วย้ายกันใช่ไหม
10: ถ้ามันไม่ได้ปลาก็ย้ายไปเรื่อย
6: ๆแล้วมันไม่หนักเหรอเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยมันใช้
10: ไม่หนักค่ะแต่มันคันที่มันโค้งขังนี่แบบนี
11: ้มาน้องใหม่
6: ถ้าน้ำตื้นอย่างเงี้ยจะได้ปลาอะไรคะ
10: เป็นปลาเลปลาส้อยเป็นปลาขาวเป็นปลาเนน้อยปลาดุกนี่หายากอ่ะจะได้ทีนี้โชคดีมากเลยที่ปลาดุก
0: ความสุขของคนหาปลานั้นผสมผสานกับความเหนื่อยนะครับ
6: เวลามาหาปลาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
10: เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเวลาลงน้ำ
6: ค
10: ่ะ
6: ค่ะ
10: ลมถ้าเราอยู่น้ำจริงๆมันก็หนาวใช
6: ่
10: ไหม
6: ค่ะ
10: แล้วก็ออกมาได้ไออุ่นมากอะไรเงี้ย
6: ค่ะอันนี้ต้องถอดเพราะว่าน้ำเต็มรองเท้าเลย
12: ก็เย็บเปลือกหอยก็เลยใส่รองเท้าบูทมา
6: ค่ะ
12: ปกติถ้าเราไม่ได้ปลาเราก็จะเก็บหอยขง
10: หาผักมีปลากรูดมั่งมีมะระชินนกมั่ง
6: เขาบ อกบางทีเวลามาหาปลานี่มันลืมความทุกข์เลยอะ
3: ลืมจริง
6: มันยังไง
3: จริงจริงหรอกล่ะ
6: มันเป็นยังไง
3: อยู่บ้านนี่ลืมความเครียดมันเยอะเมื่อเรามีน้องเงินน้อยเนี่ยเราไปตลาดก็เราต้องการเราอยากนี้ไปซื้อเงินกับมาทออะไรเงี้ย
6: เวลาเราเบื่ออยู่บ้านมากๆเนี่ยชวนกันออกเลยเหรอคะ
3: ค่ะ
6: จริงจริงเหมือนออก

0: มาเที่ยวไหมเนี่ย
1: ก็เหมือนประเด็นนึงนะ
0: คล่องแต่ละคนนี่คือจะต้องทำกันเองไหมคล่องเนี่ย
2: ก็ทำบ้างซื้อบ้าง
0: นะนั่นแหละคนนี้เขาไม่ได้เอาคล่องมานะคะถามจริงๆเวลาได้ปลาแล้วมาอวดใส่กันไหม
2: อวดค่ะเวลาเอาน้ำแข็งมาด้วยทำมาหาทั้งวันนะ
0: ค่ะ
2: ถ้าได้แค่นี้ก็เราก็ไปใส่กระติกน้ำแข็ง
0: ใส่น้ำแข็งมา
2: ไม่ให้ปลาแบบว่าเน่า
0: ปลาชะโดใช่ไหมคะ
3: จ้า
0: วันนี้แม่ก็มีความสุขกลับบ้านได
3: ้จ้า
4: ป้าหาปลากันจนเย็นถึงเวลาแยกย้ายกันไปแล้วนะครับข้องหาปลาของทุกคนนั้นมีปลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ใครจะโชคดีวันนี้ป้าไหลจับลูกปลาช่อนได้เยอะก็เลยเอาไปปล่อยที่บ่อเพื่อเลี้ยงต่อนะครับเช้าวันต่อมาพ่อสมศักดิ์ชวนเราไปบ้านสองพี่น้องหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านหาดบ้ายมากนักระหว่างทางเราได้เจอกับเจ้านาหรือว่าเจ้าของนาเราเห็นว่าข้าวที่นี่ต้นสูงมากๆนะครับเห็นได้ว่าสูงท่วมหัวเจ้าของนาเลยทีเดียว
5: รีบเป็นเจ้านาเนาะปอบุญมีเนาะปอบุญมีบุญต่อมหลายเดือนแล้วเนาะ
6: 3-4 เดือนครับวันนี้
5: 3-4 เดือนก็นี่เดี๋ยวในกระทั่งออกเป็นข้าวน้ำน้อมเน
0: า
5: ะ
0: ใช้ข้าวอะไรอะคะ
6: เป็นข้าวแดงข้าวอะไรเนี่ย
5: อ๋ออันนี้เขาเป็นพึ่งครับนี่เอามาผสมเกสรเนาะ
0: พ่อปลูกปีละกี่ครั้งอะคะ
6: ปีละครั้ง
0: อ๋ออาศัยน้ำฝนโดยเฉพาะเลย
6: อาศัยน้ำฝน
0: ถ้าไม่มีฝนนี
6: ่ปลูกไม่ได
0: ้มันมีนกที่พ่อเอาไว้ทำอะไร
6: เอาไว้เวลาไอ้นกมันเวลาลมมาลำจะบินอะนกไรนก
0: แล้วเห็นมีทั้งเสื้อมีทั้งอะไรด้วย
6: ครับนั่นเสื้อกับอะไรนกกันนะ
4: หุ่นไล่กาที่ใช้ทั้งนกและเสื้อเป็นตัวหลอกนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาที่เราเห็นได้ในหลายพื้นที่ซึ่งใช้ได้ผลดีด้วยล่ะครับ
5: เสื้อได้เหรอแต่ขน
0: มันได้ผลเนาะ
5: ได้ผลครับ
0: อ๋อแล้วศัตรูของมันในหน้าฝนมันมีอะไรบ้างพ่อ
5: นอกจากนกแล้วก็มี
6: นกอย่างเดียวเนี่ยครับ
4: หน้าฝนไม่ใช่แค่คนที่บ้านหาดบ้ายที่จะมีความสุขนะครับแต่ว่าในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างบ้านสองพี่น้องก็มีสิ่งที่พิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในหน้านี้เช่นกัน
5: ทำอะไรกันครับเล่นอะไรครับ
7: เล่นหนังยาง
5: สนุกไหมสนุก
8: วิ่งไปไหนกันครับ
9: ไปตกปลาครับ
4: ความสุขในหน้าฝนของเด็กๆที่นี่ก็คือการตกปลานะครับเพราะว่าเป็นฤดูที่น้ำเยอะการทำเบ็ดก็ทำง่ายๆนะครับแค่ตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เอามาผูกกับเอ็นก็ได้เบ็ดไว้สำหรับตกปลาแล้วนะครับสำหรับวันนี
5: ้เฮ้ยได้แล้ว
4: ดูเหมือนว่าเด็กที่นี่จะตกปลาเป็นกันแทบทุกคนทีเดียวนะครับลำห้วยสากลางหมู่บ้านกลายเป็นที่ทำกิจกรรมของเด็กๆดูไปก็คิดถึงชีวิตวัยเด็กของตัวเองแล้วสิครับ
5: เทียบกันสิพอๆกันเลย
10: สองคนนี้เคยตกปลาเป็นก่อนกันแล้วอย่างนี้กินพอต้องตกได้กี่ตัวถึงจะพอคะ
11: 4-5 ตัว

0: บ้านห้วยสาเนี่ยนะครับนอกจากจะทำปลูกเขาไร่สู่สวนทำยางพาราแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขามีลักษณะเด่นคือการเข้าไปป่าหาหนอนหนอนบงหนอนไปใส
1: ่รถด่วนนี่ก็เป็นอาหารพิเศษของที่นี่นะครับปีหนึ่งก็จะมีแค่ช่วงนี้นะคะ
2: หนอนไม้ไผ่หรือว่าด้วงไม้ไผ่หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อก็คือรสด่วนนั้นนับว่าเป็นสุดยอดอาหารเลิศรสอย่างหนึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยล่ะครับ
3: ต้องเอาหนอนใส่กระบอกไม้ไผ่คะ
4: เพื่อใ

0: ยู่นานนะคะเนาะเขาจะกินเยื่อไม้ไผ่อยู่ข้างในนี่ด้วยค่ะเก็บไว้ได้หลายวันเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีตู้เย็นเนาะเราก็ใส่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวพอหน่อไม้มันแก่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วค่ะ
1: พ่อจะและลูกชายจะพอ2คนนี้

0: เดินผ่านสวนยางของชาวบ้านผ่านนาหญ้าที่ชาวบ้านปลูกไว้ให้สัตว์เลี้ยงมุ่งหน้าขึ้นไปป่าไม้ไผ่ที่อยู่สูงขึ้นไปอีกไม่ไกลนะครับเดินมาได้สักพักในช่วงที่ป่าทึบขึ้นทั้งสองก็จุดยากันยุงที่พกห้อยเอวมา
1: เรามาถือหุบเขาสูงแล้วอยู่เยอะครับ
2: ไม่ฉีดเป็นสเปรย์กันยุงคะ
1: ไม่ฉีดครับไม่นานครับ
3: ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ที่จะพอให้เราฉีดยากันยุงเพิ่มเพราะว่าเราเข้าใกล้ดงไม้ไผ่มากขึ้นทุกทีนะครับลักษณะของพื้นที่ตรงนี้ก็จะรกทึบต่างกับเส้นทางที่ขึ้นมา
4: โอ้ไม่อยู่ละ
0: พอถึงพื้นที่ก็เริ่มฟันกันเลย
5: กินได้เหรอ
4: กินได
0: ้วุ้นจากเยื่อไม้ไผ่เรียกว่าวะอูแนะในภาษาลาหู
5: รสชาติเป็นยังไงพ่อ
4: เหมือนกันน้ำ
5: เหมือนกันน้ำ
0: พ่อบอกว่าเวลาเข้าป่าแล้วรู้สึกกระหายน้ำก็สามารถตัดมากินแทนน้ำได้ชื่นใจเหมือนกันนะครับการหาหนอนไม้ไผ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องเดินผ่านป่าไผ่สำรวจหาร่องรอยไปเรื่อย
3: ๆแล้ววันนึงนี่เราถ้าเราจะหานี่ต้องหาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: ต้นนี้มันไม่เยอะอะไรเงี้ย
1: ครับต้นไม่เยอะหรอกครับเท่านี้ครับ
3: อ๋อเหรอครับมีแค่นิดเดียวเองเหรอ
1: ครับมีครับ
3: มีไม่มีเราดูจากอะไรครับ
1: มันจะมีข้างในนั้นมันจะเหลืองครับ
4: ข้างในนี่มีปีกอีนะนี
3: ่
4: เหลือนี
3: ่เราดูยังไงครับว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีดูลักษณะของ
1: ดูเปลือกอย่างนี้ครับมันจะปีกกลางนะครับโอ้เห็นแล้วครับป๊อปปี้มูมา
0: ในที่สุดเราก็เจอต้นไผ่ที่มีหนอนไม้ไผ่แล้วล่ะครับพ่อจะจึงต้องไปตัดไม้ไผ่มาเตรียมไว้ใส่หนอนที่กำลังจะหาได
1: ้ต้นที่มันจะอยู่นี่เป็นรูอย่างนี้แล้วก็น้ำออกมาอย่างนี้ครับ
0: วิธีหาไม้ไผ่ที่มีหนอนอาศัยอยู่ข้างในนั้นจะต้องสังเกตน้ำที่หยดออกจากปล้องไม้ไผ่และเมื่อแกะเปลือกไม้ออกก็จะเห็นรูเล็กที่มีแมลงเจาะนะครับหนอนไม้ไผ่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งโดยแม่ผีเสื้อจะวางไข่บนผิวหน่อไม้นะครับและเมื่อฟักเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนก็จะเจาะผิวไม้ไผ่เนื้ออ่อนแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ภายในลำไผ่นั้นหนอนจะกินเยื่อไม้ไผ่อ่อนเป็นอาหารแล้วก็จะเจาะรูที่ข้อไผ่ทะลุขึ้นทีละข้อเพื่อขึ้นไปกินเยื่อไผ่โดยจะกินจากปล้องล่างๆขึ้นไปสู่ปล้องข้างบนระยะเวลาที่ตัวอ่อนอยู่ในไม้ไผ่นั้นก็ประมาณ10เดือนนะครับ
2: มาทำอะไรคะ
1: ขอให้อยู่ด้วยให้คอนไว้ด้วยกันครับ
3: โอ้โตโตเหมือนกันนะครับ
1: โตอยู่ครับ
3: อันนี้คือโตเต็มวัยยังครับ
1: เต็มวัยแล้วครับ
5: มีไม้ข้อข้อบน
1: โอ้มีเหมือนกัน
3: กำลังไต่ขึ้นรู
5: แสดงว่าที่เนี่ยสมบูรณ์เนาะเพราะปกติที่ตลาดขายเป็นตัวเล็ก
2: ต้นนี้ถือว่าได้เยอะไหมคะ
1: ได้เยอะอยู่ครับ
2: มีแทบทุกปล้องเลยเน
1: า
2: ะ
1: ครับถ้าเอาไว้อย่างนี้นี่นานครับ
5: น่ะมี
1: จูเยอะ
3: มีไหมคร
1: ับ ไม่มีครับ
4: นี่แหละเปิดเลยโอเคไม่อยู่ครับ
0: เมื่อเดินไปเรื่อยๆลักษณะของป่าก็เปลี่ยนไปพ่อบอกว่า

0: ตรงนี้ไม่มีหนอนไม้ไผ่แล้วแต่ก็จะมีอย่างอื่นที่สามารถเอากลับไปที่บ้านได้
1: เราเจออะไรเราก็สามารถเก็บกลับไปที่บ้านได้นะ
2: ได้ครับเอาไปทำอาหารครับเนี่ยเอากลับไปกูเที่ยวไม่เสียนะ
0: จากการที่เดินตามพ่อจะอือและจะพอเข้าไปในป่าวันนี้ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเดินไปตรงส่วนไหนของที่นี่ก็สามารถหาของกลับไปบ้านไปทำกินได้โดยไม่ต้องใช้เงินวันนั้นหนอนไม้ไผ่ที่ได้มาก็เอามาเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่เพื่อรอเอามาทำกินในวันต่อไปคนที่นี่นิยมเอากระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นอุปกรณ์ในการปรุงอาหารและเก็บของนะครับ
3: เมนูชาพาราหูสุดยอดมากนะเนี่ย
4: อันนี้ใส่อะไรมากับแม
5: ่ใส่ทุกอย่างค่ะใส่พริกใส่หอมใส่เกลือใส่ผงชูรส
4: รสชาติเป็นยังไงเผ็ด
5: เผ็ดเผ็ดแล้วก็นัว
0: อย่างหมูที่เราเห็นอยู่นี้ก็สามารถเอามาเก็บไว้กินได้โดยการหลามเก็บเอาไว้เก่งจริงๆเลยนะครับก่อนออกจากหมู่บ้านเราได้เจอกับจูม่าพาเราไปดูการอบสมุนไพรที่เป็นของสืบทอดมานานของหมู่บ้านสมุนไพรเหล่านี้หาโดยหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านนะครับ
6: อันนี้ก็จะต้องสัก 2-3 นาทีนะคะเดือดอีกรอบนึงก็คือไปอบได้เลยค่ะหมู่บ้านเราก็ยังใช้วิธีดูแลสุขภาพแบบนี้อยู่นะคะอบสมุนไพรหลังเกิดลูกแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวปวดหัวหน้ามืดตามัวก็ยังอบสมุนไพรตัวนี้อยู่นะคะอย่างคนเป็นผู้หญิงนะคะเกิดลูกเสร็จแล้วก็มาอยู่เดือนหลังจากออกเดือนก็มาอบสมุนไพรกันที่นี่นะคะ
7: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบ
0: เราจากลาเชียงขอมาด้วยความอิ่มใจแม้จะเปียกฝนบ้างแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าความชุ่มฉ่ำของสายฝนนั้นสร้างความอิ่มใจและอิ่มท้องให้กับชาวบ้านด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้

0: จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผมก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
1: จังหวัดระยอง
0: อีกทีนึงอีกทีนึง
1: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
1: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
1: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
1: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
1: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
1: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
1: พูดเปลยพูดเปลยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: แล้
1: วมาดูแล
0: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตบุกบ้านพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
2: ไม่อะไม่ปกติ
1: ไม่
0: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
2: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
0: เป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่มากคือสูงจัดเลยพิเศษ
1: ฐานยกขึ้นมา
0: โอ้ฐาน
1: มีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติ
1: แล้วคือหนีขึ้นไปแล้ว
0: ปกติมันท่วมเหรอ
2: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
2: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบงมีบัวเลย
2: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
2: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญเชิญตามมา
2: เชิญค่ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
2: นี่นี่นี
0: ่โอเค
2: หลุดล่อน
0: นี่คือ
2: นี่ค่ะ
0: บัว
1: เก่า
2: บัวเก่า
1: ที่เราพูดถึง
2: ใช่ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
2: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากอ๋อโอเค
1: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบ
2: ั
0: วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่มาที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
2: ดี
0: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
2: โอเคค่ะ
0: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ๋อลงอยู่ข้างล
1: ่
0: างอ๋อลง
1: ไว้
0: ตรงนี้อ๋อรู้ซะหน่อยกล้องแบบใช่ตรงนี
1: ้
0: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
1: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะต้องไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
1: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เท่สุดเลย
1: เข้าไปดูข้างในกัน
0: ป่ะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
3: เป็นบัว PVC
0: PVC อ่ะ
3: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตักง่าย
3: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
0: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
1: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ราคาเป็นไงอ่ะ
3: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
0: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพังเลยเต็มหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: สวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกผืนกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้าน
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันม
2: ีร่องมีช่องว่าง
1: อยู่
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องเว้นระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพ
1: ื้
2: นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: แ
2: ล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตาม
1: ผนังนึกภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอ้ตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูชิดผนังปั๊บมันก็แจ๊ะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนังและจะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุอะไรว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่จะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
2: อันนี้ก็ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึง
1: ค่
2: ะแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเค
2: อันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจจะต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: ค
2: ่ะ
1: เป็นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีอะไรจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซ
1: ึ่
2: งเพราะว่าเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันมันดีกว่าบัวอื่น
2: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้
1: ย
2: การใช้งานมันมีความเหนียว
1: ทน
2: มีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราใน
2: ด
1: ู
2: สิใช่แล้วก็ปวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได้ค่ะ
1: เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของ

0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
0: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมา
1: ก็น่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้ขอใช้ไม่ได้แต่ว่าให้ใช้ในโซนแห้ง
0: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มิ้งบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
0: จะเป็นความ
1: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
0: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ
1: 2นิ้ว
0: 3นิ้ว
1: เออ
0: แล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
1: 4นิ้ว
0: ละเอียดส่วนความหนาก็มีอีกนะม
1: ี
0: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็สองเซน
1: โอ้สองเซนก็มีหนาๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
0: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย
1: ่
0: าง
1: นั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทราดเนาะไม่ได้มาตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวมประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดู
0: ได้
1: ครับโอเควันนี้ก็จะใช้เป็นบัวอะไร
0: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ระ
0: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC อ่ะอย่างที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่ไหมทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลย
0: แล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตักง่ายทำงานง่าย
0: สะดวกแล้วก็ให้เลือกโดนน้ำได้ผูกไม่กิน
1: ผูกไม่กินโดนน้ำได้
0: ใช่
1: เจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
0: ัน
1: ราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
0: ใช่ค่ะแห้ง
1: แล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือตัวตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้วย
0: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านกุ้งกันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ้ยบัวพื้นบัวผนังนี่ต้องติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกเลยกระ
0: ด้างมันก็จะทั้งสีเลยประมาณนั้นค่ะจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
0: ค่ะประวัติชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพีวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกสีแดงซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูตามหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: ตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้นี่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยขยับเอา

มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ํามันก็เกิดการบวมน้ําพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ําท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยก

0: ขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ใช่ไหมครับคุณธนสาครับ
2: ถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: ที่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้วว
2: ิหลายวันแล้ว
1: ไม่ได้ที่หน้าบ้านเลย
0: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรแทนทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
0: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: ประมาณ
2: นั้น
1: ย
2: ัง
1: ไง
2: มัน
1: คือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
3: เนี่ยMDFอีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อ
1: ม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF มันดูเป็นตัวลายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้นเพราะกระดาษนะ
2: ใช่ครับ
0: มาเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษเศษไม้อะไรพวกน
0: ี
1: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินหายใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแล้วทำชมอยู
0: ่ทำยังไงเอา
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แล้วระบบทางเดินหายใจต้องไปหาหมอเลยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
0: ่
1: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
2: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
1: ครับ
2: ฮะ
1: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
0: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็
1: ส่วนขาใหม่
2: ขาใหม่เรา
1: จะรูปแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
0: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: ของเยอะมากด้วย
0: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่ก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะถ้าคุณจะมาก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
3: ้
1: ยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
0: ค่ะ
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: ก็สุดฮิตของเรา
2: ใช่ครับสุดฮิตเลย
1: แล้วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพง
1: ใช้ตลอด
0: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะกูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี
2: ้
1: ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: ดูขาแต่ละตัวจะยังไงไหมพี่โหนี่เดี๋ยวๆๆนะฮะอันนี้คือพี่เอามาเหรอ
1: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
1: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันชื้นแน่นอนยุ่ยแน่นอน
1: ยุ่ยเลยเปลือกชิ้นเลย
2: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
1: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
1: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่าย
1: ๆไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
1: ้
0: และไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
1: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้โหนี่ทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
2: ้เก็บน้ำให้ด้วย
0: ก
2: ี่
0: เซนนี
1: ่สิบเซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
1: เยอะครับเสริมมาสิบเซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
1: ใช่แล้วต้องปีน
0: เ
2: พราะว่าบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
2: ถ้าสูงวันนี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์ชั้นทีวี
2: เป็นตู้โชว์
1: ตู้ธรรมดา
0: ตู้โชว
2: ์ตู้โชว
1: ์ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โหเ
1: ขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
1: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันเป็นชานอ้อยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โหเนี่ยตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เ
1: นี่ยไอ้ตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
2: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
1: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
1: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: đỏ. Ba dính. Ba dính. Ba dính. Ba dính. Ba dính. Ba dính.
1: เดี๋ยวค่อยขยับเอา
0: ของพี่สาต้องเดิน
1: นะได้เดี๋ยวนะ
0: นิดเดียวนิดเดียว1เซน2เซนโอเคพอแล้วพ
1: ี่อันนี้วางไปเดี๋ยวได้ป่ะสไลด์ทับ
0: ได
1: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่คะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่แต่ยกมาไม่เยอะมาก
1: นี่ก็ยังใช้งานได้อยู่
0: ถูกต้องถ้ายกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่ในวันน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการใน
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช้คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: เอ้าบางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: ส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมก็นาทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านอัมเพจเป็นบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี

0: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่อความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งาน และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างนะครับรูปแบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องในศาลเยาวชนและครอบครัวกันไปแล้วสำหรับวันนี้เราจะต้องมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างหรือทางเลือกอื่นๆในการดำเนินคดีกับบุคคลที่เราเรียกเขาว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างไปจากการดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือไม่อย่างไรรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของผลจากการที่ทำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นพิเศษโดยเฉพาะเนี่ยนะครับจะมีผลอะไรอย่างไรบ้างแล้ววันนี้เราก็จะได้รับความรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับจากวิทยากรท่านเดิมนะครับที่ยังคงอยู่กับเราตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับวันนี้ต้องรบกวนพาไปดูในศาลเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะเนื้อหาเราค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมอยากจะทราบ

0: ทราบนะครับหรือบางทีหลายๆท่านคุณผู้ชมก็อาจจะอยากจะทราบเหมือนกันว่าที่ตอนที่ผ่านๆมาที่เราได้คุยกันเนาะว่าการดําเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนและมีความพิเศษกว่านะครับก็เลยอยากจะลองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างนะฮะระหว่างการดําเนินคดีของเด็กและเยาวชนกับตัวผู้กระทําที่เป็นผู้ใหญ่ครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: ครับก็อยากจะขอเรียนนะครับว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในตอนแรกๆที่เราได้คุยกันนะครับก็คือเราจะมีการตรวจสอบการจับนะครับสามารถขอประกันได้ขอทักตาโทษไม่เกิน10ปีนะครับก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันทีนี้เราไม่ได้พูดถึงในขั้นในชั้นเมื่อฟ้องมาแล้วนะครับเมื่อพนักงานอัยการเนี่ยได้รับการสรุปสำนวนจากพนักงานสอบสวน
0: ครับ
1: พนักงานอัยการฟ้องเด็กหรือเยาวชนเนี้ยต่อศาลแล้วกระบวนการเนี้ยมันจะเหมือนไหมมันจะเหมือนกับกรณีศาลปกติที่เอาพยานหลักฐานเข้าสืบ มีคำพิพากษาแค่นั้นหรือเปล่าถ้าตอบเลยก็คือว่าไม่นะครับซึ่งกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับต้องอยากจะเน้นย้ำนะครับเรามุ่งที่จะการที่จะมีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กดังนั้นเราจะมีทั้งกระบวนการเชิงสมานฉันท์กระบวนการหักเหคดีเนี่ยออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและก็สังคมครับผมซึ่งกระบวนการเนี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับนำมาใช้เนี่ยก็นอกจากการมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ ก็คือ3ประเภทนะครับซึ่งเราจะเข้าใจกันนะครับว่าเป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญามันจะมีอยู่1ก็คือช่วงก่อนฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา90ที่เป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา132
0: อันนี้เดี๋ยวต้องชี้แจงนิดนึงว่าเป็นกฎหมายตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวใช่ป
1: ่ะใช่เลยครับผมซึ่งมาตรา132ก็คือมาตรการแทนการพิพากษานะครับซึ่งถามว่า3มาตรการนี้มีหลักเกณฑ์หรือว่าความสำคัญอะไรอย่างไรบ้างก็อยากจะขอบอกคร่าวๆนะครับว่าในส่วนของมาตรา86นะครับเขาจะใช้ในกรณีที่ในชั้นสถานพินิจสมมตินายกกระทำความผิดนะครับนายกกระทำความผิดตรวจสอบการจับแล้วอยู่ในช่วงอาจจะเลย30วันเพราะมันต้องผัดฟ้องนะครับอยู่ช่วงผัดฟ้องทางสถานพินิจเห็นว่านายกกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยอัตราโทษไม่เกิน5ปีแล้วก็นายกสำนึกผิดรวมทั้งตัวผู้เสียหายก็ได้รับการเยียวยาแล้วก็ไม่ติดใจนะครับทางสถานพินิจเนี่ยก็จะสามารถที่จะจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูโดยการจัดทำแผนเนี่ยเสนอให้ท่านอัยการก่อนนะครับแล้วก็ให้ศาลพิจารณาภายใน30วันเนี่ยซึ่งเมื่อเด็กแผนเหล่านี้แผนตัวเนี้ยตามมาตรา86ก็คือเห็นว่าเด็กสามารถที่จะไปทำงานบริการสังคมนะครับซึ่งถ้าเขาทำครบจำนวนชั่วโมงตามแผนเนี่ยก็จะพนักงานอัยการก็จะมีคำสั่งไม่ฟ้อง
0: ประเภทงานพวกบริการสังคมที่เด็กและเยาวชนจะไปทำในมาตรการเหล่านี้มีอะไรบ้างคร
1: ับก็จากที่เห็นนะครับก็จะเป็นการไปบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่สถานที่ราชการต่างๆอาจจะเป็นการไปทำความสะอาดนะครับหรือว่าไปช่วยงานซึ่งก็จะให้ผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นๆเป็นคนรับรองจำนวนชั่วโมงนะครับซึ่งอัตราเนี่ยก็จะระบุเลยว่าแผนเนี่ยจะไม่เกิน30ชั่วโมงซึ่งเด็กๆหลายๆคนที่กระทำความผิดนะครับเล็กน้อยก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ซึ่งเมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องก็เด็กก็จะไม่ถือว่าเป็นต้องมีคำพิพากษาหรือเคยต้องโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรา90เมื่อกี้เรามาตรา86โดยสถานพินิจ
0: ครับ
1: มาตรา90เขาเรียกว่ามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องคำว่าหลังฟ้องคืออะไรพนักงานอัยการฟ้องและศาลท่านเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษไม่เกิน20ปีทั้งแล้วก็ผู้เสียหายก็อาจจะมีหรือไม่มีถ้ามีก็ต้องยินยอมเด็กต้องสำนึกผิดศาลก็อาจจะศาลก็จะมีคำสั่งส่งให้ทางสถานพินิจนะครับทำแผน
0: ทำแผน
1: ใช่แต่นี่ก็คือหลังฟ้องนะครับ

0: ก็ทําแผนได้เหมือนกันแล้วก็กิจกรรมก็เป็นไปเพื่อการบําบัดฟื้นฟูใช่แล้วก็ศาลก็จะจําหน่ายคดีชั่วคราวนะครับแล้วก็ระยะเวลาแผนนี้ก็อาจจะมีทั้งการติดตามประเมินผลโดยพนักงานพินิจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชั้นสถานพินิจการบําเพ็ญประโยชน์ก็มีหรือว่ากิจกรรมอื่นใดของทางสถานพินิจของแต่ละจังหวัดนั้นๆเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนก็ศาลก็จะมีคําสั่งยุติคดีเด็กก็จะไม่มีคดีติดตัวแต่ว่าถ้าในส่วนของศาลเยาวชนเนี่ยการรายงานตัวนะครับคือแผนจะกําหนดเป็นห่วงปีเหมือนกันแหละจนจะถึงนับแต่วันที่ยุตินับแต่วันที่จําหน่ายชั่วคราวจนถึงวันยุติเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีการรายงานตัวซึ่งการรายงานตัวก็อยากจะบอกว่าเป็นการรายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบก็คือแต่ละท่านก็คือเหมือนกับจะรับเคสไปเลยว่านางก็ดูเด็กเนี่ยในจำนวนอัตราเด็กเท่านี้ก็จะติดตามผลเลยว่าเนี่ยภายในปีเนี่ยเด็กแล้วก็จะมีการตรวจฉี่ด้วยสำหรับเด็กบางประเภทที
1: ่หาสารเสพติด
0: ใช่ครับผมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับซึ่งก็ยังมีหลายๆคนที่ก็ยังหวนกลับไป
1: ก็เป็นสีม่วงอยู่
0: ใช่ซึ่งถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนนะครับก็จะยุติคดีโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาเด็กได้ประโยชน์ไปแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ตรวจปัสสาวะแล้วพบปัสสาวะสีม่วงพบสารเสพติดอันนี้ก็ศาลก็จะยกคดีขึ้นมาพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไปซึ่งก็จะมีอยู่ในรูปแบบของการหักเหการสมานฉันท์ในการประชุมกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ศาลเยาวชนก็จะนำกลเม็ดตรงนี้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมแล้วก็กับตัวเด็กเองครับผม
1: ครับตรงนี้น่าสนใจนิดนึงนะครับเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการที่เรียกว่าการหักเหที่ว่าเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ผมได้ยินคุณเนตินันพูดเนี่ยก็เลยอยากจะลองขยายความนิดนึงนะครับว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมันมีหลักการสำคัญยังไง
0: ถ้าหลักการสำคัญจริงๆนะครับก็คือการที่มันคือความร่วมมือมันคือความเข้าใจมันคือเราต้องมีเจตจำนงร่วมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นโจทย์จำเลยรวมทั้งตัวพ่อแม่ผู้ปกครองว่าโอเคเด็กเนี่ยควรได้รับโทษเท่านี้พอแล้วแล้วที่เหลือผู้เสียหายได้รับการเยียวยาพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดผลดีกับทั้งตัวเด็กกับทั้งทุกอย่างกับตัวสังคมเนี่ยครับคือการสมานฉันท์ตามแนวทางของศาลเยาวชนที่นำมาปฏิบัติครับซึ่งจาก3วิธีนี้เมื่อกี้เราจะได้ยินคำว่ายุติคดีอ่ะแล้วเด็กได้ประโยชน์ยังไง
1: เด็กได้ประโยชน์ยังไงฮะ
0: ครับผมซึ่งการยุติคดีเนี่ยก็คือผลการยุติคดีนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการส่งผลตัวเนี้ยไปที่พนักงานสอบสวนสภ.หรือว่าที่จับ
1: ที่รับผิดชอบ
0: ใช่ที่จับกลุ่มเด็กเนี่ย
1: ในพื้นที่
0: ใช่เพื่อที่จะส่งผลตัวนี้ไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมเพื่อลบประวัติการกระทำผิดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราจะเคยเห็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเนี่ยก็จะสามารถเป็นผู้รักษาอัยการได
1: ้ก็คือเรียกว่าประวัติยังไม่เสีย
0: ใช่
1: แต่เขาจะไปสมัครงานหรือว่าเรียกว่ามันก็คือผ้าขาวไปเลย
0: ใช่
1: นะครับก็ถือว่าเหมือนกับไม่เคยกระทำความผิดหรืออย่างนั้นป่ะ
0: ใช่ครับผมนั่นคือคำว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูการให้โอกาสให้เขากลับเข้าสู่สังคมไม่ไปเป็นการสร้างตาบาปให้แก่ตัวเด็กแล้วก็ให้เด็กออกมาสู่สังคมได้แบบโอเคฉันเหมือนหลายๆคนที่มาที่ศาลเยาวชนผมก็จะบอกว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วแล้วถือว่าเราเนี่ยได้รับบทเรียนก่อนคนอื่นนะดังนั้นบทเรียนตัวเนี้ยเราจำไว้เลยแล้วเราอย่าไปทำผิดอีก
1: ในวันนี้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆที่ทางคุณเนตินันได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของเกณฑ์อุทาหรณ์ด้วยนะครับว่าในการกระทำความผิดนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เป็นผู้กระทำที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นมันมีความละเอียดอ่อนอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วสังคมก็ยังเน้นเรื่องของการให้โอกาสมากกว่าการลงโทษนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเนื้อหาที่ดีในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ ค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีละครมาให้ชมเหมือนเดิมค่ะพี่อ้อยน
2: ะคะ
3: อีกแล้วค่ะละครของเรานะคะวันนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับคนขับขี่บนถนนด้วยนะคะว
2: ่
3: าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงดีชื่อตอนว่าเมาแล้วขับค่ะพี่ออยค่ะ
2: ค่ะจะเป็นยังไงไปชมละครกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: เอ้าพี่พิมพ์วันนี้มาทำงานแต่เช้าเลยนะ
5: อันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อคืนนะสิเธอไม่ได้ดูคลิปในข่าวหรอ
4: ข่าวอะไรหรอไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนหลับตั้งแต่หัววันเลยอ่ะ
6: อ้าวมันเรื่องอะไรกันอ่ะ
5: ก็เมื่อคืนอ่ะก๊อฟขับรถชนคนแถมโดนข้อหาเมาแล้วขับอีก
6: โอ้ยก๊อฟเมาประจำอยู่แล้ว
4: แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ก๊อฟนั่นไงพี่ตูนมาแล้ว
5: ตูนก๊อฟแฟนเธอเป็นไงบ้าง
4: เรื่องราวมันเป็นยังไงเหรอพี่ตูน
7: คืออย่างนี้เมื่อคืนเราไปงานเลี้ยงแล้วก๊อฟมันก็ดื่มเหมือนเดิมแหละเราก็เตือนแล้วว่าอย่าดื่มสุดท้ายตอนกลับก็ไปขับรถชนคนนะสิ
4: แล้วคนที่โดนชนเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ
7: ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกก็แค่เจ็บนิดหน่อยแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือตำรวจดันมาเห็นพอดีแล้วตำรวจก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากก๊อฟไงก็เลยรู้ว่าก๊อฟอ่ะเมาแล้วขับ
5: แต่เราเห็นในคลิปอ่ะก๊อฟทะเลาะกับตำรวจด้วยนะ
7: ก็ก๊อฟมันไม่ยอมไปโรงพักนะสิก็เลยทะเลาะกับตำรวจตามคลิปนั่นเลยอ่ะ
6: อ้าวแล้วอย่างนี้ก๊อฟจะโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
2: ค่ะจากละครนะคะอันนี้ตอบง่ายเลยค่ะว่าผิดแน่ๆแหละ
3: เมาแล้วก็ขับด้วย
2: ใช่ตรงตัวมากเลยนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาดูในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจราจรค่ะพ.ศ.2522ค่ะในเรื่องนี้นะคะก็คือบอกไว้เลยว่าผู้ที่จะขับขี่ยานพาหนะเนี่ยจะต้องไม่มีการมึนเมาหรือดื่มสุราเกิดขึ้นนะคะอันนี้ห้ามไว้เลยนะคะและสำหรับกรณีนี้นะคะเมื่อมีการเมานะคะแล้วขับก็แน่นอนว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้นะคะในเรื่องนี้แบ่งการเมาแล้วขับออกเป็น4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกนะคะเป็นกรณีเมาแล้วขับแบบปกติไม่ได้ไปทำร้ายใครก่อนค่ะยังไม่ทันได้ทำร้ายนะคะกรณีนี้นะคะก็มีโทษทางอาญาไว้นะคะต้องบอกก่อนว่าพรบ.จราจรเนี่ยเป็นพรบ.ที่มีโทษทางอาญานะคะทางแพ่งและทางปกครองด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเมาแล้วขับเฉยๆเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะถูกยกเลิกการใช้ใบขับขี่ได้ด้วยเลยนะคะ
3: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นการเมาแล้วขับนะคะทำใหได้รับอันตรายสาหัสนะคะคือยังไงคะได้รับอันตรายสาหัสคือเสียอวัยวะสมบูรณ์ผู้เสียหาย
2: เป็นไปตามเหมือนมาตรา297นะคะ
3: ตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือสูญเสียอวัยวะสำคัญนะคะหรือว่า
2: ตาบอดแขนขาขาดหรือว่าจิตพิการหรือว่าร่างกายไม่สมประกอบ
3: ค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าได้รับอันตรายสาหัสถ้าเมาแล้วขับเราทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะต้องระวางโทษนะคะระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีนะคะหรือนะคะปรับโทษปรับก็คือ 40,000 ถึง 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เนี่ย2ปีค่ะพี่ออยถ้าเมาแล้วขับทำให้คนที่รับความเสียหายเนี่ยถึงแก่ความตายเลย
2: ค่ะ
3: โทษก็จะรุนแรงขึ้นอันนี้นะคะก็คือจะมีโทษจำคุกตั้งแต่นะคะ 3-10 ปีนะคะหรือโทษปรับนะคะโทษปรับก็คือตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทนะคะซึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดตายเนี่ยนะคะเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะคะตลอดเลยนะคะ
2: ห้ามขับอ๋อแน่นอนเพราะว่าคนตาย
3: ไปเลยนะคะ
2: เมื่อกี้เราข้ามไปนิดนึงค่ะวันนี้พี่ลอยลืมพูดในกรณีที่2นะคะเมื่อกี้มีเมาแล้วขับแบบปกติใช่ปะคะแล
3: ้
2: วก็ขอมาสเต็ปที่2ก็คือเมาแล้วขับแล้วก็ทำอันตรายแก่บุคคลอื่นเฉยๆก่อนนะคะอันตรายเฉยๆนะยังไม่สาหัสนะ
3: คะ
2: อันนี้ก็มีโทษจำคุกค่ะก็คือตั้งแต่1ถึง5ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 100,000 บาทนะคะรวมถึงสามารถที่จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรืออาจจะ ถูกยกเลิกไปเลยก็ได
3: ้ค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะคะพี่อ้อย
2: ค่ะแล้วแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นด้วย
3: ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูต่อค่ะแล้วทีนี้ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวพรบคุ้มครองไหมที่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ค่ารักษาพยาบาลคนบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: เพราะว่าในเรื่องของจราจรเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามีกฎหมายอื่นๆมาควบคุมรวมถึงประกันอันนี้คิดว่าทุกท่านแหละก็คือจะต้องมีต้องทำด้วยแล้วก็พรบประกัน
3: ใช่ค่ะ
2: พรบคุ้มครอง
3: ผู้ประสบภัยจากรถนะคะคือพรบตัวนี้นะคะคือเวลาเราไปต่อทะเบียนรถเนี่ยเขาจะให้ทำพรบทุกครั้งนะคะ

0: พรบจราจรแต่ว่าในการประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำกับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็อาจจะคุ้มครองให้โดยมีเงื่อนไขต่างๆที่มันแตกต่างไป
1: ในส่วนของพระราชบัญญัติพอเขาเรียกว่าตัวพรบนะคะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะคะคือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยไอ้พรบตัวเนี้ยเขาจะไม่สนใจนะคะว่าคุณเมาแล้วขับหรือไม่เมาแล้วขับนะคะถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเขาจะจ่ายให้ก่อนค่ะพี่อ้อยนะคะจะต่างจากการ
0: เราทำประกันประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับแต่พรบเนี่ยบังคับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่ามันมีการความเสียหายเกิดขึ้นค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะจ่ายให้
0: จ่ายให้ก่อนเลย
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะไปฟ้องร้องอีกทีนึงว่าใครเป็นคนผิดอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบค่ะพี่ออก็คือว่าเมาแล้วขับเนี่ยผิด
0: ผิดแน่แหละ แต่ว่าท่านผู้ชมจะได้ทราบได้ชัดเจนขึ้นค่ะว่าผิดอะไรแล้วมันไล่เรียงเป็นสเต็ปยังไงบ้างนะคะรวมถึงพรบที่เกี่ยวข้องแล้วก็การทำประกันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะตามละครเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่ามีการขัดขืนไม่ยอมไปโรงพักอะไรนะคะอันนี้ก็คือยังเป็นความผิดอีกส่วนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะเป็นกรณีที่ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะคะอันนี้ก็มีความผิดละหุโทษนะคะตามมาตรา367นะคะ
1: ค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: กระดิ่งดังอีกแล้วแสดงว่ามีท่านผู้ชมถามคำถามอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: แปลว่าทุกคนที่มีปัญหามาที่นี่ได
0: ้มาสั่นกระดิ่งค่ะอาจารย์คะคือท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเป็นเท้าแชร์ค่ะอาจารย์แล้วก็กำลังจะล้มวงแชร์ค่ะอาจารย
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็คือท่านผู้ชมบอกว่าคนที่เปียแชร์ไปก่อนลูกวงที่เปียแชร์ไปก่อนแล้วเนี่ยเอาเงินไปหมดแล้วแล้วถึงเวลาส่งอะไม่ยอมส่งค่ะบางคนก็ส่งมั่งไม่ส่งมั่งกระปริบกระปรอยจนกระทั่งมันไม่มีเงินเหลือค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้คนที่เปียมือหลังๆอะมันก็ไม่ได้เงินสิคะอาจารย์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยกลัวว่าลูกแชร์คนหลังๆที่เขายังไม่ได้เปียค่ะอาจารย์คะเขาจะรวมตัวกันแล้วมาฟ้องท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นเท้าแชร์ได้ไหมแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงถ้าไม่รู้จะทำยังไงท่านผู้ชมบอกจะล้มวงแชร์ซะเลยค่ะอาจารย์คะ
1: คุณไม่ต้องไปล้มมันหรอก
0: ค่ะ
1: ถึงเวลาลูกวงไม่จ่ายแล้วคุณจะแบกภาระต่อไปจ่ายให้เขานี่ก็ไม่ไหว
0: ไม่ไหวใช่ค่ะควรจะทำยังไงดีท่านผู้ชมบอกแม่กังวลเหลือเกินค่ะ
1: แต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงเคยเล่นแชร
0: ์หลายท่านเลยค่ะท่านผู้ชมหลาย
1: แชร์เนี่ยในทางกฎหมายไม่ถือว่าผิด
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพวกประชาชนเอกชนทั่วๆไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยมาตั้งวงแชร์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามนะอาจารย
0: ์
1: นะหรือเราตั้งวงแชร์เนี่ยสักสาเกินกว่า3วง
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: วงนึงเกินกว่า 300,000 บาท 300,000 บาท
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: เขาเกรงว่าพวกคนเหล่านี้นี่ทำหลายๆวงเข้าอาจารย์ไปๆมาๆเนี่ย
0: มันยุ่งเลย
1: มันอีลุงตุงนางแล้วมันมีกำลังไม่ไหวแล้วมันก็จะเบี้ยวกันแล้วมันก็เบี้ยวกันบ่อยๆ
0: แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว
1: เพราะฉะนั้นตั้งการเล่นกัน10คนคนละ 50,000 ไอ้คนละ 5,000 5,000 อย่างเก่งก็ 50,000
0: ค่ะ
1: หรือมือละ 10,000 มือละ 10,000 10คนอย่างเก่งก็ 100,000
0: ค่ะ
1: พอให้เงินเนี่ยมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะ
0: ฮะ
1: เขาก็ไม่ห้ามเอาละทีนี้เท้าแชร์เนี่ยอาจารย์รู้เปล่าว่าเป็นเนี่ยเป็นทำไม
0: ค่ะ
1: เป็นเพราะส่วนใหญ่ได้ไปก่อน
0: เ
1: พราะคนเป็นเท้านี่มักจะเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วโดยไม่ต้องเสียดอกเสียดวงอย่างไรเห็นไหมฮะไม่ต้องเสียเลยเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ในการรวบรวมสมาชิกแต่ละคนแต่ละคนให้มาจ่ายเงินตัวเท้าคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเนี่ยเพราะเขาเห็นเท้าเป็นคนน่าเชื่อถือและเท้าก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าเอ้ยฉันจะรวบรวมเงินแต่ละคนแต่ละคนมาให้ได
0: ้
1: หรือจะมีปัญหาใดๆฉันก็เหมือนออกหน้ารับหน้ารับตาว่ารับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: เอาละทีนี้กรณีที่มีอยู่10มือ เปียไปแล้ว4มือ
0: ค่ะ
1: ไอ้คนเปียไปแล้วเนี่ยอาจารย์เกิดอะไรขึ้นได้เงินไปแล้วสมมุติมือละ 5,000 ได้ไปแล้ว 50,000
0: ค่ะ
1: มือ2ก็ได้ไป 50,000
0: ค่ะ
1: มือ3ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: มือ4ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: พอรับเงินเสร็จ
0: ค่ะ
1: เหี่ยว
0: อ้าวใช่ใช่อาจารย์

0: แบบท่านผู้ชมถามมาเนี่ย
1: แทนที่จะผ่อน 5,000 พร้อมดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเบี้ยวเลย
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ในทางกฎหมายถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: ทุกคนเนี่ยมือ5มือ6มือ7เขาก็ต้องพุ่งมาที่เท้าสิครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเท้าก็รับเงินไปแล้วด้วยเขาก็ต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: คนที่จะต้องรับอีกด้วยก็คือมือ1มือ2มือ3มือ4ที่เบี้ยว
0: ค
1: นมือ5มือ6เป็นผู้เสียหายทั้งสิ้นฟ้องทั้งเท้าได้และก็ฟ้องทั้งลูกวงแชร์ที่เบี้ยวได้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาดังนั้นใครที่เป็นลูกวงแชร์ก็ดีหรือเป็นเท้าแชร์ก็ดีเบี้ยวไม่จ่ายเงิน คนที่ได้รับความเสียหายตามบี้ตามฟ้องตามดำเนินคดีได
0: ้
1: ตามกฎหมายครับแม้จะไม่มีสัญญากันนะฮะก็เอาพยานบุคคลที่เล่นด้วยกันมานำสืบฟ้องร้องได้ครับ
0: ค่ะโอ้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่เป็นเท้าแชร์ก็อย่าเพิ่งกังวลอะไรนะคะคือคงไม่ใช่โดนคนเดียวนะคะยังไงก็มีพวกโดนอีกหลายคนนะคะถ้ายังไงดิฉันและอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปคุยประนีประนอมกันดีกว่านะคะสำหรับคนที่รับเงินไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอามาส่งใช้คืนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าเจตนาเจตนาหมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น

นผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 57/2562 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขัง

0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มโอกาสในการที่ประชาชนจะเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมหรือ COJ ในฐานะองค์กรรัฐที่มีหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการอย่างอิสระภายใต้หลักนิติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงพร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงศาลยุติธรรมหรือ COJ ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานตามภารกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนภายใต้ชื่อ D-CORD หรือศาลดิจิทัล D-CORDคือการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีของศาลทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆผ่านระบบต่างๆเช่นระบบบริการข้อมูลคดี CIOS ระบบ e-filing ยื่นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-notice ประกาศนัดไต่สวนโดยการลงโฆษณาทางสื่อดิจิทัลระบบ decision systemคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศระบบ CISMS ขอและสืบพยานผ่านล่ามออนไลน์ระบบ AWIS ฐานข้อมูลการออกหมายจับและผลการจับกุมเชื่อมโยงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ระบบ Tagging System ระบบเชื่อมโยงสารระบบคดีระหว่างตำรวจอัยการและศาลในคดีอาญาระบบไก่เกลี่ยสืบพยานและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนี้ยังมีระบบ e-payment corporate banking และงานบริการความยุติธรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้24ชั่วโมงช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพื่อนำส่งความยุติธรรมให้ถึงทุกคนนอกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้วศาลยุติธรรมยังเปิดให้บริการประชาชนมากกว่า280แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรม

าไม่ติด EM ในวันนั้นวันนี้เอมี่อาจจะต้องอยู่ในเรือนจำค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมี่อมรวรรณสิริกิติรัตน์นะคะหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเอมี่แม็กซิมค่ะก็เอมี่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุที่เอมี่ต้องติด EM เพราะไม่ใช่คำสารไอ้ไม่ใช่สารเป็นคนสั่งหรือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สารออกคำสั่งให้เอมี่ติด EM แต่ว่าเอมี่เป็นคนขอสารติดเองค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและถ้าเกิดว่าเอมี่ไม่ได้ติด EM ในวันนั้นก็ทุกวันนี้ก็คงน่าจะอยู่ในเรือนจำค่ะก็ปกติเลยนะคะไม่ว่าเอาแบบชีวิตประจำวันเลยนะอย่างเช่นอาบน้ำเอมี่ก็ยังสามารถอาบน้ำได้เหมือนเดิมโดยที่เราเคยทำแบบไหนก็ทำเหมือนเดิมค่ะไม่มันไม่ได้เป็นแบบทำให้เอมี่ลำบากแล้วก็ยังเลี้ยงลูกได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยของเอมี่สำหรับนักแสดงค่ะก็เอมี่ก็ยังเล่นละครได้เหมือนเดิมก็ต้องขอบพระคุณพี่ชายแฮกที่ให้โอกาสแล้วก็เขาเข้าใจในการติด EM ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็จริงๆแล้วสิ่งที่ศาลแบบห้ามมากๆนะคะคือห้ามดำน้ำเกิน1เมตรเพราะว่าจะทำให้สัญญาณหายไปค่ะแล้วก็ข้อที่อาจจะลำบากกับเอมี่นิดนึงก็คือห้ามขึ้นเครื่องบางทีเอมี่ทำงานมันต้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ต้องนั่งเครื่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องเคารพในคำสั่งของศาลจริงๆเขาก็จะต้องโทรหาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไม่มีการถูกทำลายใช่ไหมคะก็บางทีเครื่องอาจจะเสียเองก็ได้หรือบางทีแบตอาจจะหมดก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานั้นขึ้นจริงๆก็จะมีการโทรถามก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนข้อดีของเขาเลยนะคะ EM เอมี่ยกให้เลยคือทำให้ช่วยลดจ่ายได้เยอะมากคือจากปกติถ้าสมมติว่าวันนี้เอมี่จะต้องประกันตัว 100,000 บาทจะถ้าเอมี่ไม่มีเงินเอมี่ต้องทำยังไงเอมี่ต้องติดคุกหรอวันนี้เอมี่ต้องขอบคุณ EM มากๆที่ทำให้เอมี่ยังมีการใช้ชีวิตได้แบบฟรีสไตล์อยู่ข้างนอกแบบเหมือนเอมี่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็เหมือนเอมี่ยังใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณ EM มากๆแล้วก็เขาเหมือนเป็นเพื่อนรักเอมี่ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าเอมี่จะไปไหนจะทำอะไร EM จะไปกับเอมี่ตลอดและเอมี่ก็ให้ฉายาเขาว่า EM เพื่อนรักค่ะ

วัสดีค่ะกรทิชาวัฒนพันธ์ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมค่ะชมรมของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2515ค่ะเป็นเพียงการรวมตัวกันของกลุ่มภริยาตุลาการเท่านั้นจนกระทั่งพุทธศักราช2533ท่านโสพลรัตนากรประธานศาลฎีกาในสมัยนั้นท่านเห็นความสำคัญของกลุ่มภริยาตุลาการท่านจึงให้คุณสิริลักษณ์รัตนากรเปลี่ยนจากกลุ่มภริยาตุลาการเป็นชมรมภริยาตุลาการโดยการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานคล้ายกับสมาคมของภริยาทหารตำรวจแล้วก็มหาดไทยต่อมาในยุคปัจจุบันนี้เราได้พบว่าท่านผู้พิพากษามีผู้หญิงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2556เราจึงได้เปลี่ยนชื่อชมรมจากชมรมภริยาตุลาการเป็นชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชายซึ่งเป็นคู่สมรสของท่านนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของชมรมได้อย่างมีความสุขค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมประการแรกเราเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันตุลาการประการที่สองส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันตุลาการประการที่สาม

ส่งเสริมช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์สังคมภายนอกและภายในองค์กรศาลยุติธรรมเมื่อท่านสมรสกับตุลาการศาลยุติธรรมท่านเป็นสมาชิกของเราโดยอัตโนมัติค่ะตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจะสอดคล้องกับตำแหน่งบริหารของศาลยุติธรรมค่ะกิจกรรมของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเราจะดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบที่กำหนดไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นกิจกรรมที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วยเหลือการกุศลต่างๆทางด้านสาธารณสุขนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบและความสง่างามขององค์กรชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจึงได้มีเครื่องแบบการแต่งกายให้คู่สมรสท่านสามารถจะสวมใส่ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับท่านผู้พิพากษาได้อย่างเหมาะสมซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ที่ฝ่ายทะเบียนและพัสดุชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมข้อมูลรายละเอียดของชมรมท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลยุติธรรมนะคะขอบคุณค่ะ

สิ่งที่ขับเคลื่อนศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของความยุติธรรมในสังคมคงไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายที่ทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมกับสากลแต่คือการที่ศาลสามารถใช้อำนาจตุลาการได้อย่างเป็นอิสระบนหลักปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนปัจจุบันศาลยุติธรรมได้นำหลักปฏิบัติ4ส.มาใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบกล่าวคือสร้างความเสมอภาคและพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้สะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นสากลสื่อสารเชิงรุกให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้ความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐานของสังคมกว่าศตวรรษที่เราอยู่คู่สังคมไทยแม้บริบทสังคมจะเปลี่ยนแต่แก่นแท้ของเราจะไม่เปลี่ยนเพราะเราคือสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมศาลยุติธรรมเชื่อมั่นว่าการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยหลักนิติธรรมจะทำให้สังคมได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างแท้จริง

0: สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอตั้งผู้จัดการมรดกและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ที่พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งในกรณีนี้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทรัพย์อยู่ที่จังหวัดระยองแต่ผู้ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ที่กรุงเทพการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามโครงการผู้ร้องยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพพนักงานอัยการในเขตกรุงเทพส่งคำร้องไปยังพนักงานอัยการที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองพนักงานอัยการจังหวัดระยองไปยื่นคำร้องณศาลจังหวัดระยองศาลจังหวัดระยองประสานไปยังศาลในกรุงเทพที่ผู้ร้องต้องการไปไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนในที่นี้ผู้ร้องขอนัดไต่สวนที่ศาลแพ่งตลิ่งชันเมื่อถึงวันนัดผู้ร้องเดินทางมาศาลแพ่งตลิ่งชันเพื่อไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับศาลจังหวัดระยองโดยไม่ต้องเดินทางไปศาลจังหวัดระยองแต่อย่างใดมาฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการนวัตกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมตามโครงการกันครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญญาพรคุณธนาเจรพจน์นะคะ

ริ่มมาจากที่ทางคุณพ่อเนี่ยนะคะเป็นน้องคนสุดท้องแล้วเจ้าของมรดกเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะซึ่งเจ้าของมรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแต่ทางบ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างจะลำบากในการที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลหรือไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับศาลก็เลยได้เดินทางไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะท่านก็ได้นำในโครงการว่ามีการสามารถที่จะดำเนินการยื่นเรื่องนะคะผ่านสำนักงานอัยการในจังหวัดที่เราอยู่ในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้นะคะเพื่อส่งผ่านมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วท่านก็ได้แนะนำต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยทางศาลและทางสำนักงานอัยการได้ร่วมมือกันมีการขึ้นศาลผ่านโครงการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งผู้ที่จะขึ้นศาลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้เลยแต่ต้องเป็นการแสดงความต้องการตั้งแต่ในก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องค่ะทางสำนักงานอัยการเขตที่เราเซ็นเนี่ยส่งเรื่องหรือเอกสารเพื่อจะมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดที่จังหวัดระยองนะคะเพื่อดำเนินการให้แล้วก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านแนะนำมาก็คือสามารถจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการขึ้นศาลนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองได้อีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้ช้าเลยนะคะคือยื่นเอกสารไปประมาณวันที่27พฤศจิกายนนะคะศาลนัดไต่สวนวันที่27มกราคมซึ่งในการดำเนินการทางคดีแล้วเนี่ยทางที่บ้านถือว่าไม่ได้ช้าเลยในการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานอัยการแล้วก็ศาลรับเรื่องค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะมีค่าใช้จ่ายในการยื่นเรื่องเอกสารเท่าเพียงเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยค่ะทางสำนักงานอัยการได้บอกพี่ว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางเลือกหนึ่งดีใจนะคะที่ทางสำนักงานศาลแล้วก็สำนักอัยการนะคะดำเนินการให้ค่ะอยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าขยายไปในส่วนภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นการดีสำหรับประชาชนที่ลำบากต่อการเดินทางการดำเนินการตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดกับระบบดิจิทัล 4.0 นะคะ

0: ไม่ได้ด้วยมีผู้ต้องหาคดีไม่ใช่ทำร้ายผู้หญิงแล้ว
1: ครับ
0: นะครับได้รับแจ้งจากตำรวจว่ามีผู้ต้องหาที่ตามรายที่ขายของหญิงหนึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตามคนอ้า
2: วเนอะว่าไงนะแจ้งตำรวจ
0: เอาไปเลย
2: ไปเลยไปเลย

Op, op.

ถามเนี่ย

0: มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนายนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรแผนนี้เอกสิทธิ์ครับ
1: ทำรายงานกับพอ พอ ดูเถอะรายงานกับหน้าศาลนะแล้วดูแลสถานที่ตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: มีใครไปกับผู้ต้องหาที่ส่งโรงพยาบาลบ้าง
0: มีตัวสาร1นายรอ1นายครับ
1: ให้แจ้งตำรวจประสานดูแลผู้ต้องหาควบคุมมาด้วยนะ
0: ครับ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่ลมเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีนเนี่ยก็มี Tusk Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของเอเชีย
2: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: ต้องเรียนกับว่า Dtac Excellence เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกเป็นอย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ททั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความ

0: ฝันและก็ธงของพวกเราครับ
1: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม๋งสมโภชจันทร์สมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะ
2: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากับพี่ฮีน่าแล้วก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

และนี่นะคะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความสำเร็จที่ DTAC Accelerate นั้นได้นำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทของ Accelerator เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างวันนี้ทีน่าจะไปพูดคุยกับพี่เหมียกันค่ะ

0: ็อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างที่เราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได
0: ้
1: นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่แองเจิลที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรง่ายอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอสตันคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิล VC เยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีคุณต๊อบแ
0: ค
1: ่น้อยอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: คุณโยทินอะไรเงี้ยนะของ WA อะไรเงี้ยเขาก็เป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ทันทีเขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่มั้ยก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนให้กับสตาร์ทอัพแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่2ตัว Angel คล้ายๆ Angel เหมือนกันเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง Dtech Excellence เนี่ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทุกทีมที่เข้าโครงการเราใช่มั้ยครับก็เฉลี่ยประมาณล้าน5อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับซิงเกิลดิจิตนะครับแล้วก็ฟูลลี่เดลูตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่า Pre-seed นะครับ Pre-seed พรีก่อน seed คือเมล็ดพันธ
0: ุ์
1: เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจาก Pre-seed ปุ๊บก็ไป Seed Round Seed Round ที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมูอ่ะ
0: นะ
1: ก็ฟันตุ๊บๆฟันในสตาร์ทอัพเขาจะลง seedGolden Gate Venture ส่วนใหญ่ก็จะ4
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มี KK Fund ก็4นะครับที่เป็น VC ที่อยู่ใน region นี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญ นะครับก็จะอยู่ประมาณ range ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็ range ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มี batch 1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญ นะครับแล้วพอจบจาก seed ปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละรอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกว่าไป Pre-Series A หรือ Series A Series A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนๆมา800,000อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญจะประมาณ Series A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
0: ้
1: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่700,000เหรียญอาจจะเป็น Pre-Series A ก็ได
0: ้
1: มันกึ่งๆแล้วล่ะขาดอีกนิดนึงอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ถ้าปุ๊บล้าน2ล้านก็

0: ึ้นไปก็เป็นซีรีส์เอนะครับอย่างพี่แจ็คเราเนี่ยแจ็คเกมดีก็เป็นซีรีส์เอไปก่อนที่ได้ตัวไซเบอร์เอเจนต์มาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพอจากซีรีส์เอก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนหนึ่งก็ขยับไปใช่ครับ
1: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของฟรีซีดขั้นตอนของซีดและซีดดิ้งและแล้วก็เป็นซีรีส์ A ซีรีส์ B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
0: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทอัพมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
1: ค
0: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น product เขาเรียกไอเดีย market fit problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับหนึ่งนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่งแล้ว get feedback อะไรออกมาอาจจะยังไม่ใช่ mass market มาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา minimum viable product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่พรีซีดหรือซีดนะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว่ามันจะ scale ได
1: ้ okay.
0: proven ว่าจะ repeatable ได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได้แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มัน proven
1: แล้วแก้ให้คนส่วนน้อยแล้ว
0: แต่มัน proven แล้วมัน proven แล้วมันเหมือนเราเจอสูตรฐานทองคำแล้วว่าแบบไอเนี้ยแหละมันเป็นฐานทองคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยก็จะอยู่ช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction คุณต้องมี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
1: ้
0: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้เขาเรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
1: ค
0: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ตัว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่จะหักหัวขึ้นเพราะเขาเห็นแล้วว่าซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงไปเนี้ยถ้ามันพรูว่าเฮ้ยมันมาได้พอมาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้น CA จะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้ว B มันก็จะต่อไปเรื่อย C ต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการเงี้ยอย่างของเราเนี่ยเราทาร์เก็ตที่ Pre Seed เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้นProduct Market Fit Idea Problem Solution Fit ต่างๆมี MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นตั้งถึงเข้าโครงการก็จะเป็น Pre Seed
1: โอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าช่วง seeding คือมีไอเดีย
0: ใช่มีไอเดียมีแล้วมีไอเดียระดับนึงที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได
1: ้โอเคแล้วพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
0: ัน
1: นี้เงินใหญ่เริ่มลงมา Series A แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
0: ุ
1: รกิจที่มันขยายออกไป
0: trigger อีกอย่างนึงที่ Series A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยคือคุณมี proven traction อ่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได้จะเป็นยอดถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่าง Facebook อย่างเงี้ยคุณมี traction คืออะไรครับ 1.6 billion customer user เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลคุณไฟแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยนะนั่นคือ traction เขา
1: อ่ะ
0: กับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างงั้นบางทีมอ่ะอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟิโนเมนานี่คือ day 1 revenue เข้า day 1ล่าสุด secure ไป15ล้านเหรียญ US dollar traction มา revenue เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินที่ลงทุนเลเวลูก็เริ่มมาอย่างเงี้ยก็มี traction แล้วอนาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือน Series A น่าจะเข้าของฟีโนเมนาได้ไม่ยากครับ
1: โอเคนี่คือเคสที่เกิดจริงๆนะคะในบรรดาโครงการของ Dcap Accelerator นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลายหรือ Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่ามันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงครับพี่เหม่งคะ
0: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับๆกันจริงๆอะเทลโก้3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทํา1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
1: ่
0: ปัจจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเราสเตย์วิดีโอคอสแต่ละคนก็จะไพวอตของตัวเองกันไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหาบิสเนสพาร์ทเนอร์ชิพนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของดิแทคแอคเซลเลตเนี่ยเรายังยึดมั่นถือมั่นและยังมีความเชื่อตั้งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมีพรูเวนบิสเนสโมเดลแล้วที่ซิลิคอนวัลเลย์อย่างไวคอมบิเนเตอร์ฟาร์มเรสตาร์ทอัพเทคสตาร์พวกนี้คืออินคิวเบเตอร์แอคเซลเลตระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่กันมา10ปีนั่นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็น proven track record แล้วเราก็เลยรันดีแทคเอ็กเซลเลนเหมือนสตาร์ทอัพตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมาเลเวลเลทแล้วกดลบคนไลฟ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูทแคมป์ครับเราเป็นบูทแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
1: ม
0: ทุกทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าเราแค่ความพิเศษแค่นี้อันนั้นเราทำอยู่ละแต่คราวนี้เราแค่เงินลงทุนไม่พอก็โคเวอร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยแห่งกลางเงี้ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต้องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีแล้วสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร์ต้อง provide ให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาร์ทฮีโร่สตาร์ทกูรูจากซิลิคอนวัล

0: คนอย่างเนียอียาวเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราขอเอาคนอย่างนั้นมาสอนให้วันออนวันโคชชิ่งเอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อ่
1: ะ
0: ต้องนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนคนนี้แล้วเอาคนคนนี้มาสอนให้เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นอย่างพวกคนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี้เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอสตาร์ทเป็นพัน
1: ๆ
0: บอกเลยว่าเฮ้ยสตาร์ทของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันวันออนวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของสตาร์ทไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการแล้วเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งนึงที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสตาร์ทเรามองเรารันดีแท็กเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมครับเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีมีอะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีปีนี้เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเรียกโลโก้ฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒิเป็นคุณบดพัชชัยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายอ่ะ6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมาเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะคือคุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะคือด้วยแรงเกรดของมันเองแล้วก็ behavior ของคนไทยสมาร์ทโฟนเพเนชั่น 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิสเซียมันแบบมันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซื้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเนี่ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับในโซเชียลประกบล่างกับน้องๆในทีม4เดือนเต็มเขาอยู่กับเราและ commercialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคน LINE official เขาเรามี34ล้านยูเซอร
1: ์
0: ยิง LINE ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าน้องสาวเซิร์ฟเวอร์ล่มคือที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผมเขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยบอกผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา34ล้านกดเข้ามาอ่ะคิดง่ายแค่ 1%
1: ค่ะ
0: เท่าไหร่ละ 304,000 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 304,000 มันเหมือนกด F5 แต่นี่มันคือแบบซูเปอร์ F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกูพาเบิ้มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามีดีจีที่อยู่มาเลเรามีทีเดนอร์เมนมาซึ่งอยู่ในโซลิเชีย3คันพี่รวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวลเลชdistribution ร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำและปีนี้เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกโดยที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป็น co-accelerator มีสตาร์ทอัพจากพม่าสตาร์ทอัพจากมาเลย์มาจอยกันนั่นคือสิ่งที่เรา provide ให้นั่นคือเขา distribution พร้อมกันได้เลย day one เรามีพิกกี้โปสตาร์ทอัพของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไปเติบโตประเทศมาเลย์แล้วนะครับต่อ API กับทางเมย์แบงค์ที่เป็นแบงค์อันดับหนึ่งของประเทศมาเลย์เรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลยแล้วเดี๋ยวรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเท
1: ค
0: มีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่ทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมี commercialization มี co-working space มี mentor ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวดีแท็กเอ็กเซลเลต family one family always family
1: ค
0: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขากีบแบ็กทูคอมมูนิตี้เยอะมากนะครับถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดย์วันอย่างพี่กิโป้เนี้ยหรือฟาสตินโฟอยู่ตั้งแต่แบทหนึ่งแบทสองทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าถ้าเราเขาไม่ยังไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาน
1: ี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจากaccelerator ที่ให้มากกว่าเงินทุน
0: ใช่ครับ
1: Dtac accelerator ก็เลยพยายามล้อมรวมทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการที่จะสามารถประสบความสำเร็จได
0: ้
1: มาอยู่ในโครงการน
0: ี
1: ้แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็นซิงเกิลดิจิตซึ่งไม่มากเลย
0: ไม่มากเลยครับ
1: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้คะ
0: 2อย่างครับอยากให้เห็นภาพก่อนคือความโชคดีเราละกันผมใช้คำนี้ปกติ accelerator เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำเงินทั่วโลกไม่ทำเงินยกเว้นไวคอมกับไฟเรสซับที่เขาอยู่กันมานานละเขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบท1แบท3มี11ทีมแบท4เรามี11ทีมทั้งหมด22ทีมทุกวันนี้22ทีมเนี่ยเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่าคอมพานีแวลูเอชั่นเขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต 500% ภายใน12เดือนนั่นหมายความว่าเงินบาทแรกที่ผมลงไปสมมติผมลงล้านหนึ่งอะวันเนี้ยถ้าสมมติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของดีแท็กเอ็กเซเลตนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากเอ็กเซเตอร์ที่แบบต่างประเทศหรือว่าที่เขาส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงด้วยความทงอย่างนึงของเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรู้

แบบของโครงการที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังส่วนตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้กันบริษัทที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นโตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1 ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับแอคเซลเลเตอร์ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้

0: ุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการอินโนเวทใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้จะต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
1: ะ
0: อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณ corporate ทั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT committee bank นี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมี scale เต็มไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้ววันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต้องรอ18คูณ22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพื่อได้ innovate 22ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่างเท
1: ค
0: มีทัวร
1: ์
0: ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ Travel Traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี local expert ทัวร์ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง Gistic ให้กับลูกค้าที่สามารถส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคลดีเรามีแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสอะไรให้ลูกค้าอินโนเวชัน22อินโนเวชันให้กับลูกค้า day 1นั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลย day 1
1: เพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินซิเตชันนะคะ
0: มันวินวินวินเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
1: แต่คำถามต่อไปก็คือ
0: ค
1: หลังจากที่ Dtac Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
0: ้
1: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
0: ต้องบอกครับคือทุก Accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง Accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง Accelerator ก็อาจจะมีแค่ Mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง Accelerator อาจจะมีเงิน Partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่ห้องการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมดสิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ innovation มันมาปุ๊บคราวนี้ collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นน
1: ี่
0: คือข้อนึงครับเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็กสตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของอยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ single digit เราไม่มีความเป็นเจ้าของ majority share เป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องซัพพอร์ตเขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นนั่นคือภาพที่ Dtac Accelerate อยากเห็นสตาร์ทไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกนั่นคือสิ่งที่เราทำสเตจถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบบูตแคมป์นะครับ18เดือนจะบูตแคมป์เขายังใช้ coworking space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี commercialization support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราก็ไม่ทิ้งเขาอีกแล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว exit ไปด้วยกันนี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมีสตาร์ทอัพจากโครงการเราสามารถ exit ได้ exit ก็ exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มีภาพ exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้าง impact ให้กับคนหมู่มากได้แล้วความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี
1: ้
0: นะครับนั่นคือภาพของเรา
1: ครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เม้งค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: ลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีซีดซีดดิ้งซีรีส์ A ซีรีส์ B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม

0: เอ็นเจอร์แคปิตอลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้น seed จะเรียกว่า CVA ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจาก Series A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น Series B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้องStay hungry, stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า Accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้าง2คำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างนี้ใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdedication ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

องวลคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำท่าผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้

ฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่
2: จ้าลูกพ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนรอบแรกใครที่มีรายชื่อผ่านรอบแรกรอสัมภาษณ์รอบบ่ายด้วยนะคะ

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เชิญนั่งครับ
2: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
3: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลแค่เพศตัวเองคุณยังลืมเอาไปกรอกมาอีกที

0: นี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภทสองอย่างคุณอ่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานอ่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
1: ทำไมเหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนพวกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อคะตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อ

0: แต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
1: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นละโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทำ
0: งั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมยังเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
1: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
0: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชให้ผมไหม
2: อุดถัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต
2: กิลาโส
3: นัตถิพันเต
2: โสโส
3: นัตถิพันเต
2: อัปมาโร
3: นัตถิพันเต
2: มนุสโสสิ
3: อามะพันเต
2: ปุริโส

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่สองถึงแม่สิบสองเริ่มเลยลูก

0: 23 8 24 3 9 27 33 39 40
1: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายล่ะลูก
2: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
2: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
1: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เขาไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหรอ

0: วันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
1: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
0: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
1: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
0: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

เมื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล

0: ปกติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนอ่ะจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่ช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่

0: พอนะลูกแต่เราก็ค่อยช่วยกันหานะ
1: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวเหรอลูกบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยิ่งไม่ปกติอยู่
2: เดี๋ยวผมจะไปเรียนอมเองครับ

0: ผมด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
6: ผมด้วยครับ
2: หนูด้วยค่ะ
7: ผมด้วย

0: ปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูได้
0: เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้ามาในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วแหละเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวนี้เรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะนี่ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับนายเราขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรือว่าจะช่วยกันไป
1: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหนเนี่ย
0: เราต๊อดเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
1: แล้วนายไม่ได้ทำงานเหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิแล้วเขาไปทำงานด้วยนะ
1: ได้

0: จะแปลว่าอะไรครับ
1: เข้าดีครับ
2: นายตอสฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินร้านนะ
1: ผมไม่ขโมยนะครับ
2: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
1: จริงนะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: นายกำลังทำไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านๆอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่เปล่าไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

ขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

ือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Set Social Impact ค่ะประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วก็เชื่อได้ว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านจะต้องมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่แล้วก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเราต้องออกไปทำงานต้องทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพความเหงาและก็ไม่มีใครมาดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ของเราในวันนี้ที่มาติดตามกันจะทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นกันมาที่ภาคเหนือเลยนะคะไปติดตามการลงพื้นที่จริงของบรรดาอาสาสมัครด้วยและแนวความคิดในการก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุในโครงการ Buddy Home Care ค่ะ

0: ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและผู้สูงอายุบางท่านต้องการการดูแลเป็นพิเศษที่บ้านค่ะเราจะมีวิธีการที่จะดูแลเขาเหล่านั้นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกับผู้อำนวยการสว่างแก้วกัญฑาผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและเป็นผู้ก่อตั้งบัดดี้โฮมแคร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อยากจะให้ผอ.สว่างช่วยเล่าถึงปัญหาของการก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
2: ครับเนื่องจากว่าจำนวนเด็กเกิดน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์พัฒนาขึ้นทำให้คนอายุยืนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนอายุยืนขึ้นก็คือมันคือเป็นกุญแจที่จะบอกว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับ
0: ปัญหาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีอะไรบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเรื่องของหลักๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพเนี่ยฮะเรื่องสุภาพเรื่องเศรษฐกิจคือความยากจนนะครับเรื่องแล้วก็ความเหงาหลักๆเราจะมีอยู่3อย่างเนี่ยครับก็สุขภาพเรื่องการดูแลตัวเอง
0: ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของกรอบการทำงานมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุใช่ไหมคะเรามีกรอบการทำงานที่มุ่งเป้าแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะ
2: ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของความยากจนเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

0: ิทธิการได้รับการดูแลแล้วก็ความมั่นคงทางรายได้ในวัยสูงอายุนั้นถ้าสูงอายุแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานไม่เป็นภาระกับสังคมเนี่ยจะทำอย่างไร
1: มันเหมือนเป็นวิธีการที่เราต้องไปช่วยทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจด้วยที่เราลงไปทำงานตรงนี้กับกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: เลยต่อยอดเป็นที่มาของบัดดี้โฮมแคร์เล่าถึงการเกิดขึ้นของบัดดี้โฮมแคร์สักนิดนึงค่ะ
0: ครับจากการที่เราทำจัดกลุ่มอาสาสมัครชาวบ้านไปดูแลผู้สูงอายุไปอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุตามบ้านเนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าคนที่เจ็บป่วยคนที่ต้องการคนดูแลไม่ใช่คนยากจนเท่านั้นคนที่มีกำลังจ่ายคนที่มีเงินเขาก็มีปัญหาต้องการคนดูแลเหมือนกันตรงจุดนี้เราก็คิดถึงว่าถ้าเราทำจัดบริการให้กับผู้มีกำลังจ่ายเนี่ยแล้วก็ให้เขาจ่ายเงินมาให้กับเด็กที่เราอบรมมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เงินที่เราได้จากเขามาเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือจุนเจือคนที่ไม่มีกำลังจ่ายได้ขณะเดียวกันเงินที่เขาให้มาเนี่ยก็จะค่าตอบแทนให้เด็กมีงานทำอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นกรอบการทำงานของ Buddy Home Care จะแบ่งเป็น2กรอบก็คือกรอบแรกจะสำหรับผู้ที่มีกำลังจ่ายเราก็จะมีน้องๆที่ผ่านการอบรมในการไปดูแลที่บ้านกับอีกอย่างนึงก็คืออาสาสมัครที่ลงไปดูแลผู้สูงอายุยากไร้อยากจะให้เล่าถึงตัวของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุยากไร้ก่อนค่ะว่าเรามีวิธีการทำงานยังไงเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครเหล่านั้นแล้วเรามีการอบรมไหมหรือว่าเป็นคนนอกพื้นที่หรือในพื้นที่อะค่ะ
0: ครับก็เดิมทีเราก็จะดูว่าเรารู้ว่ามีผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปถามชุมชนถามถึงปัญหาคืออะไรนะฮะพอเราได้ปัญหาแล้วเรารวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆได้ปัญหาแล้วก็กลับเข้าไปในชุมชนอีกว่าเราไปคุยปัญหาผู้สูงอายุอย่างนี้อย่างนี้นะเราต้องการความช่วยเหลือเราก็ถามว่าถามคนในชุมชนใครจะช่วยดูแลได้บ้างเราทำงานร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์คณะแพทยศาสตร์อันนี้แล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะมาช่วยเป็นวิทยากรมาช่วยเป็นที่ปรึกษาว่าเวลาเราคุยกับอาสาสมัครทุกเดือนก็เขาก็จะเอาปัญหามาเสนอว่าจะทำยังไงนั้นภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็จะสนับสนุนเราด้วย
1: เรื่องของความรู
0: ้เรื่องของความรู้ครับแต่ว่าอาสาสมัครที่ไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านนี้จะเป็นชาวบ้านเป็นเพื่อนบ้านนะครับคนในละแวกเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นคือการเป็นอาสาสมัครไม่ใช่แค่ว่าจะมีจิตที่ดีอยู่แล้วต้องมีความรู้ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราจะต้องมีความรู้ในการดูแลให้ถูกต้องนะคะ
0: มีเวลาพอ
1: และมีเวลาด้วยเราจะต่อยอดมาตัวของ Buddy Home Care จากตรงนี้อีกหน่วยงานหนึ่งก็คืองานของการรับผู้ที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ส่งคนไปดูแลตรงนี้ยังไงคะ
0: เราไปสำรวจว่าในเชียงใหม่เนี่ยมันมีคนที่ต้องการคนดูแลเยอะนะฮะเราก็ถ้างั้นเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเราหาข้อมูลผู้สูงอายุก่อนทีนี้เราไปหาว่าเอ๊ะเราจะไปหาคนเหล่านั้นได้ยังไงที่จะมาเป็นผู้ดูแลเรามาอบรมนะฮะก็ช่วยกันคิดแล้วก็ปรากฏว่าเราหาไม่ได้สำหรับคนพื้นราบแล้วก็ต้องดิ้นต่อว่าเอ๊ะทำยังไงแล้วก็ไปทราบมาว่ามันมีหน่วยงานที่ทำกับชนเผ่าแล้วก็ปัญหาของเขาคือเด็กเรียนหนังสือจบม.3 แล้วไม่มีที่ไปนะไม่มีที่ไปก็ต้องรับจ้างรายวันทำในไร่ในสวนซึ่งวันละ100 กว่าบาทซึ่งแรงงานขั้นต่ำก็ยังไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับเราก็เห็นช่องทางนี้ก็ไปคุยกับองค์กรที่ทำงานกับเด็กชนเผ่านะครับซึ่งเขามีข้อมูลอะไรอยู่เราก็คุยกันเขาก็มองเห็นช่องทางว่าเด็กจะมีโอกาสได้ศึกษาได้ทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็จับมือกันคุยกันแล้วให้เขาเป็นคนคัดกรองคนมาให้เราแล้วเราก็จะสัมภาษณ์ระดับหนึ่งพูดถึงปัญหาทั้งด้านสังคมปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ก่อนจะอบรมเนี่ยคณะพยาบาลก็จะสัมภาษณ์อีกตอนหนึ่งว่าเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้ทางด้านสุขภาพไหมอันนี้คือวิธีการ
1: แล้วเรื่องของรายได้ที่จะทำให้ Buddy Home Care อยู่อย่างยั่งยืนเรามองไว้ยังไงบ้างคะเป็นโมเดลในเรื่องของการทำรายได้แล้วก็ทำกำไรอะค่ะ
0: ก็คือเราก็พยายามดูว่าแต่ละเคสแต่ละรายที่ติดต่อเรามาเราก็จะมีพยาบาลไปประเมินภาวะสุขภาวะของคนนั้นก่อนนะว่าปกติเนี่ยเราก็จะ รายจ่ายที่เขาจะต้องจ่ายก็ประมาณ12,000-13,000ขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของผู้รับบริการทีนี้ส่วนหนึ่งเราก็เป็นเงินเดือนของเด็กใช่ไหมฮะเด็กเรียนแล้วเขามีรายได้จากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ชวนให้เด็กเจียดเงินประมาณ 1,000 บาทซึ่งบางทีก็เฉียด 10% บางทีเราก็ไม่ตั้งกฎนะฮะไม่ได้ตั้งกฎว่าคุณจะต้องออมไม่ใช่ว่าเชิญชวนเขาว่าให้เขามาเป็นหุ้นส่วนเขาก็เป็นเจ้าของด้วยอย
1: ่
0: างเงี้ยครับถ้าเขาออม 10% หรือ 1,000 บาทเนี่ยเงินเหล่านั้นเราก็จะเอาไปอุดหนุนให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มาอบรม
1: โอ้นะคะนี่ก็คือเป็นโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมอีกหนึ่งธุรกิจนะคะได้ทราบถึงที่มาที่ไปนะคะการอบรมแล้วก็เรื่องของคุณภาพค่ะที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสว่างแก้วกัญฑามากๆนะคะที่มาพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับบัดดี้โฮมแคร์ให้ติดตามค่ะ

หลังจากที่ช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับผู้อำนวยการแล้วก็ได้ทราบถึงภาพกว้างการทำงานของโครงการ Buddy Home Care กันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารีค่ะจะไปดูการลงพื้นที่จริงของพี่ๆอาสาสมัครนะคะว่าเขามีวิธีการทำงานกับผู้สูงอายุยังไงบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

0: ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการลงพื้นที่จริงของอาสาสมัครค่ะและในตอนนี้เราจะไปพูดคุยกันกับประธานชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเมืองเชียงใหม่นั่นก็คือพี่ติ๋มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเหรอคะคือพูดถึงขอบเขตในการดูแลผู้สูงอายุเนาะของเราทำในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะทุกอำเภอแล้วก็ทำทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ค่ะ
0: ค่ะเราจะลงไปทำภารกิจอะไรบ้างคะ
1: ภารกิจที่เราลงไปทำก็คือลงไปดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วก็อยู่คนเดียวสถานะที่อยู่คนเดียวนี่คือลูกหลานปล่อยไว้ให้อยู่บ้านตามลำพังแล้วก็ลูกหลานออกไปทำงานค่ะอันนั้นเราต้องเข้าลงไปช่วยดูแลเพื่อที่ผู้สูงอายุมันมีปัญหาตรงที่ต้องทานข้าวให้ตรงเวลาต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยอะค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราจะมีอาสาสมัครในพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีอาสาสมัครในพื้นที่ของชมรมเราอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะมีทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้อาสาสมัครที่เราให้ความดูแลอยู
1: ่ให้ความดูแลอยู่ประมาณเกือบ50คนนะคะอย่างนี้ค่ะ
0: 50ชีวิต
1: ค่ะ
0: ในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้ววิธีการที่เราไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอาสาสมัครเราไปให้ความช่วยเหลือเขายังไงบ้างคะกับตัวอาสาสมัครเอง
1: ตัวอาสาสมัครเนี่ยเราจะมีบัดดี้โฮมแคร์เข้ามาช่วยเหลือเราในการที่ให้ความรู้อาสาสมัครเราจะได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องการช่วยเหลือผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอยู่สม่ำเสมอเกือบทุกปีอ่ะเราจะต้องพัฒนาความรู้ของอาสาเราอะค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้อาสาสมัครในชุมชนเขาจะต้องผ่านกระบวนการอะไรมาแล้วบ้างคะ
1: ส่วนมากจะเป็นอสมมาก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมาก่อนเนาะแล้วพวกนี้ก็คือเขาวัดความดันเป็นดูแลผู้สูงอายุเป็นอะไรเนี้ยก็เอามาเข้าเป็นอาสาของชมรมส่วนมากเราก็เป็นอาสามาก่อนแล้วเรามาเข้าเป็นอาสาของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงเนาะแล้วบัดดี้โฮมแคร์ก็เข้ามาช่วยเสริมเรื่องความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องเนี่ยค่ะ
0: ค่ะไปจับมือกับบัดดี้โฮมแคร์ได้ยังไงคะ
1: บัดดี้โฮมแคร์เขาอยู่ที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นฝ่ายที่จะต้องมาเสริมความรู้ให้อาสาเราให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกแล้วก็ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในการที่ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลหรือว่ามันจะศึกษาเรื่องสิทธิ์ด้วยนะเราไม่ใช่ไปดูแลเรื่องแค่สุขภาพเราไปดูสิทธิ์ผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดด้วย
0: ค่ะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: แบบผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ์คือผู้สูงอายุจะถูกย้ายสิทธิ์การรักษาบัตรทองเนาะส่วนมากผู้สูงอายุใช้บัตรทองแล้วถูกย้ายสิทธิ์โดยพลการไม่รู้เวลาผู้สูงอายุเกิดกรณีฉุกเฉ

0: เผยไม่รู้ว่าอยู่โรงพยาบาลไหนเราก็ต้องไปสอบสิทธิ์ให้ผู้สูงอายุด้วยอะค่ะ
1: โอ้คือดูแลทุกอย่างเลย
0: ทุกอย่างค่ะ
1: ทั้งการลงพื้นที่มาพูดคุยมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ยังดูเรื่องของสิทธิของผู้สูงอายุด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ทางอาสาสมัครเองยังต้องการความช่วยเหลือหรือว่ายังอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: สิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวนี้คือเราเป็นอาสาสมัครเราไม่มีค่าตอบแทนเนาะสิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ยากไร้ก็คืออุปกรณ์กายเนาะแล้วที่สำคัญก็คือเครื่องอาหารการกินน่ะของผู้สูงอายุเนี่ยแต่เราก็เลือกดูน้องบางทีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาข้าวสารหรืออะไรไปให้ได้เพราะเขาทำกินไม่ได้เราก็ต้องมองดูว่าผู้สูงอายุที่เราไปดูน่ะต้องการอะไรมั่งแต่ที่จำเป็นที่สุดเดี๋ยวนี้คือการซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุกับปรับเปลี่ยนห้องน้ำปรับเปลี่ยนโถส้วมให้อ่ะค่ะจากมันเป็นที่นั่งเนาะเราจะต้องการโถที่มัน
1: เป็นชักโครก
0: ชักโครกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังลงพื้นที่เพื่อจะไปซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุอีกเยอะที่เราต้องช่วยตรงนี้เพราะว่างบของเทศบาลน่ะมันหมดงบประมาณมีจำกัดที่จะไปดูแลเขาเราอาสาก็ต้องเข้าไปช่วยแล้วมันดีอย่างที่เราได้เป็นอาสาของมูลนิธิไต่ฮงกงเนาะมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีกังกุศลเขาเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะเขาจะให้อุปกรณ์ในการสร้างบ้านหรือว่าซ่อมแซมบ้านนะคะ
1: ค่ะหลังจากที่เราทำงานมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของผู้สูงอายุในแต่ละท่านยังไงบ้างคะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหม
0: คือผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นนะเท่าที่อาสาไปเยี่ยมนะคะผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นแล้วก็ญาติพี่น้องอ่ะก็ให้ความร่วมมือดีก็เขาเห็นว่ายังมีคนภายนอกเข้ามาดูแลผู้ป่วยหรือว่าปู่ย่าตายายเขาก็ให้ความร่วมมือเวลาเราไปเยี่ยมไปเราบอกให้เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุเยอะขึ้นในการให้ยาผู้สูงอายุให้อาหารให้เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะคะ
1: ดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นกำลังใจอีกอย่างนึงให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๋มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ริ่มต้นก็คือที่บ้านนะครับดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วก็คือดูแลคุณยายนะครับเนาะแต่ว่าแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูข้างนอกอะครับก็ยังมีผู้สูงอายุอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการดูแลก็ถือว่ายายของเราคือมีคนดูแลอยู่ละเราก็เลยลงไปช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลเงี้ยครับตอนแรกก็เป็นอาสาก่อนแล้วก็พอเขาเห็นงานเราถามอะครับแล้วเราด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กคนเดียวในชมรมก็เลยได้ขึ้นมาเป็นเลขาให้กับประธานครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินงานแล้วการลงพื้นที่เงี้ยครับแล้วก็ประสานติดต่อหน่วยงานให้เงี้ยครับส่วนมากก็จะลงพื้นที่กับพยาบาลบัดดี้โฮมแคร์ไปประเมินเคสเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุครับแล้วก็ประสานส่งต่อเรื่องสิทธิ์ด้วยว่าผู้สูงอายุเนี่ยสิทธิ์การรักษามีไหมหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตรงไหนบ้างเงี้ยครับแล้วก็ประเมินเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุด้วยจากนั้นประเมินเสร็จเราตัวแคร์แพลนขึ้นมาเงี้ยครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาปัญหาตัวนั้นไปใส่คือสุขภาพใช่ไหมคือผู้สูงอายุไม่ได้รับการออกกำลังกายแล้วก็หาหน่วยงานที่ประสานในเรื่องของวอล์กเกอร์ช่วยเดินเนี่ยครับก็เอามาให้ผู้สูงอายุในการเดินหรือว่าเรื่องของสิทธิ์การรักษาเนี่ยครับจนตอนนี้คือผู้สูงอายุสามารถเดินได้ใช้วอล์กเกอร์ช่วยอุปกรณ์ในการเดินอนาคตข้างหน้าผู้สูงอายุอาจจะแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเดินก็ได้เนี่ยครับ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบถึงการทำงานเบื้องต้นของอาสาสมัครกันไปแล้วนะคะแล้วเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดกันเพิ่มเติมกับพี่จอยซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการบัดดี้โฮมแคร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่จอยคะโครงการบัดดี้โฮมแคร์ครั้งนี้ค่ะเราต้องมีการหาเด็กนะคะเพื่อที่จะไปอบรมแล้วก็ส่งไปดูแลผู้สูงอายุต่างๆอยากจะให้เล่ากระบวนการตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
2: สืบเนื่องจากโครงการบัดดี้โฮมแคร์เนี่ยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส2ปีนะคะเพื่อที่จะพัฒนาโมเดลต้นแบบของโครงการทีนี้เราโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการมาสนับสนุนหรือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่จะมาเป็นเชื่อมกลางระหว่างปัญหาของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องการรับคนที่เข้ามาดูแลนะคะในขณะเดียวกันโครงการนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนที่ห่างไกลในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาทีนี้เรามีโครงการ Buddy Home Care เพื่อที่

ให้โอกาสกับเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาเข้ามามีโอกาสได้รับทุนทางด้านการศึกษาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นค่ะกระบวนการเราต้องมีการคัดเลือกค่ะก็คือทางบริโภคแคร์เราร่วมกับคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย

0: 2ที่คณะพยาบาล
1: หลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้ว3เดือนนะคะแล้วมีลูกค้าที่เขาเห็นโครงการ Body Home Care ติดต่อมาบอกว่าอยากจะได้น้องสักคนนึงไปช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุที่บ้านหน่อยเราจะมีวิธีการคัดเลือกเด็กๆให้มันตรงกับผู้สูงอายุแต่ละรายยังไงคะ
0: ค่ะก็คือ1เนี่ยเราจะต้องทางพี่จอยเองทางทีมงานพยาบาลวิชาชีพนะคะจะต้องออกไปประเมินเคสดูว่าผู้สูงอายุรายนี้มีอาการเป็นอย่างไรมีความต้องการผู้ดูแลลักษณะไหนนะคะแล้วก็มาทำหน้าที่ในการแมทชิ่งกับแคร์กิเวอร์ที่เรามีอยู่ว่าเด็กคนไหนควรจะมีเหมาะสมกับเคสนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็มีการตอบกลับไปนะคะไปเยี่ยมไปตรวจในสภาพความเป็นจริงกับบ้านผู้สูงอายุเลยกับลูกค้านะคะก็กลับมาว่าคัดเลือกว่าเด็กในเคสนี้ควรจะเป็นใครนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องมีการทำข้อตกลงนะคะหลังจากนั้นล่ะเราก็มีข้อตกลงเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเรารับทราบว่าบทบาทขอบเขตของพนักงานของเราหรือว่าแคร์คิวเวอร์เนี่ยหลักๆนะก็คือการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลผู้ป่วยในเรื่องของภาวะงานบ้านอะไรต่างๆเนี่ยคือนอกเหนือจากข้อตกลงก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาอะไรมากกว่าหลักๆเนี่ยเราจะมุ่งเน้นให้แคร์กิเวอร์ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเรื่องของการดูแลค่ะเพื่อที่จะรักษามาตรฐานคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของ Body Home Care เองด้วย
1: ค่ะแต่ว่าการลงพื้นที่เนี่ยคือจะมีพยาบาลกับมีตัวพี่จอยลงไปดูพื้นที่จริงก่อนว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะได้แมทชี่เด็กได้ตรงกับความต้องการเนี่ยนะคะหลังจากที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับลูกค้าแล้วมันมาเชื่อมโยงกับการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนยังไงคะน้องๆที่เขาผ่านทุนจากเราเนี่ยเขาต้องทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้าง
0: ค่ะก็คือเชื่อมกันระหว่างคำว่าบัดดี้นะคะเราพยายามให้เด็กที่เข้าได้รับโอกาสในฐานะเป็นผู้รับละนะคะเขาต้องรู้จักเป็นผู้ให้ในที่นี้ก็คือมันอยู่ในภายใต้เงื่อนไขตั้งแต่แรกว่าคนที่จะเข้ามารับทุนการศึกษานะคะจะต้องทำงานภายใต้ Body Home Care อย่างน้อย2ปีแล้วก็มีการคืนทุนการคืนทุนในที่นี้ก็คือเป็น2รูปแบบก็คือแน่นอนในแต่ละเดือนน้องๆอาจจะสมัครใจคืนมาในรูปแบบของตัวเงินสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นน้องรุ่นต่อไปแล้วก็การคืนทุนในรูปแบบที่2ก็คือการคืนทุนจากจิตอาสาจากการทำงานที่วักเว้นวันเวลาวันว่างนะคะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือเป็นตอนเย็นกลับมาทำงานเป็นบัดดี้กับอาสาสมัครไปดูแลผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในเขตเมืองการไปดูแลก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆที่เด็กแคร์กิเวอร์ของเรามีได้รับความรู้มาเนี่ยให้ความรู้กับจิตอาสานะคะแล้วก็ดูแลโดยตรงก็คือให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุหรือว่าญาติของครอบครัวของผู้สูงอายุผู้ยากไร้นะคะก็คือทำงานเป็นบัดดี้กับผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ทำงานลักษณะของบัดดี้กับจิตอาสาที่อยู่ในชุมชนนะคะ
1: แผนของธุรกิจในการทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนของบัดดี้โฮมแคร์คืออะไรคะ
0: ก็คือถ้าพูดตรงๆคือณตอนนี้อยู่กระบวนการของการศึกษาโมเดลนะคะรายรับจริงๆเนี่ยก็คือจากการส่งแคร์กิเวอร์ส่งเด็กไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านแล้วก็แบบไปกลับหรือว่าแบบรายชั่วโมงทีนี้เรากำลังคิดกันอยู่กำลังคิดเพื่อที่จะขยายนะคะก็คือการทำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะเริ่มเทสการตลาดคือเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือเด็กบัดดี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาทำงานในเรื่องของการดูแลมาในระยะหนึ่งละนะคะแล้วก็พอผู้สูงอายุมีสุขภาพดีเนี่ยเขาก็ยุติการให้รับบริการจากเรานะคะดังนั้นก็คือเราให้เด็กเข้ามาทำงานในเรื่องของการทำอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับทางจิตอาสาที่เขามีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารนะคะเป็นสินค้าอันที่สองนะคะแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะทำทัวร์ผู้สูงอายุก็ได้นะคะซึ่งเป็นแผนที่เราที่จะคิดหากำไรหรือว่าคิดหาทำอย่างไรให้ทุนของให้บัดดี้โฮมแคร์มีกำไรและจนกระทั่งเราจะคิดที่อยากจะจัดอบรมเด็กแคร์กิเวอร์ของด้วยบัดดี้โฮมแคร์เองก็อาจจะเป็นลักษณะของการเทรนนิ่งอินเฮ้าส์ซึ่งเรามีพยาบาลซึ่งสามารถที่จะคิดหรือว่าประเมินในหลักสูตรของการอบรมได้แล้วก็แน่นอนพอเราจัดเองได้ละเราจะต้องมีการออกใบรับรองนะคะนั่นคือกระบวนการที่บัดดี้โฮมแคร์จะก้าวไปต่อค่ะ

0: มากๆเลยนะคะเพราะว่า Buddy Home Care เนี่ยนอกจากจะดูแลผู้สูงอายุแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการมอบทุนการศึกษามอบโอกาสทางวิชาชีพให้กับเด็กๆในชุมชนด้วยนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากนะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ

ลังจากที่กิ๊กนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับอีโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือ Buddy Home Care ค่ะทำให้รู้เลยว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการนะคะก็คือเพื่อนในการเข้ามาพูดคุยในการเข้ามาดูแลและที่สำคัญค่ะก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะรณรงค์ให้กับลูกหลานทุกท่านที่มีโอกาสได้ดูรายการของเรานะคะกลับไปใส่ใจดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุทั้งวิธีการกินวิธีการมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสภาพจิตใจค่ะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ iCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น iCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ iCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้รู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนะจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCT อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นนั้นมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเจริญเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นนวัตกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ครับ
0: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พอเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะครับแล้วอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3 generation นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งและหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนปลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ่
0: ซ ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
0: ครับผม
1: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมม
0: ุ่
1: งม
0: ั่
1: นในความเป็นเลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่2ที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Innovative Productอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้ง3อันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัล นะคะ อีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่

0: ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนนอกได้ดียิ่งขึ้น
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนนะฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับแล้วตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่าOpen Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนาการภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันนี้จะเป็นที่ที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
0: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
1: ค่ะก็ SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อยอดนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องวูดไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
0: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
1: โอเคเชิญเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับไดมอนด์เกรดถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
0: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ฮะทำจากยูคาลิปตัสเนี้ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย์ออนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
1: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะนะคะ

0: อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์เนี่ยต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
1: ไ
0: ฮไลท์ตัวที่3นะคะค่ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปูนพลาสเตอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปูนพลาสเตอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี้ยจะต้องเป็นปูนพลาสเตอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมเนี่ย 3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
1: แพงมากเลยนะ
0: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่าเดนทัลซีรีส์ไปจนกระทั่งถึงปูนซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัวเดนทัลพลาสเตอร์เนี่ยปูนรอแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE มาร์กแล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องมูดได้ชมประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนและเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี้นะคะ
1: เมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่
0: แข็งมากนะคะอันนี้ก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้ก่ออิฐฉาบปูนหน้าไซต์งานนะคะอันนี้ก็ม้วน
1: งานง่ายมากเลยนะ
0: ใช่ม้วน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
0: ใช่ม้วนตัวไอ้คอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: ครับเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีอยู่ในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัว antimicrobial ใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างแล้วก็ต้องทำ patent search ดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่ infringe เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมีรีเทิร์นไหมนะคะต้องวัดได้ว่ารีเทิร์นกี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัดรีเทิร์นได้อันนี้ค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินธรรมยาเพื่อจะคุ้มครองนะคะทรัพย์สินธรรมยาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
0: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรนะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคร
1: ับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าอันนี้เนี่ยจะช่วย SCG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันนี้เราก็เวลคัมทุกคนนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์ Open Innovation Center ของ SCG นี้ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: ก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: ได้ครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับSCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่พร
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.cor.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรา

เพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพนึงไปสู่อีกอาชีพนึงและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกก่อนครับปุ๊บวิ่งวิ่งครับผมสับขาหลอก
2: หลอกหลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โห
2: นะครับ
0: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อ
2: สวิปเปอร
0: ์สวิปเปอร์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในวันนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
2: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
2: เลยต้องจำไว
0: ้แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
2: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
2: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่เนี่ยมีใครดังบ้างครับ
2: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่
0: อ
2: นจริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็มาคัดจากอากาศแรงต่างถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
2: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
2: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
2: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
2: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
2: ก็ผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
2: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อยๆ
0: แล้วตอนเลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
2: คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
2: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบังเอิญได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้การแผนก แล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
2: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541
0: คร
2: ับ เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัท PM Food นี
0: ้
2: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
2: มาเหอะนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
2: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
2: คือเป็นผู้จัดการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
2: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
2: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้การคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีแต่หลังพอสุดท้ายผู้การแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแผนกบุคคลจนถึงปัจจุบัน
0: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราเฮ้ยมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
2: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
0: ครับผม
2: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข
0: ์
2: เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
0: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับแฮปปี้มันนี
2: ่
0: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม
3: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการ Happy Money ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราทำโครงการอะไรที่จะทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอา Happy Aid คือ1ตัวคือ Happy Money นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ

0: จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและก็กับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
0: นะครับซึ่งสุดท้ายเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมากนะ
1: ครับ
0: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู้นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
0: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
0: ับใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่อนเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
0: นะครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: คร
0: ับคนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
0: คือจมน้ำ
1: จม
0: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนน
0: ี้ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเลยไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
0: ประมาณนั้น
1: ครับผม
0: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนเดือนละ
0: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
0: 120,000
1: บาท 120,000
0: บาทดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนเดือนละ
0: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 13,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซึ่งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ50,000 บาทนะครับในรายละ50,000 บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
0: หนี้
1: ทั้งหมด
0: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
0: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จัดการเรื่องนี้ก่
1: อ
0: นเมื่อได้เงินมารายละ50,000บาทมีทั้งหมด80ราย
1: ครับ
0: วันนั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
0: เราจะไม่ผ่านพนักงาน
1: ครับ
0: เราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
0: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
0: แล้วก็ต่อรองของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะยังไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอร้อยละ5ได้มั้ยขอร้อยละ7ได้มั้ยบางรายอย่างงี
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่จะเป็นบ้านเลยนะ
0: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย คือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาก็แฮปปี้เลย
0: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
2: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
3: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วเขาจะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
2: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
3: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300 400บางคนมี 3,000 4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
2: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
3: เล
2: ิ
3: ก
2: ก็เงินเหลือ
3: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได
1: ้
3: พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
2: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
3: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
2: ควบคุมได้แล้ว
3: ใช
2: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
3: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็

0: อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
1: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับกลุ่มรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
2: ้
1: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
2: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
1: แน่นอน
2: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย
1: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
2: น
1: ี่เขาสูง
2: ครับ
1: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบนึง
2: ครับ
1: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
2: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่พี่รู้สึกยังไงบ้าง
1: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ยมีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2: ครับ
1: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
2: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
1: ครับ
2: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
1: ่
2: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วยมีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
1: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหมเราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
2: ครับผม
1: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
2: ์
1: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
2: พี่ก็จะไปทาสี
1: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลี
2: อ๋อ
1: แล้วก็ขายเค
2: ้
1: ก
2: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
1: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
2: ครับ
1: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
2: ์
1: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคาร
2: อ๋อ
1: ถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
2: เอ้ยยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
1: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
2: ครับ
1: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
2: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
1: ครับ
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับแฮปปี้มันนี่รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี่
2: ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณ100กว่าล้านนะคร
2: ับผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผม
2: เลยทำขนม
1: คุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถูกต้องไหมฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน

0: บ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนอีกส่วนหนึ่ง
1: อีก
0: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
0: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
0: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
0: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
0: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
0: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
0: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
0: นะครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
0: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
0: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
0: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
0: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาแต่การที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
1: ี่
0: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
0: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
0: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ
0: ครับ
1: ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
0: แผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
0: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
0: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
0: ครับ
2: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อนให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: ผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ำ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะทรายไม่ได้มาคนเดียวค่ะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่จะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายนะคะพี่ทนายวิรัติของเรานั่นเองค่ะและในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่ทรายจะมาพูดคุยนะคะกับคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกของสังคมออนไลน์ค่ะสังคมออนไลน์นะคะก็ในปัจจุบันก็มามีบทบาทนะคะในชีวิตของคนเรามากขึ้นนะคะตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นFacebook นะคะ LINE Twitter หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เราสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะในส่วนนี้ค่ะบางคนที่ใช้สังคมออนไลน์อยู่อาจจะเผลอไปทำอะไรนะคะเกี่ยวกับสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะโดยที่คุณกระทำความผิดนะคะทางกฎหมายคอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวค่ะและเรื่องราวนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโลกสังคมออนไลน์นะคะซึ่งสายเชื่อว่าพี่วิรัติเองก็ใช้
1: อยู่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช้อยู่ครับ
0: เห็นมีทั้งTwitter
1: ใช่ครับ
0: นะคะ LINE
1: ครับผม
0: มี Facebook ด้วยไหมคะ
1: มีครับมีครับ
0: มีหลายช่องทางให้ติดต่อเลยนะคะแต่ค่ะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราสงสัยว่าทุกวันเนี้ยที่เรากดไลค์กดแชร์นะคะที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆแสดงความคิดเห็นต่าง
1: ๆครับ
0: ตรงนี้ไม่ทราบเลยว่าเราทำผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
1: คือหลักๆที่จะเป็นมีปัญหานะครับโดยพวกสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook เงี้ยนะครับ
0: ค
1: ือถ้าเกิดเป็นข้อความที่มันไม่ได้มีอะไรนะครับก็ถ้าเขียนตลกๆคือขำๆอะไรก็ไม่เป็นไรเราจะกดไลค์กดแชร์ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเพียงแต่ในกรณีที่เป็นการเป็นข้อความหมิ่นประมาทคนอื่น
0: นะครับให้ร้ายอะไรพวกน
1: ี้เป็นการด่าต่อว่าคนนู้นคนนี้เป็นอะไรยังไงครับเราไปกดเพียงแค่กดไลค์นะครับบางคนก็บอกว่ากดแชร์ถึงผิดนะครับการแชร์คือการส่งข้อมูลต่อไปนะครับถ้าว่าคนบุคคลที่3ที่4ที่5เขาจะได้เห็นข้อความนี้ทั้งหมดนะครับอย่างนี้ก็มีความผิดละ
0: โอ้ใส่เข้าใจผิดมาตลอด
1: ค
0: ิดว่าแค่การกดแชร์หรือว่าการคอมเมนต์อะไรที่หยาบคายหรือว่าให้ร้ายเขาถึงจะผิด
1: ซึ่งรวมถึงการกดไลค์ด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าน้องสายครับว่าเวลาที่เรากดไลค์เนี่ยนะครับมันจะไปขึ้นฟีดนึกออกไหมครับไปขึ้นฟีดที่หน้าทำให้คนอื่นก็รู้ว่าเราอ่ะถูกใจเรื่องนี
0: ้
1: ถูกไหมครับมันก็เท่ากับเราส่งเสริมการส่งเรียกส่งต่อข้อความนั้นไปสู่เพื่อนของเราในกรณีเป็นข้อความที่หมิ่นประมาทคนอื่นเนี่ยอันนี้เราต้องรับผิดชอบด้วยนะคร
0: ับ ค่ะแต่ว่าเรื่องราวของโลกของสังคมออนไลน์ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการกดแชร์กดไลค์เท่านั้นนะคะก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปรับชมละครของเรากันก่อนดีกว่านะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันค่ะในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับโลกสังคมออนไลน์ค่ะ
2: แจงขายเสื้อผ้าอยู่ประตูน้ำด้วยความที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์จึงนิยมบูชาของขลังเพื่อช่วยให้ขายดี
3: สาธุแม่นางกวักถ้าวันนี้ลูกขายดีลูกขายหมดลูกจะถวายน้ำแดงเพิ่มเป็น2ขวดเลย

0: ดี๋ยวนี้เล่นของด้วยหรอถึงกับบูชานางกวักมาเลยนะเนี่ย
1: มาได้ไงล่ะทุกคน
0: นี่ฉันไปเจอพ่อหมอคนนึงใน Facebook เขาบอกว่ามียาวิเศษรู้อดีตชาติด้วยนะ
2: wow.
1: จริงเหรอดีก็ต้องมีของวิเศษมากมายนะสิ
0: ใช่จะบอกให้นะเขาว่าสามารถรักษาโรคได้ตั้งหลายโรคแน่ถ้าเธออยากขายดีอยากร่ำรวยนะลองเข้าไปดูใน Facebook สิมีคนไปทำบุญเยอะแยะมากมายเลยนะจริง
1: จริ ง
0: จริงลองดู
3: หลังจากวันนั้นแจงก็เข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งสั่งเครื่องรางของขลังมาบูชาจนหมดเงินไปเป็นจำนวนมาก
0: แจงเป็นยังไงบ้างขายดีไหม
1: ก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็ไปบูชานางกวักมาโรคมะเร็งก็หายเลย
0: เออหายก็แสดงว่าของเขาศักดิ์สิทธิ์จริงนะสิ
4: ว้าว
1: ฉันหมายถึงหมอผีน่ะหายไปไหนก็ไม่รู้เห็นว่าหอบเงินหนีไปต่างประเทศส่วนคนที่รักษานะก็หายจากบ้านอยู่วัด2วันแล้วล่ะ
0: อ้าวไปรักษาต่อที่วัดเหรอ
1: ไม่ใช่ไปตั้งสวดอยู่ที่วัดพรุ่งนี้ก็เผาแล้ว
5: ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็นับว่ายังโชคดีนะคะที่เป็นแค่นางกวักนะคะที่คุณผู้หญิงเขาซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่อีกท่านหนึ่งสิคะเป็นมะเร็งเป็นโรคมะเร็ง
6: ร
5: ับประทานยาอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ต้องไปนอนวัดเลยนอนหลายวันด้วยนะคะต้องไปฟังพระสวดด้วยตรงนี้อันตรายมากเลยค่ะพี่รัฐคะข้อแรกเลยใส่กระถามว่าพี่ผิงคนนี้ค่ะที่ซื้อนางกวักมาเขาสามารถเอาผิดกับคนที่หลอกขายทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะ
6: จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จอาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าในกรณีเป็นการซื้อขายอาจจะเป็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการพรรณนาเกินเหตุอะไรเงี้ยการเกินที่เป็นไม่เป็นความจริงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้นะครับอาจจะขอเปลี่ยนก็คือว่าขอคืนของนะครับตัวเองก็ได้เงินคืนมา
5: ค่ะก็คือคืนของคืนเงินกัน
6: ใช่ครับ
5: เพราะอันนี้คืออวดสรรพคุณไว้ว่าจะขายของดี
6: ครับผม
5: แต่ตรงนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะเพราะมันพิสูจน์ไม่ได
6: ้ครับ
5: นะฮะแต่ว่าทางกฎหมายก็คือสามารถแจ้งความได้
6: แจ้งความได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงก็มีหลากหลายแบบครับเดี๋ยวนี้มีการอ้างว่าซื้อยาประเภทนี
5: ้
6: นะครับมีพละกำลังมากขึ้นนะครับอาจจะเขาเรียกอะไรทำให้มีกระตุ้นตัวเองได้ตลอดนะครับซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะในส่วนนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของการที่โฆษณาเกินนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะไปร้องทางสคบก็ได้นะครับสคบก็จำเป็นในการให้
5: อันนี้นี่เห็นเยอะแยะเลยยิ่งวิตามินที
6: ่
5: ผู้หญิงรับประทานกัน
6: ต
5: รงนี้วิตามินนี่ไม่ถือว่าเป็นยาไหมคะ
6: เขาเรียกเป็นยาเขาไม่เรียกเป็นยาเขาว่าเขาจะเลี่ยงครับก็เป็นอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: ใช่ใช่เขาจะใช้คำว่าอาหารเสริมที่บอกว่าทานแล้วขาวทานแล้วอกฟูอะไร
6: เจอกันเยอะครับอย่างเช่นเป็นครีมมั่งนะครับทาแล้วหน้าขาวอะไรเงี้ยครับแต่จริงแล้วมันกลายเป็นหน้าเสียไปเลยนะครับ
5: แล้วถ้าในกรณีหน้าไม่ขาวไม่เป็นไรอ่ะยังพออภัยทิ้งครีมไปแต่ถ้าหน้าเสียเลยอย่างนี้เนี่ยค่ะ
6: ก็ต้องเอาผิดครับคราวนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องละนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดทางหลายๆอย่างอาจจะเป็นอาญาด้วยนะครับอาจจะเป็นการล่อลวงหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าหลอกขายก็ได้นะครับ
5: และอีกกรณีนึงในเรื่องนี้เลยพี่อีกคนนึงซื้อนางกวักไม่เท่าไหร่แต่พี่คนที่เป็นโรคมะเร็งนี่สิคะที่รับประทานยาเข้าไปแล้วเสียชีวิตอันนี้ไม่แน่ใจด้วยว่าเสียชีวิตเพราะโรคตัวเองหรือว่าเจ้ายาตัวนี
6: ้
5: ซ้ำร้ายให้เสียชีวิต
6: คือถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าการตายของคนนี้เนี่ยมันเกิดจากการกระทำของยาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะก็ถือว่ามันมีส่วนเป็นที่มาที่ไปเพราะถ้าเขาไม่ทานยาเขาก็ต้องไม่ตายถูกไหมครับมันต้องมานั่งไล่ดูครับ
5: กรณีถ้าเป็นญาติคือถ้าผู้เป็นมะเร็งเสียชีวิตปุ๊บจะต้องไปตรวจสอบ
6: ต้องตรวจร่างกายนะครับความสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแต่บางทีมันก็พิสูจน์ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาในเมื่อเขาตัวเขาเองก็อาจจะเป็นมะเร็งอยู่อาจจะตายยังไงก็อาจจะเป็นไม่ได้
5: ก็ควรจะนำศพไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตรวจสอบว่าเสียชีวิตจากยาตัวนี้หรือเปล่าน
6: ะครับผม
5: ค่ะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่อัดอั้นใจมากโดนเองเหมือนกันก็คือเรื่องการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตใครเคยซื้อกระเป๋าค่ะโดนทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อผ้าเลยแต่ก็ไม่เข็ดนะคะก็ซื้ออยู่

0: รื่อย
1: ครับ
0: ค่ะอันแรกเลยที่เคยโดนเนี่ยกระเป๋าเป็นภาพที่โชว์ในเว็บไซต์เนี่ยเป็นนางแบบเกาหลีถืออย่างดีเลย บอกว่านำเข้าจากเกาหลีโอ้ยสภาพสวยงามมากพอส่งมาถึงที่ค่ะเหมือนกระเป๋าใบละ199 บาท
1: แถวประตูน้ำ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เราตรงนี้ก็สามารถจะร้องเรียนได้นะครับจริงๆก็คุยเขาเลยว่าคือเขาจะคืนเงินไหมนะครับถ้าเขาไม่คืนเงินเราก็สามารถไปร้องสคบได้นะครับทางสคบเขาจะพอเมื่อเขารับเรื่องร้องเรียนเราแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวผู้ขายมานะครับก็มาพูดคุยกันนะครับถ้าละแบบพอเป็นไปได้สุดก็คือก็คืนเงินครับเขาคืนเงินเราคืนของ
0: ค่ะแล้วในส่วนของระยะเวลาของคดียังทรายได้กระเป๋ามันอะวันนี้ยังไม่เจ็บใจค่ะนั่งมองไปสักปีหนึ่งรู้สึกแบบไม่ได้การแล้วเดี๋ยวจะไปหลอกคนอื่นอีกไปแจ้งความอย่างนี้ยังมีผลอยู่ไหมคะ
1: คือโดยหลักแล้วผมแนะนำนะครับพวกคดีลักษณะนี้ทราบเข้าไปเลยอย่าต้องรอเพราะผมบางทีอายุความมันแตกต่างกันแนะนำเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทราบเนี่ยทราบว่าเราถูกหลอกละเราไปเลยแจ้งความเลยทันทีนะครับตรงนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะถ้าเรานานๆเข้าอ่ะสิ่งของหรือเอกสารพวกไบโอนอะไรต่างๆมันเริ่มจะหายไปนะครับแนะนำว่าไปเลยนะครับ
0: แล้วตรงนี้ถ้าเราโพสต์ละคะโพสต์ Facebook ของเรา
1: ครับ
0: ซื้อของร้านนี้มาระบุชื่อร้านเลยเว็บไซต์ระบุ URL ของเว็บไซต์นี้หมดเลยว่าซื้อจากที่นี่ไม่ดีสารพัดบรรยายไปมีความผิดไหมคะ
1: จริงจริงตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันเราสามารถที่จะโต้แย้งกันได้คือเราสามารถที่จะเป็นสิทธิ์ของเรานะครับแต่เราก็ต้องเตรียมถูกฟ้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมต่อสู้คดีเหมือนกันนะครับแต่คำแนะนำผมจริงๆว่าถ้ามันเป็นอย่างจริงๆอ่ะอย่าไปทำนั่นเลยนะครับเราก็ดำเนินคดีของเราส่วนเราไปดีกว่าการไปฟ้องร้องซึ่งมันก็เสียเวลานะครับสู้เราดำเนินของเราไปถ้าเกิดเขาไม่ดำเนินคดีกับเราด้วยมันก็กลายเป็นมันเป็นเรื่องที่เสียเวลา
0: ะ
1: นะครับผม
0: ความผิดก็เหมือนเขาครึ่งๆเราครึ่งๆอะไรที
1: ่
0: ไว้ใจเกินไป
1: เดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องมานั่งดึงไปดึงมากันนะครับ
0: ค่ะเสียเวลาทั้งคู่เลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้านะคะจากทางเว็บไซต์นะคะทางอินเทอร์เน็ตก็ต้องดูให้ดีนะคะดูร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก็สอบถามเพื่อนๆนะคะว่าใครเคยซื้อของจากเว็บไซต์นี้มาบ้างนะคะว่าเป็นของที่ดีหรือไม่ดีนะคะลักษณะสินค้าเนี่ยตรงกับที่โฆษณาไว้หรือเปล่านะคะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้สินค้านะคะที่ตรงตามความต้องการแล้วก็ไม่ต้องมานั่งปวดใจหลังการซื้อแบบที่ไซโดนด้วยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องราวของสังคมออนไลน์นะคะไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
2: เก่งเป็นคนที่ติดสังคมออนไลน์มากทุกวันจะชอบอ่านข่าวที่คนทั่วไปส่งและแชร์ต่อๆกันอันไหนถูกใจก็จะแชร์ต่อแม้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม
3: ่เฮ้ยวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยลองคิดเข้าไปดูหน่อยดิโอ้โหเรื่องนี้ก็น่าสนใจจระเข้หลุดที่นครสวรรค์หลังน้ำท่วนเฮ้ยต้องรีบแชร์ว้าวเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจทารกป่วยต้องการเงินรักษา1ไลค์แลก1บาทเฮ้ยแชร์โหอันนี้น่ากลัวว่ะเจอไข่แมงสาบในอาหารหูมีรูปด้วยเฮ้ยแชร์ให้เพื่อนดีกว่าว่ะ
2: เก่งทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งมีคนตกใจกับข่าวที่เก่งแชร์โดยที่เก่งไม่รู้ตัว
0: แหมคุณผู้ชมคะคุณคนนี้นิสัยเหมือนทรายเป๊ะเลย
1: ทราย
0: บอกพี่วิรัติไว้ตั้งแต่ต้นนี่คะ
1: ครับ
0: เรื่องของกดแชร์กดไลค์แม่กิมไลค์อะ
1: ค่
0: ะมีอะไรไลค์แหลกแชร์แหลกเลย
1: ครับ
0: นะคะตรงนี้นี่มีความผิดไหมคะ
1: จริงๆถ้าเราไลค์เรื่องปกติครับคือเรียกภาษาก็ไลค์คือถูกใจเนี่ยกดปกติเช่นเขาไปงานวัดเรากดไลค์ผมว่าอย่างนี้ไม่ผิดหรอก
0: เขาเอาผิดได้ไหมเขาหมั่นไส้อะมันกดไลค์
1: ไม่ได้เหมือนกันครับคือเราไลค์ได้คือมันเป็นสังคมออนไลน์แต่ในกรณีที่เขาเป็นข้อความอื่นๆมาเช่น น้องทรายไปมีอะไรนะสัมพันธ์สวาทกับคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยครับตอนนี้เราไปกดไลค์ปั๊บตัวไลค์เนี่ยถูกหรือถูกใจเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่หน้าฟีดของคนอื่นกระดาน
0: อันนี้คือ Facebook
1: ใช่ครับนะครับมันก็จะไปฟีดออกซึ่งทำให้คนอื่นเห็นนะครับก็เป็นการหมิ่นประมาทโดยการเขาเรียกอะไรอ่ะโดยให้บุคคลอื่นเห็นนะครับเป็นมีการหมิ่นประมาทโดยโฆษณา
0: อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วย
1: ใช่ครับ
0: จะเอาผิดได้
1: ถ้าเป็นเรื่องเขาไปเที่ยวไหนเงี้ยผมว่ากดไลค์ก็ไม่ผิดหรอก
0: งานมงคลสมรสอะไรอย่างงี้กดไลค์ไม่ผิด
1: ใช่ครับหรือว่าเราบอกว่าทางผู้หญิงเนี่ยไปว่ามีชู้กับชาวบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผิดละนะครับ
0: อันนี้โพสต์แล้วการโพสต์ลอยๆล่ะโพสต์เป็นสเตตัสลอยๆขึ้นมาเอ่ยแค่ชื่อไม่เอ่ยนามสกุล
1: ก็ถ้ามันไม่สามารถที่จะระบุใครได้เนี่ยก็คงไม่ทำผิดอะไรนะครับคือจริงมันมีความผิดแหละแต่เพียงแต่ว่ามันหาตัวคนที่ผิดจริงๆไม่ได้นะครับ
0: ค่ะและอันนี้อีกอันนึงเลยโกรธมากเลยเรื่องเกี่ยวกับ Facebook ในอดีตครั้งเมื่อก่อนเราอาจจะแบบหน้าแบนตัวอ้วนดำอะไรอย่างงี้อยากจะให้ใครเห็นสัญญกรรมอะไรมาเรียบร้อยละทั้งตัวละเพื่อนดันเอารูปเก่าเราค่ะสมัยก่อนมาโพสต์ลงหน้าเพจเรา
1: ครับ
0: อย่างนั้นเราโกรธมากเราฟ้องร้องอะไรเขาได้มั้ยคะ
1: มันไม่ถึงขั้นนะครับมันไม่ใช่แบบเรื่องที่เลวร้ายแต่ถ้ากลับกันถ้าเป็นภาพคุณน้องทรายเนี่ยภาพเปื่อยกายไงอันนี้ไม่ได้
0: เปื่อยกายต้องระดับไหนคะ
1: ก็ผมว่าก็คือเห็นทั้งหมดนะครับทั้งจะล่างระบนก็เห็นหมดอย่างเงี้ยครับ
0: เห็นบนอย่างเดียวได้ไหม
1: ก็ผิดอยู่ดีครับมันก็เป็นอนาจารนะครับ
0: แล้วก็ถือว่าอนาจารก็โดน
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นรูปที่ทรายเองสมยอมล่ะสมมติวันนึงมันดีคืนดีโอ๊ยหุ่นฉันดีจังเลย
1: ครับ
0: โพสต์รูปตัวเองเปื่อยกายหมดเลยโพสต์ขึ้นไป
1: ครับผม
0: อันนี้เราจะโดนข้อหาอนาจาร
1: ก็มีความผิดนะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการเขาเรียกเป็นความผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับคือการส่งข้อมูลที่เป็นภาพโป๊เปื่อยกายนี่ก็มีความผิด
0: อ๋อนั่นถึงแม้จะเป็นภาพเราเองเราโพสต์ด้วยตัวเอง
1: ใช่ครับก็หมายถึงว่าการเข้าระบบอะครับการส่งภาพเข้าระบบนี้นะครับ
0: แล้วพี่วิรัตมีคดีอะไรบ้างไหมคะที่เคยผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของความผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะ
1: ก็ที่ถ้ามีเคยทำนะครับก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลทางก็โซเชียลมีเดียเนี่ยครับเป็นในกลุ่มของ YouTube นะครับ
0: พวกคลิปวิดีโอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เรื่องราวเป็นยังไงครับพอจะเล่าได้ไหม
1: พอได้ครับก็สั้นๆนะครับสั้นๆคือว่าก็เป็นคนเขาคบกันนะครับแล้วดันเลิกกันนะครับแต่ระหว่างที่คบเนี่ยเขาก็มีถ่ายภาพกิจกรรมเข้าจังหวะกันไว้
0: กิจกรรมเข้าจังหวะอีกแล้ว
1: ครับผมก็ปรากฏว่าเขาก็บันทึกไว้พอเนื่องจากเขาโมโหครับเขาก็ดำเนินการส่งข้อมูลเข้าที่ทาง YouTube นะครับแล้วก็ส่งผ่านทางอีเมลทุกฉบับเลย
0: โอ้ยอันนั้นค่อนข้างรุนแรงเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ดำเนินถูกดำเนินคดีนะครับผม
0: อันนั้นโดนไปเยอะไหมต้องติดคุกไหม
1: จริงๆโทษจริงๆมันติดคุกนะครับเพียงแต่ว่าเราทำยังไงให้มันสามารถคดีเนี่ยมันจบลงได้ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันได้นะครับแต่ก็ยังมีโทษนะครับคือสุดท้ายคดีเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเราก็ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางผู้เสียหายครับแล้วเราก็ขอให้ศาลช่วยเมตตานะครับก็เหลือเพียงรอลงอาญาแล้วก็ไปดำเนินการต่างๆนะครับ
0: ค่ะอันนี้ถ้าในกรณีที่ไก่เกี่ยกันไม่ได้เลยถ้าจำคุกนี่ต้องมีโทษประมาณกี่ปีคะ
1: เนื่องจากว่าที่มันส่งไปเนี่ยมันส่งไปหลายที่นะครับ
0: นับเป็นจำนวนครั้งเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้เยอะมาก
1: นะครับก็ถ้าจำคุกก็เป็นหลายสิบปีครับ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่เนื่องจากว่าได้เราได้เยียวยาค่าเสียหายให้เขา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วคนที่เข้าไปดู YouTube แล้วเกิดการแชร์ต่อของคุณคนนี้เขาจะได้รับโทษเท่ากับคุณคนนี้ไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันก็เป็นอีกเรื่องนึงครับนี้ก็เป็นเรื่องของการที่รับข้อมูลแล้วส่งก็คือเป็นการแชร์ผ่านข้อมูลต่างๆเป็นอีกเรื่องนึง
0: โทษจะเบากว่ามั้ย
1: ใช่ครับมันจะเป็นคนที่นําเข้ากับคนที่ส่งต่ออีกเรื่องนึงนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะเพียงเราคลิกเมาส์ไปคลิกเดียวนะคะเพียงเรา copy URL นะคะไปโพสต์ทั่วไปนะคะเพียงง่ายๆแค่นี้อาจจะทำให้เราถูกดำเนินคดีถึงขั้นติดคุกแล้วก็เสียค่าปรับจำนวนมากเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในแต่ละครั้งนะคะที่คุณผู้ชมคิดจะกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะคะต้องคิดให้ดีก่อนนะคะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของใครแล้วก็ปลักปลำใครหรือเปล่าค่ะค่ะและเรื่องราวของโลกสังคมออนไลน์นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเราไปรับชมละครกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเรื่องนี้มีเรื่องราวยังไงค่ะ
2: จ ทำงานเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่บริษัทแห่งหนึ่งเวลาว่างมักจะโหลดภาพสวยๆเพื่อมาตัดต่อเล่น
4: วันนี้ว่างๆหาทำสนุกๆดีกว่า
5: หาภาพนางแบบ
2: ในเครื่องของจิ๊บจึงเต็มไปด้วยรูปสาวๆที่โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตและงานส่วนใหญ่ก็โหลดมาทำการดัดแปลงโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ
4: ์สวัสดีครับหัวหน้า
3: อ้าวคุณจิ๊บ
4: ครับหัวหน้า
3: เดี๋ยวคุณช่วยไปทำโปสเตอร์โฆษณาท่องเที่ยวให้ผมเลยนะแล้วไปถามช่างภาพเขาดูนะว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมน่ะอยากได้พรีเซนเตอร์สวยๆนะคุณ
4: ได้แล้วครับหัวหน้าเชื่อมือผมเถอะ
3: โอเค
4: แล้วเดี๋ยวผมถนัด
2: ว้าวจิ๊บนึกในใจงานนี้หวานหมูแน่นอนเก็บเงินไว้ไปเที่ยวดีกว่าจิ๊บจึงโหลดภาพนางแบบทางอินเทอร์เน็ตมาทำการรีทัชส่งเจ้านาย
4: สวัสดีครับหัวหน้านี่ครับได้แล้วครับโปสเตอร์อันนี้เป็นใบเสนอราคาหัวหน้า
3: โอ้โหเร็วมากเลยนะคุณจิ๊บ
4: แน่นอนหัวหน้าร
3: ูปสวยด้วยนะเนี่ยคุณว่าแต่ว่าพรีเซนเตอร์สวยขนาดนี้เนี่ยคุณไปหาที่ไหนมาหรือคุณ
4: แถวๆนี้แหละหัวหน้า
3: ถ้างั้นส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณไปเคลียร์กับการเงินเลยนะคุณ
4: ได้ครับหัวหน้างั้นผมรีบไปก่อนนะครับผมต้องเอาเงินไปจ่ายค่าโคโยตี้เอ้ยค่าพรีเซนเตอร์หัวหน้า
0: ค่ะคุณผู้ชมครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยค่ะไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการที่เอาผลงานของคนอื่นนะคะมาใช้เป็นผลงานของตัวเองแถมยังจะไปหลอกลวงเจ้านายค่ะว่าได้จ้างนางแบบมาแล้ว
1: ครับ
0: นะคะทำให้งานเสียหายด้วยถ้าอย่างนี้ค่ะเจ้าของภาพนะคะมาพบเห็นเข้า
1: ครับ
0: อันนี้เจ้าของภาพจะฟ้องร้องกับเจ้าคนที่รีทัชภาพเอาภาพมาใช้หรือจะฟ้องร้องกับเจ้าของบริษัทได้คะ
1: คืออย่างนี้ครับตัวพวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจกันภาพต่างๆที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ
0: ค
1: ือเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยอย่างน้องทรายถ่ายภาพสักภาพนึงเนี่ยนะครับสวยมากเลยนะครับก็เอาลงไปในอินเทอร์เน็ตนะครับภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพของเจ้าของคือน้องทรายเลยนะครับเมื่อใครเอามาก๊อปปี้หรือว่ามาตัดหรืออะไรเนี่ยก็เท่ากับเป็นงานละเมิดน้องแล้วในกรณีที่นำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ยิ่งมีความผิดมากขึ้นมีโทษจำคุกนะครับเจอคดีอย่างนี้มากนะครับตรงที่ว่าผมมีอยู่คดีหนึ่งนะครับคล้ายๆอย่างนี้เลยครับคือลูกความผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไปทานยาอะไรที่ทำให้เขาเรียกหน้าอก
0: อ๋อค่ะที่มีขายทั่วไป
1: ครับผมพอเขาทานเสร็จแล้วดีใช้ดีนะครับเขาก็ผลก็คือหน้าอกเขาใหญ่ขึ้นนะครับเขาก็ถ่ายภาพครับเขาก็ถ่ายภาพเพื่อขอบคุณร้านที่เขาซื้อมา
0: ค่ะ
1: นะครับพอเขาถ่ายภาพแล้วก็ได้นำลงในเน็ตนะครับ
0: ก็ไปโพสต์ในเพจของร้านค
1: ้
0: า
1: ใช่ครับพอโพสต์ปั๊บก็มีคนมาก๊อปปี้ภาพหรือรีทัชภาพเนี่ยนะครับไปเอาไปลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างความเสียหายมากเพราะว่าทั้งคนที่เป็นเจ้าของหน้าอกภาพนี้แล้วก็คนที่เป็นคนทำภาพนี้ออกมาเนี่ยก็เสียหายเพราะว่าคุณนำไปใช้ในการพาณิชย์ด้วยนะครับตรงนี้ดำเนินคดีได้เลย
0: ดำเนินคดีได้
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะและในส่วนของเรื่องราวละครที่เราดูจบไปแล้วนะคะตรงนี้ค่ะคนที่จะฟ้องร้องเนี่ยควรจะเป็นคุณนางแบบที่อยู่ในภาพ
1: ร
0: หรือว่าเจ้าของภาพคะที่จะฟ้องร้อง
1: คือหลักแล้วใครเป็นคนถ่ายครับเท่านั้นเอง
0: คนถ่ายก็ต้องเป็นเจ้าของภาพ
1: ใช่
0: ไหมจ้าง
1: ถ่ายใช่ครับก็ต้องดูที่ข้อตกลงนะครับบางทีเนี่ยคนถ่ายอาจจะไม่ใช่เจ้าของเพราะมีการตกลงนะครับอย่างผู้ความผมเนี่ยเขาจ้างช่างกล้องเนี่ยไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆในทั่วโลกเนี่ยนะครับจ้างไปเพื่อให้คุณไปถ่ายเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ของภาพเนี่ยเป็นของคนที่จ้าง
0: ค่ะ
1: นี่ออกไหมครับแต่ในส่วนของถ้าเป็นถ่ายเองเนี่ยภาพก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับตรงนี้มันต้องมาดูว่าใครเป็นคนถ่าย
0: ตรงนี้อยู่ที่ตกลงกันด้วยหรือเปล่าคะ
1: อยู่ที่ตกลงครับ
0: ว่านางแบบอาจจะถ่ายเสร็จคุณใช้ได้เฉพาะงานนี
1: ้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับผม
0: ก็หรืออาจจะตกลงว่าสามารถนำไปใช้งานอื่นได้
1: ใช่นี่เป็นเรื่องนึงไปนะครับ
0: แล้วในกรณีที่บางคนค่ะอันนี้ไซก็เจอบ่อยนะคะเวลาทำงานภาพกราฟิกต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะโดยมากจะเขียนว่าโหลดฟรีโหลดได้ฟรีเราก็โอเคเชื่อว่าปลอดภัยแล้วโหลดได้ฟรีแล้วถ้าวันหนึ่งค่ะเราโดน ฟ้องร้องขึ้นมาว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์เขา
1: ครับ
0: อย่างนี้เราจะอ้างตรงจุดนี้ได้ไหม
1: คือต้องดูว่าเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าครับ
0: ค
1: ือถ้าโหลดฟรีแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ใช่เจ้าของเขามีอำนาจในการโหลดหรือไม่อันนี้เรื่องนึงนะครับคือส่วนใหญ่อย่างกรณีในต่างประเทศนะครับในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีภาพที่เขาเขียนว่าสามารถโหลดได
0: ้
1: เจ้าของมาให้เองก็คือว่าอนุญาตแต่บางภาพเนี่ยเขาจะเขียนว่าเฉพาะขายนะครับตรงนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าจริงๆคนที่เป็นเจ้าของภาพอนุญาตแบบลักษณะไหนนะครับถ้าคุณจะซื้อเขาก็เขียนว่าจะขายเขาก็เขียนว่า for sale ก็ว่างไปนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วมีอีกอย่างเช่นบางกรณี
1: ครับ
0: อย่างทรายอย่างเงี้ยกลัวว่าภาพบอกแล้วว่าฟรีแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีว่าจะโดนก็เลยใส่เครดิตว่าภาพนี้มาจากเว็บไซต์นี้ใต้ภาพแล้วก็เอาภาพนั้นนะคะไปลงวารสาร
1: ครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าเครดิตการให้เครดิตเขานี่สามารถช่วยอะไรให้บรรเทาลงได้ไหม
1: คือช่วยอะไรไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องคือโดยหลักคุณต้องขออนุญาตเขานะครับถ้าไม่ได้รับการอนุญาตคุณใช้ของเขาไม่ได้
0: ต่อให้เราบอกเครดิตว่าเอามาจากคนนี้ก็ไม่ได้หรอคะ
1: หรือถ้าเกิดจะลงเครดิตเนี่ยต้องเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: และถ้าเขาให้หรือไม่ให้ก็อีกเรื่องนึงนะครับยิ่งเอามาลงนิตยสารซึ่งเป็นการค้ากำไรเป็นการค้าขายเนี่ยซึ่งนี้ก็ผิดอยู่แล้วนะครับ
0: อันนี้พูดอีกเรื่องนึงนอกเหนือจากเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพแหละเป็นเรื่องของภาพเหมือนกันไส้เนี่ยชอบเล่นที่เล่นอ่ะชอบเอาโปรแกรมตัดต่อภาพมาตัดต่อรูปเพื่อนเล่นไปใส่ในโปสเตอร์หนังในอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แกล้งเล่นโพสต์ขึ้น Facebook ค่ะตรงนี้ถ้าคนทำหนังสมมติเขาเห็นไส้จริง
1: ๆค
0: ่ะซึ่งโอกาสจะเห็นก็คงน้อยนะคะพี่เมย์ครับแล้วเขาไปฟ้องร้องอะไรไส้ได้ไหมคะในเมื่อไส้เอาหน้าคนอื่นไปตัดต่อกับโปสเตอร์
1: จริงๆเขาก็เสียหายครับโปสเตอร์เขาแต่ว่าโดยหลักทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยทำกันมันเรื่องเล็กน้อยครับแต่ความจริงก็มีความผิดแหละไปทำให้เขาเสียหายนะครับแปลภาพเช่นภาพดาราเราไปตัดหน้าเป็นของเราเนี่ยมันก็ทำให้หนังเขาเสียหายได้นะครับ
0: และในอีกทางนึงถ้าเพื่อนใส่โกรธล่ะโกรธขึ้นมาว่าตัดต่ออย่างนี้เพื่อนจะเอาผิดได้ไหมคะ
1: ในส่วนของคุณชายตัดเองใช่ไหมครับ
0: ตัดเองเลย
1: ก็อย่างนี้เขาก็อาจจะทำให้เขาเสียหายครับเหมือนมีกรณีนึงเคยมีดาราท่านหนึ่งที่ถูกตัดภาพไปเอารูปของตัวอะไรตัวสัตว์ต่างๆเนี่ยมาใส่นี่ก็เสียหายครับก็ถือว่ามันก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
0: ถึงแม้จะเป็นแค่โปสเตอร์หนังที่ไม่ได้เป็นรูปอนาจารอะไร
1: ครับก็มีความผิดหมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าเจ้าของผู้เสียหายเนี่ยดำเนินคดีเนี่ยเขาก็ต้องมีความผิดนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าใส่ทำไปแล้วล่ะคือทำไปนานแล้วเพื่อนไปโกรธเรื่องอื่นน่ะแต่ไม่รู้จะหาเรื่องยังไงเอาเรื่องที่ว่าเราเคยโพสต์แบบนี้เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วมาแจ้งความดำเนินคดีเราตรงนี้ทำได้ไหมคะ
1: จริงๆเขาก็ถ้าเป็นผมเขาก็ดำเนินคดีได้เพราะเขาอาจจะอ้างว่าเพิ่งเห็น
0: ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะถ้าเราจะตัดต่อภาพของใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเรานะคะเพื่อความสนุกสนานยังไงก็ต้องขออนุญาตเพื่อนกันนิดนึงนะคะว่าเขาเต็มใจจะให้ทำหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของภาพต่างๆที่อยู่บนโลกออนไลน์ค่ะถึงแม้ว่าจะระบุไว้แล้วนะคะว่าสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะถ้าคุณผู้ชมจะนำภาพเหล่านั้นนะคะมาใช้ลงในวารสารนะคะหรือว่านำมาใช้ในเกี่ยวกับการพาณิชย์นะคะก็ต้องระวังให้ดีค่ะว่าภาพนั้นลิขสิทธิ์หรือเปล่าต้องดูให้ดีๆนะคะเพื่อคุณผู้ชมนะคะจะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัติพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังมีข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือว่ากฎหมายเรื่องอื่นๆนะคะสามารถติดตามทวิตเตอร์ของพี่ทนายวิรัติได้นะคะตามที่ปรากฏนะคะด้านหน้านี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการจะสอบถามค่ะเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็สามารถไลน์ไปถามโดยตรงได้เช่นกันนะคะที่พี่ทนายวิรัติค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่มีดูรายการของเรานะคะไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการรับชมรายการในช่วงอื่นๆนะคะที่เราได้ออกอากาศไปแล้วนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของรายการเราค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัติแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมนี่คือช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นหน้าที่ของผมที่จะตลอดไปทั่วประเทศเพื่อหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้มาถามทนายวิรัตน์ในสตูดิโอของเรานะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะครับที่นี่จะบอกเล่าเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดีของภาคตะวันออกทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับยังมีทั้งตราดระยองสระแก้วรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเรื่องราวความเป็นมากว่าหมื่นปีกว่าเราจะมีวันนี้เนี่ยที่นี่เรียกว่าบอกเล่าไว้แบบครบถ้วนเพราะนั้นเดี๋ยวขอไปศึกษาข้อมูลข้างในก่อนครับ

0: คุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมากว่าหมื่นปีของเมืองศรีมโหสถอันเป็นที่ตั้งดั้งเดิมนะครับของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกของไทยได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์มากๆใครมีโอกาสได้มาเที่ยวปราจีนบุรีแห่งนี้ก็อย่าลืมมาศึกษามาเยี่ยมชมดูสักครั้งนะครับและคุณจะได้ความรู้ดีๆติดตัวกลับไปอีกเยอะเลยครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญคนแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างไปเจอกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะครับตอนนี้ได้เวลามาคุยกับคนในพื้นที่บ้างสวัสดีน้องช้างครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะฮะในช่วงตลอดหาเรื่องเจ้าของเรื่องคนแรกน้องช้างมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรเล่าเรื่องให้เราฟังหน่อยครับ
2: เกี่ยวกับ อุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับ
0: กับตัวเราเองหรือเปล่าก
2: ับตัวผมเองเลยครับ
0: เหตุการณ์เป็นยังไงครับ
2: เหตุการณ์คือว่าผมไปนัดเที่ยวไว้กับเพื่อน4คน2คันทีนี้ผมได้แวะเติมน้ำมันทีนี้ผมเติมเสร็จก่อนแล้วผมก็มองไปที่เพื่อนเห็นว่าเติมใกล้จะเสร็จเหมือนกัน
0: ครับ
2: ผมก็ขับรถออกจากปั๊มไปสักแป๊บนึงประมาณ200เมตรครับ
0: ใกล้
2: ๆก็คือไม่ไกลมาก
0: ขี่จักรยานยนต์กันมา2คันคันละ2คนไม่ได้ซ้อน3นะฮะ
2: ไม่ซ้อน3คร
0: ับ ออกมาปุ๊บจอดรอเพื่อนอยู่ข้างหน้าปั๊มเลยปั๊มมาประมาณ200เมตร
2: ครับ
0: ถนนเป็นยังไงครับตรงนั้นมีไหลทางมั้ยหรือว่าเราจอดแบบพื้นที่ขอบถนนขนาดไหน
2: ถนนเป็น2เลนครับ2เลนสวนกัน
0: อ๋อรถสวนไปมาได้ครับจอดชิดริมไหมครับ
2: ชิดริมครับชิดริมเลยคือข้างๆนี่เป็นคูแล้วครับเราจอด
0: น้ำเลย
2: ใช่ครับเราจอดเลนข้างในสุดเลยครับชิดเลยครับ
0: ตั้ง
2: ข
0: าตั้งไปในคูแล้วนะฮะ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วมีการเปิดไฟให้สัญญาณไหม
2: เปิดครับเปิดติ๊กไฟซ้ายไว้ครับ
0: อ๋อเหมือนว่าชิดซ้ายอยู่นะ
2: ครับ
0: สัญญาณไฟก็ทำงานได้เป็นปกติ
2: ปกติครับทั้งหน้าและหลัง
0: ครับแล้วยังไงต่อครับ
2: ทีนี้ผมอ่ะรอเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับผมก็ต้องมองกระจกหลังตลอดเวลาถูกต้องไหมคร
0: ับ เพื่อนมาหรือยัง
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ผมก็เห็นรถคันนึงขับมาด้วยความเร็วประมาณ70 60 70ขึ้นไปครับ
0: ก็เร็วพอประมาณนะ
2: พอประมาณ
0: เป็นรถอะไรครับ
2: รถมอเตอร์ไซค์ครับ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ผมก็มองไปตลอดผมก็ไม่รู้ว่าเขามองอะไรอยู่หรือเขาคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู
0: ้
2: แต่เขามากับภรรยาเขาแล้วก็ลูกชายเขาอีกคนนึง 5-6 ขวบเองครับ
0: โอ้โหก็คือซ้อน3มาเลย
2: ครับ
0: เด็กนั่งหน้าป่ะ
2: เด็กนั่งหน้าพร้อมกับมีถุงผ้าอยู่ตรงกลางแข้งครับ
0: คือคล่อมถุงผ้ากับลูกชายไว้อยู
2: ่
0: แล้วก็ภรรยาเขาก็ซ้อนท้าย
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อครับ
2: นี่เขาก็มองอะไรหรือคุยกับภรรยาอะไรผมก็ไม่รู้นะครับ
0: อารมณ์แบบนี้นะหันไปคุยอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
2: นี่เขาขับมาเขาชนหลัง

0: ผมตู้มเลยครับ
1: ชนแบบไม่เบรกเลยเหรอ
0: ไม่เบรกเลยครับไม่มีลิมิต
1: เห็นว่าน้องช้างนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหรอครับ
0: ประมาณนั้นเลยครับ
1: แล้วเราค่อมรถอยู่
0: ใช่ครับผมค่อม
1: เพื่อนเราก็ต้องซ้อนอยู่
0: ใช่คร
1: ับค่อมอยู่ด้วยกันเลยชนตูมเข้าเลย
0: ชนตูมเลยครับ
1: นี่กลางวันหรือกลางคืน
0: กลางวันเลยคร
1: ับกลางวันแสกๆเลยนะฮะแสดงว่าไม่ได้สังเกตไม่ได้มองทางแน่นอนนะครับ
0: ครับน่าจะอย่างนั้น
1: แล้วยังไงต่อฮะหลังจากนั้น
0: แล้วผมก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแต่ว่าตัวก็กระเด็นลงไปคูข้างๆคร
1: ับไอ้คูน้ำที่บอกกันนะ
0: ครับ
1: คือตกน้ำไปเลย
0: ใช่ครับยังดีที่มันเป็นน้ำและดินนิ่มๆครับ
1: แล้วเพื่อนที่ซ้อนล่ะ
0: เพื่อนที่ซ้อนก็ตกอยู่ข้างๆรถครับใกล้ๆกับรถ
1: เป็นอะไรมาก
0: บนพื้นถนนมีแค่รอยถลอกด้านแขนขวาแล้วก็ขาซ้ายครับ
1: ก็คือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
0: ครับผม
1: เรามีการเอาเรื่องเอาราวหรือว่าแจ้งตำรวจไหมคร
0: ับ ตอนนั้นผมยังมึนๆอยู่ครับยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาโทรแจ้งเรียกตำรวจเรียบร้อยแล้ว
1: เขาเป็นฝ่ายเรียกตำรวจเหรอ
0: ครับ
1: ทั้งที่เขาเป็นฝ่ายชนเรา
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นช้างอายุเท่าไหร
0: ่12ขวบครับ
1: โอ้ยังเด็กมากไม่มีเบียร์ขี่เลยตอนนั
0: ้นจำไม่ได้ครับ
1: อ๋อเพราะนั้นยังไงไม่เบียร์ขี่เกิดอุบัติเหตุก็ผิดอยู่ดี
0: ใช่
1: อย่างน้อยหนึ่งกระทงแล้วนะครับแล้วพอเขาเรียกตำรวจมาเหตุการณ์ต่อจากนั้นเป็นยังไงครับ
0: ผมก็โทรแจ้งผู้ปกครองไว้นะครับไอ้นี้เขาก็ผู้ปกครองก็กั้นผมออกจากเรื่องนี้ไปเลย
1: อ๋อแปลว่าเราก็จะไม่รู้แล้วว่าในระหว่างการเจรจาเป็นยังไง
0: ใช่ครับแต่ผมมารู้ตอนเรื่องมันจบแล้วที่ว่าเราต้องเสียค่าเสียหายทั้งหมดให้กับเขารวมทั้งค่ารักษาพยาบาลเขาด้วย
1: จำนวนเงินประมาณเท่าไหร่ครับ
0: เกือบหมื่นกว่าบาทครับ
1: โอ้เพราะว่าร
0: ถนี่ก็ 7,000 กว่าบาทแล้วครับ
1: แพงเอาเรื่องอยู่นะฮะ คือว่าง่ายๆรถเขาก็ได้รับความเสียหายแล้วตัวคู่กรณีล่ะครับไม่ว่าตัวเขาเองผู้ขับขี่ภรรยาที่ซ้อนท้ายแล้วก็ลูกเนี่ยได้รับบาดเจ็บขนาดไหนเท่าที่เราจำได้
0: เท่าที่ผมจำได้นะครับรู้สึกว่าตัวสามีเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาครับ
1: ครับ
0: หมอบอกว่ามีแค่รอยช้ำแล้วก็อาการปวดเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรมาก
1: แล้วลูกกับภรรยาเขาล่ะ
0: ลูกกับภรรยาไม่เป็นไรเลยครับ
1: ไม่เป็นไรเลยก็ถือว่ายังโชคดีนะฮะถ้าเด็กเล็กเป็นอะไรไปด้วยนี่โอ้โหอาจจะเรื่องใหญ่กว่านี้เหตุการณ์ผ่านไปหลายปีแล้วตอนนี้ช้างอายุเท่าไหร
0: ่19ปีแล้วครับ
1: 19แล้วนะฮะ3 4 5 6 7 8 9ก็6 7ปีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วอยากรู้อะไรกับเรื่องที่ผ่านมาเมื่อตอน12ครับ
0: ถ้าหากตอนนั้นผมมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยผมจะมีความผิดไหมผมต้องเสียค่าเสียหายเขาไหมหรือว่าเขาต้องเสียให้กับผมกันแน
1: ่อ๋อคือถ้าตอนนั้นมีใบขี่เนี่ยคงไม่ได้เพราะตอนนั้นเพิ่ง12
0: ครับ
1: เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์มาเกิดขึ้นตอนนี้ดีกว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนโตแล้วเนี่ยตอนอายุ18เป็นต้นไปเนี่ยทำใบขี่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปไหมช้างยังจะต้องชดใช้ให้กับคนที่มาชนท้ายอยู่หรือเปล่าถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: สงสัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่หรือเขาเนี่ยแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ให้กับเรา
0: ครับ
1: ที่เป็นคนจอดอยู่เฉยๆเปิดไฟให้สัญญาณเรียบร้อยแล้วแล้วเขาเป็นผู้ขับขี่มาชนท้ายนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณน้องช้างครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ประมวลภาพเหตุการณ์อีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมน้องช้างจอดรถจักรยานยนต์ไว้ริมไหล่ทางนะครับเปิดไฟให้สัญญาณเรียบร้อยแล้วก็มีจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันขับมาชนท้ายนะฮะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งสองฝ่ายแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใบขับขี่นะครับก็เลยต้องจ่ายค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงินหลักหมื่นนะฮะแต่ว่าอยากทราบว่าถ้าเหตุการณ์กลับกันนะครับถ้าผู้ที่จอดไว้ข้างไหล่ทางแล้วมีใบขับขี่นะครับจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายเหมือนเดิมไหมหรือเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคนที่มาชนท้ายเราได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: เวลาเที่ยงวันช้างและเพื่อนๆนัดกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวจำนวน2คันคันละ2คนพวกเขาแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งช้างซึ่งเติมเสร็จก่อนจึงขี่รถมารอที่ริมถนนถัดจากปั๊มน้ำมันประมาณ200เมตรซึ่งเป็นถนน2เลนช้างจอดชิดริมถนนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายไว้โดยริมถนนมีคูน้ำอยู่ในขณะที่ช้างมองกระจกของรถเพื่อดูว่าเพื่อนมาหรือยังจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีสามีขี่มากับภรรยาที่ซ้อนหลังและลูกชายอายุประมาณ 5-6 ขวบพร้อมถุงผ้าด้านหน้าขณะที่ขี่ก็หันไปคุยกับภรรยาจนกระทั่งพุ่งมาชนกับรถที่ช้างจอดรอเพื่อนอยู่ช้างกระเด็นตกไปในคูน้ำแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากส่วนเพื่อนที่นั่งรอด้วยกันมีแผลถลอกที่แขนขวาเล็กน้อยคู่กรณีของช้างรีบโทรแจ้งตำรวจส่วนช้างเมื่อได้สติก็รีบโทรหาผู้ปกครองซึ่งตอนนั้นช้างอายุเพียง12ปีและยังไม่มีใบขับขี่ผู้ปกครองของช้างไม่ให้ยุ่งกับเรื่องนี้แล้วมารู้ที่

0: สั่งว่าฝ่ายของตนต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถ 7,000 กว่าบาทและค่ารักษาของสามีเพราะบาดเจ็บที่หัวเข่ารวมทั้งหมดเกือบ 10,000 กว่าบาทแต่ภรรยากับลูกไม่เป็นไรเวลาผ่านมาช้างอายุ19ปีจึงอยากรู้ว่าหากปัจจุบันเกิดเหตุขึ้นอีกซึ่งช้างมีใบขับขี่ช้างจะมีความผิดหรือไม่แล้วใครจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าเสียหาย
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
2: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้เรื่องราวของน้องช้าง
3: ครับ
2: นะคะตรงนี้น้องช้างไม่ต้องคิดเลยกลายเป็นฝ่ายผิดไปเลยไม่ว่าจะผิดหรือถูกเพราะว่าน้องช้างเพิ่งอายุ12ในตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีใบขับขี
3: ่
2: สิ่งแรกเลยที่ใส่อยากทราบก็คือใบขับขี่เนี่ยค่ะทำกันตอนอายุเท่าไหร่คะ
3: จริงๆเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าตั้งแต่ก็คือ15
2: จักรยานยนต์กับรถยนต์เหมือนกันไหม
3: ก็ไม่สุดไม่เหมือนนะคือในส่วนของจักรยานมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันคือ15นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นขับรถยนต์เนี่ยต้อง18
2: อ๋อก็คือน้องช้างนี่ถ้าอีก3ปีชนนี่ก็ยัง
3: ครับคือต้องน้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องแยกกันระหว่างมีใบขับขี่กับเรื่องข้อเท็จจริง
2: ค่ะ
3: คือถ้าคุณไม่มีใบขับขี่คุณก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องการไม่มีใบอนุญาตเอางี้ดีกว่า
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ในส่วนข้อเท็จจริงในคดีอ่ะก็ต้องดูว่าใครผิดใครถูก
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: ค่ะงั้นเรามาดูข้อเท็จจริงกันก็คือน้องช้างออกมาจากขับรถออกมาจอดรอเพื่อนแล้วอยู่ดีมอเตอร์ไซค์ชนตู้มเลยแต่น้องช้างก็อธิบายไปด้วยนะว่าตอนจอดรถเนี่ยรอเพื่อนเนี่ยน้องช้างเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเอาไว
3: ้
2: เพื่อให้รู้ว่าเราจอดตรงนี้ถูกต้องไหมคะพี่วิรัติเพราะว่าใครเห็นบางคนเปิดไฟฉุกเฉิน
3: ครับ
2: ค่ะอันไหนคือถูกคะ
3: คืออย่างนี้เท่าที่ผมฟังจากข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือว่าน้องเขาเนี่ยเขาไม่จอดอยู่ในไหลทางนะครับคือเขาไม่จอดแล้วแหละแล้วก็คือคำว่าไหลทางนี่คือว่ามันจะต้องไม่อยู่ในทางเขาเรียกทางเดินรถ
2: ทางเดินรถมันจะมีเส้นทึบ
3: ใช่ของเขาเนี่ยน้องเขาอยู่ออกมาตรงนี้ออ
2: กมาข้างนอก
3: ตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ทางไหลทางแล้วเนี่ยก็อย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรละนะครับยกเว้นว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนตอนคืนกฎหมายบอกว่าจะต้องเปิดไฟให้สว่างอัมพันเลยนะครับถ้าตรงนี้กรณีที่อยู่นอกไหลเป็นไหลทางซึ่งไม่ใช่เป็นทางรถยนต์เนี่ย ทางเดินรถเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดใครมาชนคนที่ชนก็ผิดนะครับ
2: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของจักรยานยนต์ด้วยกัน
3: ครับ
2: ในส่วนนี้คือผู้ปกครองของน้องช้างก็รับผิดชอบไปแล้วแหละแต่ในกรณีที่ถ้าผู้ปกครองของน้องช้างไม่สามารถรับผิดชอบชดใช้เงินได้ในส่วนนี้ไม่ทราบว่าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางอะไรนะคะ
3: ทางรถ
2: ค่ะหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าพ.ร.บ.ละกันพ.ร.บ.ตรงนี้จะสามารถช่วยเหลืออะไรกับผู้ที่ประสบเหตุได้บ้าง
3: ครับก็คือตรงนี้ก็จะคือมันเป็นพ.ร.บ.ที่เป็นเค้าเรียกกันเป็นการคุ้มครองภาคบังคับนะครับทุกคนต้องมีดังนั้นเนี่ยก็คือจะรับผิดชอบคือทางนั้นก็จะมารับผิดชอบนั่นแหละนะครับคือบุคคลที่3คือถ้าเป็นเราเสียหายแล้วเราต้องรับผิดชอบมั้ยคือไม่ต้องคือตัวก็รับผิดชอบไปแต่ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บอะไรเงี้ยตรงนี้เค้ารับผิดชอบให
2: ้ค่ะเค้าก็คือจะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให
3: ้
2: ในส่วนนี้พ.ร.บ.ถ้ามอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์เกิดพังขึ้นมาพ.ร.บ.รับผิดชอบตรงนี้ไหมคะ
3: ไม่ขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเขารับผิดชอบเฉพาะผู้บาดเจ็บ
2: ก็คือรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ประสบเหตุเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้รับผิดชอบในส่วนของ
3: อื่นไม่เกี่ยวพวกทรัพย์สินอะไรไม่เกี่ยวนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวว่าถ้าเกิดบาดเจ็บเท่าไหร่เสียอวัยวะเขาก็จะจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
2: อ๋อค่ะก็คือเขาก็จะมีเกณฑ์ตรงนั้นอยู
3: ่ครับ
2: ค่ะสมมติในเหตุการณ์นี้ถ้าน้องช้างมีใบขับขี่แล้วอายุครบแล้วอายุครบ15ทำใบขับขี่ได้ตรงนี้รูปของคดีจะเป็นไปยังไงคะน้องช้างสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับคนที่ชนได้ไหมคะ
3: คือถึงขนาดนั้นต้องคือถ้าในช่วงห่วงจังหวะนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าตำรวจเนี่ยเขาจะต้องมาชี้ขาดว่าใครผิดใครถูกนะครับพอมีการชี้ขาดแล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่น้องเขาถูกเนี่ยก็ในว่ากันในคดีอาญาไปแต่ว่าน้องเขาก็สามารถฟ้องในคดีแพ่งได้นะครับว่าเราต้องรับผิดชอบเรานะครับแล้วก็อาจจะเขามีประกันชีวิตไม่ใช่ประกันอะไรอุบัติเหตุเรียกประกัน
2: ภาคสมัครใจ
3: ตรงนี้ก็อาจจะต้องไปฟ้องภาคสมัครใจด้วยนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าที่ชนเราเนี่ยเขามีประกันหรือไม่ด้วยนะครับ
2: ค่ะก็ต้องดูไปตรงนี้นะคะค่ะสำหรับน้องช้างแล้วพี่วิรัติมีอะไรพอจะแนะนำน้องช้างได้บ้างไหมคะถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นอีกหรือว่าการขับขี่ยังไงให้ถูกกฎหมายนะคะไม่เผลอทำผิดกฎหมายการจราจรขึ้น
3: ครับในเบื้องต้นก็คงต้องบอกว่าน้องเขาคงจะต้องใช้จริงๆจอดรถต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ แล้วก็

0: แล้วก็พยายามที่จะถ้าในส่วนนี้ก็ต้องรอให้ชี้ให้ตรวจชี้ก่อนว่าผิดหรือถูกนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายได้นะครับ
1: ค่ะเมื่อเกิดกรณีอุบัติเหตุขึ้นสิ่งแรกเลยแล้วก็ลำดับต่อๆไปที่จะต้องปฏิบัติตัวไม่ทราบว่าพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะในกรณีนี้
0: บางทีบางเรื่องพวกสีพวกอะไรนะกระบอกสีอะไรเงี้ยนะครับ เวลาขีดเส้นอะไรเงี้ยพี่ว่ากรณีก็จำเป็นนะครับ
1: ก็คือเราควรจะมีติดรถเอาไว้
0: หรือเดี๋ยวนี้เขาใช้กล้องวงจรปิดอะครับไอ้กล้องที่อยู่หน้ารถ อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบนี้พวกมอเตอร์ไซค์เขาก็ทำกันนะครับอยู่หมวก
1: ติดหมวกกันน็อกใช่จะเห็นบ่อยเหมือนบันทึกวิดีโอไว้
0: ผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นหลักฐานที่ผมว่าชัดเจนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งถ้าเราพูดกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่จบนะครับเพราะว่าบางทีเราก็จะเถียงกันทุกคนต้องการข้อเท็จจริงหมดทุกคนถูกหมดแต่ถ้าเรามีกล้องเนี่ยนะครับมันก็จะสรุปได้เลย
1: บางทีรถชนกันกระจุยกระจายสืบไม่ได้แล้วใครผิดใครถูกใครมาทางไหนนะคะกระเด็นไปคนละทิศละทาง
0: กล้องติดหมวกเนี่ยจะเห็นเลย
1: ค่ะอย่างน้อยเมมโมรี่ก็ยังอยู่ยังไปเปิดย้อนดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะและในเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นนะคะยังเกี่ยวกับกฎหมายของการจราจรอยู่แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามรับชมคุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องแรกเป็นอุบัติเหตุนะครับเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องอะไรมาคุยกับเจ้าตัวกันครับน้องโอสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: น้องโอเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
3: วันนั้นน้าออกขี่รถจักรยานออกจากปั๊ม
2: จักรยานนะฮะปั่นจักรยานมาเลยออกจากปั๊มน้ำมัน
3: ใช่
2: ครับ
3: ด้วยอาการเมา
2: เมามาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ครับปั่นไปไหนอ่ะ
3: ปั่นกลับบ้านอ่ะจากไมค์เลนนึง
2: อ๋อคือปั่นออกจากปั๊มแล้วไม่ได้ชิดซ้ายขับไปตามทางข้ามเลนมา
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะบ้านอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่ง
3: ใช่ระหว่างที่ข้ามมารถเก๋งชนน้าแล้วก็ลากไป9เมตร
2: คือลากไปประมาณนึงเลย
3: ใช่
2: ครับ
3: แล้วก็ถอยมาเหยียบอีกครั้งนึงจนเสียชีวิตก็ร้านหมูย่างเขาเห็นเขาก็พากันไปดูแล้วเขาบอกว่ารถเก๋งคนชนแล้วก็หนีไป
2: ร้านอะไรนะฮะ
3: ร้านหมูกระทะ
2: อ๋อพวกหมูกระทะข้างทางเปิดดึกๆเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนั้นเป็นเวลากี่โมงได
3: ้ประมาณ5 ทุ่มกว่า
2: ก็กลางคืนแล้วนะครับอาจจะด้วยอาการมึนเมาที่สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนนะฮะก็เลยมาด้วยแบบไม่ได้ดูรถให้รอบคอบชนตูมเขาให้แล้วก็ลากไปแล้วก็ถอยมาทับอีกนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ด้วย
3: ค่ะ
2: เขาบอกว่ารถเก๋งเป็นคนชน
3: ใช่ค่ะ
2: จำเลขทะเบียนได้ไหมครับรูปพรรณของรถ
3: เก๋งสีดำแต่ไม่ติดป้าย
2: ไม่ติดป้ายทะเบียน
3: ใช่ค่ะ
2: รู้แค่นั้น
3: ค่ะ
2: แล้วยังไงต่อครับน้องโ
3: อแล้วเขาเห็นตรงนั้นเขาพูดกัน
2: ว่า
3: ทำไมเขาชนแล้วเขาหนี
2: แล้วไงต
3: ่อให้ชาวบ้านบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจ
2: ครับ
3: น้องสาวมาเห็นบรรลุที่เหตุการณ
2: ์น้องสาวของน้าก็คือน้องคุณแม่เราอีกคนนึงนั่นเอง
3: ใช่
2: ครับ
3: เขามาดูเหตุการณ์เลยโทรแจ้งตำรวจมา
2: ครับ
3: เป็นเขามามาดูกันแล้วก็ให้ไปปักคำลงว่าจะเอาไงว่าใครเป็นคนชน
2: พยานก็ต้องไปที่สถานีตำรวจด้วยสิ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วสิ่งที่น้องโออยากรู้
3: ก็คือว่าจะผิดรถคันนั้นยังไง
2: คันที่ชนแล้วหนีไปเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: จะเอาผิดอย่างไรได้บ้างนะครับในกรณีที่สมมุติว่าตามจับตัวคนร้ายได้นะฮะจะเอาผิดอย่างไรได้บ้างนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณน้องโอที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: น้าของโอขี่รถจักรยานจะกลับบ้านหลังจากไปกินเหล้าแต่ขณะที่ขี่ข้ามถนนก็มีรถเก๋งสีดำไม่ติดป้ายทะเบียนวิ่งมาชนโดยลากร่างไปเกือบ9เมตรและถอยหลังทับจนเสียชีวิตโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์คือร้านหมูกระทะข้างทางเมื่อน้องสาวของน้ามาถึงที่เกิดเหตุชาวบ้านแถวนั้นจึงแนะนำให้ไปแจ้งความน้องสาวของน้าจึงไปแจ้งความพร้อมกับพยานแต่ก็ไม่สามารถตามจับคนที่ขับรถชนได้โอจึงอยากรู้ว่าถ้าจับได้จะเอาผิดได้อย่างไรบ้าง
1: อุ๊ยพี่วิรัตคะเรื่องราวของน้องโอน่ากลัวมาก
0: ครับ
1: คือไม่ได้ชนอย่างเดียวถอยมาทับให้เสียชีวิตด้วยอ่ะ
0: ครับ

0: ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดจับผู้กระทำความผิดได้นี่เขาจะมีโทษยังไงบ้างคะ
1: มันต้องแบ่งเป็นสองส่วนเลยนะ
0: ค่ะ
1: ต้องบอกไว้ก่อนว่าในส่วนของคนที่ขับจักรยานขี่จักรยานออกมานะครับตรงนี้เมาก็ผมว่าเขาก็ผิดเหมือนกันก็คือประมาทแหละประมาทเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของคนที่ขับรถ

0: มา
1: คือขับผิดเลนผิดเส้นทาง
0: ใช่ใช
1: ่
0: คุณยังขับสวนกลับไปอีกคือแสดงว่าคุณก็ประมาทเหมือนกันกรณีก็เหมือนกันครับคือตรงนี้ก็คือเป็นการประมาทนะครับต่างคนต่างประมาทนะครับก็ชนกันตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าใครจะต้องรับผิดชอบมากกว่ากันนะครับเรียกภาษาทางกฎหมายเรียกต่างคนต่างประมาทนะครับหรือจบไปพอชนเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคนบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายบอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะต้องช่วยเหลื
1: ออ๋อไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกคุณต้องช่วยเหลือ
0: ต้องช่วยเหลือก่อนนะครับ
1: แล้วถ้าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์อย่างใส่ขับรถตามมาข้างหลังไม่ได้ชนอะไรกับเขาเลย
0: อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับ แต่ถ้าในกรณีที่เราอยู่ร่วมก็คือเราชนด้วยอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ว่าเราจะผิดหรือถูกเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือคนบาดเจ็บก่อนอันนี้เป็นหลักของกฎหมายเลย
1: เป็นหลักมนุษยธรรมด้วยนะ
0: ใช่แต่ว่าประเด็นว่าพอไม่ช่วยแล้วคุณยังคือขับรถไปแล้วเหยียบกลับมาเหยียบซ้ำ
1: ถอยมาทับซ้ำ
0: ตรงนี้จะไม่ใช่เรื่องพรบ.เรื่องการขับรถละ
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องการเจตนาฆ่าคนตาย
1: โอ้ยร้ายแรงกว่าเดิม
0: ซึ่งโทษมันจะร้ายแรงมากคือโทษสูงสุดคือถึงประหารชีวิตเลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้บอกว่าถ้าเขาพิการเราก็รับผิดชอบก็ระดับหนึ่งยาวนานสู้เขาตายดีกว่า
1: ใช่มันเป็นความเข้าใจผิดของคนไทยนะคะว่าได้ยินมาแต่เด็กละว่าส่วนใหญ่รถชนเสร็จบอกว่าถ้าเกิดเสียชีวิตจะรับผิดชอบน้อยตรงนี้อยากให้พี่พิทักษ์อธิบายนิดนึงว่าระหว่างชนคนถึงขั้นทุพพลภาพถึงขั้นพิการกับการชนคนตายนี่โทษมันต่างกันยังไงคะ
0: ต่างกันเยอะครับคือถ้าเกิดคุณชนคนตายต้องดูว่าคุณชนเพราะอะไรถ้าคุณตั้งใจกลับมาคือมาเหยียบซ้ำหรือชนเขาซ้ำเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องพรบละมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพรบจราจรละมันเป็นเรื่องเจตนาเป็นเขาเรียกมีเจตนาชั่วร้ายครับ
1: คือ
0: เพื่อที่จะฆ่าผู้อื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโทษคดีอาญาซึ่งต้องรับผิดชอบค่อนข้างจะสูงก็
1: ค
0: ือโทษจำคุกถึงไม่ใช่โทษจำคุกครับคือโทษประหารชีวิตเลย
1: ถึงประหารชีวิตเลย
0: ใช่แต่ส่วนเรื่องการขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าโทษไม่หนักเท่ากับเจตนาฆ่านะครับ
1: ทางที่ดีคือถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าเราจะผิดหรือเราจะถูกเราก็ควรลงมาให้ความช่วยเหลือนะ
0: คือโดยหลักแล้วมันต้องทำอย่างนั้นนะครับเวลาอย่างเช่นแต่บ้านเราอะเดี๋ยวนี้มันบางทีมันไม่ได้ช่วยเหลือครับบางทีพอชนเสร็จเราก็เลี่ยงไปยังถ้าเป็นตอนกลางวันถ้ามีคนเห็นก็แล้วไปแต่ว่าบางทีขับรถในเวลากลางคืนเนี่ยบางทีชนหรือว่าเหยียบอะไรไปเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้ละนะครับเหมือนมีครั้งหนึ่งก็ลูกความผมแหละนะครับแล้วก็ดีๆที่เอามาเปิดเผยนะครับก็คือว่าเขาเหมือนกับกลางคืนเนี่ยเขาขับรถแล้วก
1: ็
0: เขาไม่ค่อยรู้ตัวคืออาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: มึนๆ
0: ง่วงนอนมึนๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีแบบคล้ายๆมอเตอร์ไซค์อ่ะครับขับรถแข่งอะไรกันมาสักอย่างนึงแล้วก็เมาด้วยก็คล้ายๆว่าขับมาแล้วก็มันล้มเสร็จตัวเขาเองก็ไม่รู้ครับก็ขับทับไป
1: ก็คือไม่ได้ชนเขาเกิดอุบัติเหตุกันตรงหน้าก่อน
0: แล้วตัวแยกกันระหว่างรถกับมอเตอร์ไซค์กับคนมาปรากฏว่าเขาก็ลากขับรถลากไปไกลมากเลยครับก็มอเตอร์ไซค์ก็เสียชีวิต
1: ตรงนั้นคือไม่มีรอยชนที่รถเลยแต่ว่ามีศพของผู้เสียชีวิตติดอยู่กับรถ
0: ตรงที่ถามว่าต้องรับผิดชอบไหมก็ต้องบอกต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณขับรถโดยประมาทจริงๆต้องไปพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าที่เขาเข้ามาในใต้ท้องรถเราเนี่ยมัน
1: เพราะเป็นการกระทำของเราหรือเปล่า
0: ใช่ใช่คือจริงๆมันการกระทำไม่ใช่ของเราหรอกแต่เพียงแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสติอย่างน้องชายเวลาขับรถก็ต้องมีสติ
1: ก็ต้องดูทั้งถนนดูทั้งข้างหน้าว่ามีอะไรกีดขวางหรือเปล่า
0: คือน้องจะต้องคือกฎหมายบอกว่าน้องต้องพร้อมสำหรับการเบรกโดยที่ไม่เกิดอันตรายคือไม่ชนกับคนอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังอ่ะไม่ใช่อยู่ดีหรือฉันขับสบายแล้วฉันไม่
1: สนใจฉันมาถูกทางฉันจะขับยังไงก็ได้เร็วแค่ไหนก็ได้
0: ตรงนี้ต้องรับผิดชอบแล้วก็ความรับผิดชอบมันสูงได้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสหรือว่าอาจจะพิการตลอดชีวิตเนี่ยตรงนี้เราอาจจะรับผิดชอบทางแพงด้วย
1: ขับรถตอนกลางคืนก็ต้องระวังนิดนึงอย่างน้อยไม่ใช่คนก็อาจจะเป็นสัตว์เป็นเต่าเป็นอะไรตัวเล็กตัวน้อยอยู่ที่ถนนเราต้องพร้อมเบรกเสมอนะ
0: หรือว่าในกรณีอย่างนี้นะครับผมก็แนะนำว่าถ้าใครมีปัญหาในลักษณะนี้ผมแนะนำก็คือหนึ่งควรจะทำประกันนะครับอย่างน้องทรายเนี่ยควรทำประกันเอาไว้เพราะว่าเวลาขับรถบางทีเราก็มันไม่รู้ว่าเราจะต้องยังไงอ่ะจะผิดจะถูกไม่รู้ว่าเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราอาจจะขับดีมากเลยนะครับแต่เราจะไม่รู้ได้ว่าบางทีเราขับดีแต่คนอื่นอาจจะมาชนเราก็ได้นะครับหรือเราอาจจะไปชนคนอื่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่ว่าถ้ามีประกันเนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ในเบื้องต้นนะครับ
1: ใช่จำเป็นต้องทำประ

0: ันด้วยหรอคะในเมื่อทุกๆปีไซก็จำเป็นต้องทำพรบเกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้ว
1: คืออันนี้เป็นภาพบังคับนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้มันก็คือภาพบังคับนี่บังคับเฉพาะบุคคลที่3ไม่ได้เกี่ยวกับน้องทรายเลยนะครับ
0: ก็คือคนที่ประสบเหตุจากทรายเท่านั้นถึงจะได้รับ
1: ใช่ใช่แล้วรถของน้องทรายเกิดต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับเกิดชนแล้วเสียหายตัวนี้ประกันก็มาเยียวยาแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่มีคนบาดเจ็บจนเยอะเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาส่วนนี้ไปชำระเขาได้นะครับซึ่งพี่ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าสมมติว่ามันมีรถชนกันนะครับคันหนึ่งก็มีประกันอีกคันหนึ่งไม่มีพอเสียหายเสร็จปั๊บเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็เยียวยาก็คือเอารถสมมติเป็นรถน้องของน้องทรายเนี่ยถูกชนแล้วก็เขาไปซ่อมให้น้องทรายแต่คือน้องทรายถูกนะ
0: น้องทรายเป็นฝ่ายถูก
1: น้องทรายเป็นฝ่ายถูกไอ้ฝ่ายผิดเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะจ่ายไหมแต่ว่าคือทางประกันเนี่ยเขาก็จะมาเยียวยาคือเขามาซ่อมรถให้น้องทรายนะครับไม่ว่าจะเดี๋ยวอาจจะให้หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอน้องทรายเรียบร้อยละ ตรงเนี้ยทางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็เอาสิทธิ์ของน้องทรายเนี่ยมาดำเนินคดีกับไอ้ฝั่งที่ผิดเนี่ยนะครับ
0: อ๋อเขาไม่ได้เอาทุนตัวเองเพื่อมาเยียวยาเรา
1: ครับ
0: แต่ว่าฝ่ายผิดก็คือต้องชดใช้ค่าเสียหายกับบริษัทประกัน
1: โดยปกติแล้วคนที่ฝ่ายผิดเนี่ยจะต้องมาชดใช้น้องอยู่แล้วโดยตรงแต่เนื่องจากน้องมีประกันเนี่ยบริษัทประกันมาต้องมาเยียวยาน้องก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีไอ้ฝั่งเนี่ยมันอาจจะไม่มีตังค์นะครับบางทีไม่มีตังค์มันก็เลยเราต้องไปซ่อมฟรีสู้ถ้าเราทำประกันไว้เนี่ยสมมติว่าเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยตัวบริษัทประกันก็จะเอาสิทธิ์ของน้องเนี่ยมาติดตามจากคนนี้ถ้าเขาไม่ยอมเราก็ฟ้องร้องกันนะ
0: ก็คือถ้าเราทำประกันเราก็จะได้ข้อดีข้อใหญ่ๆ2ข้อเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเราจะได้รับการเยียวยาจากอุบัติเหตุก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องรอเอาเงินตัวเองไปจ่ายก่อนแล้วคืออย่างที่2เราไม่ต้องไปวุ่นวายดำเนินคดีทั้งหมดกับคู่กรณีก็คือทางบริษัทประกันก็จะดำเนินการให้ใช่ไหมคะ
1: มันก็พี่ว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าคือถ้าเราต้องมาฟ้องร้องแล้วไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แต่บริษัทประกันเนี่ยเขามารับผิดชอบความเสียหายก่อนเลย
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อประกันก็มีข้อเสียหนึ่งคือต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันนะครับตรงนี้คนที่ทำเป็นนายตัวแทนเขาก็ต้องมาดูแลเราเนี่ยนะครับ
0: อย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มนะนะคะถ้าเกิดเหตุอีกเรื่องนึงเลยค่ะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าสำคัญมากเลยทีเดียวคือไม่มีป้ายทะเบียนรถ
1: ครับ
0: ตรงนี้ค่ะรถที่ก่อเหตุไม่มีป้ายทะเบียนมีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
1: คือโดยหลักแล้วรถทุกคันจะต้องไปจดทะเบียนนะครับถ้าไม่มีป้ายทะเบียนก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ได้จดทะเบียนนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างรถของน้องสายเนี่ยต้องจะลงไปขับบนถนนเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนต้องมีป้ายให้ชัดเจนนะครับบางทีเราไม่มีป้ายเนี่ยตรงนี้มีความผิดแล้วก็มีโทษอาญาด้วยนะครับ
0: ค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้ตามนี้เลยค่ะค่ะและอีกช่องทางนึงนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องอื่นๆนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคนสำคัญของเราคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลีลายอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวก็คิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะทราบมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

48ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้วสองก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะนั่นคือเขาบอกเหตุผลนะครับ

0: ผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้ขึ้นไส้ได้ถ้าส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ปัญหาที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างสวยอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดศาลนะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะฮะพูดถึงเข้าถึงเนี่ยนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: การชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น
2: อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสว.เตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ปัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมค่ะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะฮะอันนี้ฝากเองอ่ะนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข
0: บึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะว่าเรามีนกหลากหลายชนิดนอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเพ็ดก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเทอะเข้าบึงบอระเพ็ดผ่านคลองบอระเพ็ดตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเพ็ดมาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
2: อยู่กันนะตรงเนี้ยเราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไปเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
3: ชาวบ้านถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
0: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังค์เยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้เลยบึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงอีกตั้งหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันเคยมีอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างไปเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแรงน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิดจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุขและโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
0: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปเป็นจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการน้ำบึงเพชรอย่างมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57ลงไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาเพราะไม่ให้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
2: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
0: เรามีใจที่จะมาทำจริงแล้วเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด
1: เราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
0: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงบอระเพ็ดตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยและมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาแหวงกันเน
1: า
0: ะ
1: เขียนข้ามาสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
2: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
1: ถอยมาคนละก้าวเรามาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
0: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกันไป200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงบอระเพ็ดเนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่ขออนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
2: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ําระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันแบบไม่มีปัญหา
3: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาหมดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
0: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่คณะกรรมการของบึงบอระเพ็ดเราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้มันก็เป็นความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็จะสามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
2: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
0: ชาวบ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบอระเพ็ดไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณคุณขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการนี
4: ้เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบอระเพ็ด
3: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
0: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยแล้วยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณ2ขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

0: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับรายการซีรีส์วิถีคนเราพาคุณผู้ชมฝ่าเมฆฝนไปอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอำเภอที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: ไปไหนจ๊ะ
2: ไปหาปลา
3: ถ้าน้ำแล้งเขาไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาม
4: ันเน้อ
5: ถ้าไม่มีฝนนี
6: ่ปลูกไม่ได
7: ้โอ้บ้านหาดบ่ายนี่อยู่ที่ตำบลริมโขงครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะแม่น้ำโขงกบขวางกั้นนะครับระหว่างไทยกับลาวครับปนฝั่งปูนเป็นฝั่งลาวนะครับเป็นพี่น้องไทลื้อเป็นครับบ้านหาดบ่ายนี่ด้วยมากจะเป็นพลไทลื้อมดนะครับน้ำสกุลธรรมวงศ์เกือบ 100% นะครับโอ้ฝนก็ตกเนาะครับหน้าได้ก็เจ้าบ้านก็จุ่มอกจุ่มใจน้ำของก็ขึ้นที่ฝั่งของนี่มันจะมีหนองมีหนองอ้อหนองไข่หนองห้วยจ้างนอนอันนี้จะเป็นแรงแฮมตี้นึงที่คนชาวบ้านเนี่ยไปหาปลาที่ฮั่นเปิดไปตั้งโจ๊กตั้งจำเนี่ยแต่ก่อนนี่ตัวนี้มันเป็นดอนซ้ายครับน้องเจ้าบ้านก็เขาจะมาปลูกพักตัวนี้ดอนหายไปหมดแล้วเพราะว่าน้ำมันขึ้นหน้าก่อนเลยขยับขึ้นไปตั้งบดพูดนะครับไปหากินอย่างอื่น
0: เราไปถ่ายช่วงเดือนตุลาคมเรียกว่าฝนกำลังหนักแต่ว่าพ่อก็ไม่หยุดพาเราเดินชมหมู่บ้าน
8: กำลังเดินไปบ้านใครเอ
7: ่
8: ย
7: บ้านคุณจันแสง
8: ชอบแบบนั้นจังเลยอ่ะขออนุญาตเอาลงมาดูหน่อยได้ไหมคะเขาเรียกอะไรอะคะอันน
7: ี้อันนี้บ้านเฮานี่เรียกว่าพาเข้าเป็นสำหรับเข้ามาตั้งกินหรือประเทศเขาเรียกว่าขันโต๊ะ
8: ทำมาจากอะไรครับพ่ออ
7: ันนี้ทำมาจากตอกครับนี่เส้นตอก
8: แล้วทุกบ้านจะมีลักษณะลายแบบนี้เหมือนกันไหม
7: แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะ
0: พาข้าวหรือว่าขันตอกเป็นภาชนะสำหรับวางสำหรับอาหารที่มีลักษณะเป็นถาดมีขาตั้งสูงนะครับ
7: พาข้าวหรือว่าคนพูดทั่วไปก็คือขันโตกเดี๋ยวไปพอทีลุงไม้วอนบ้านเปิดมีขันโตกเปิดร้านเปิดทำ
9: อ๋ออันนี้เราพาเข้า
0: ลุงวอนเป็นมือหนึ่งในการทำเครื่องจักสานของหมู่บ้านหูของลุงไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าฝีมือในการทำเครื่องจักสานของลุงนั้นเรียกว่าขั้นเทพเลยล่ะครับ
9: พาเข้าไอ้นี่ทำไอ้นี่อันใบละเท่าไหร่ครับพ่อ
10: ราคามัน
7: เออราคา
10: อ๋อ
7: ค
10: ิดด้วย
7: ทำคนเดียวก่อ
10: นคนเดียว
7: ทำคนเดียว
9: อันนี้ทำกี่วัน
7: อันนี้ทำกี่วันดิ
10: 5-6 วันนะ
7: 5-6 วันราคา
10: ราคามัน
7: เออ
10: ขายรวมตัง
7: ขายรวมเป็นตัง
10: ค์5
7: ได้กี่ตัวได้กี่ตัว
10: ได้4แกน
0: บ้านหาดบ้ายนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับชาวบ้านจึงไม่ค่อยจะออกหาปลาในแม่น้ำโขงกันมากนักแต่ว่าที่ริมน้ำโขงกลับเป็นที่หาปลาของคนในหมู่บ้านแทนโดยเฉพาะกลุ่มป้าๆนักล่าปลาด้วยยอมือหรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าจำ
7: แต่ปกติแล้วครับเมื่อมีน้ำของนี่น้ำขึ้นมานี่มีบึงหนองห้วยอย่างนี่มีน้ำขังอย่างนี่เจ้าบ้านก็ชอบที่จะมาตกจำมาหาปลานะครับเจ้าบ้านได้มีความดีอกดีใจที่ว่าจะได้ไปหาปูงหาปลา
0: คุณป้าเหล่านี้ล้วนนามสกุลธรรมวงศ์วันนี้นัดออกหาปลาพร้อมเพรียงกันนะครับ
11: ธรรมวงศ์เจ้า
12: ในกระเป๋านี่มีอะไรบ้างแค่แม่ห่ออะไรไปบ้าง
13: ห่อข้องแล้วก็ถึงตักปลาจำ
1: สาวธรรมวงศ์จะไปไหนจ๊ะ
2: ไปหา

0: ำที่เราเห็นป้าๆทุกคนขนกันออกจากบ้านก็คือยอมือที่มีแหสี่เหลี่ยมผูกมุมกับคันไม้ที่เหลาเป็นก้านเล็กๆนะครับโดยตรงกลางจะผูกติดกับไม้คานสำหรับยก
1: ปลาอะไรที่เราได้คะส่วนใหญ
2: ่ก็จะเป็นปลาสร้อย
1: ปลาสร้อย
2: ก็ได้ปลาไหนปลานิ้น
1: ค่ะ
2: ปลาข้าว
1: ค่ะ
2: มันมีหลายอย่างเนาะได้ปลาหวานแล้วนะ
3: ต้องพูดมีปลาหวานเนาะ
0: การเอาจ๋ำไปหาปลาในน้ำนั้นชาวบ้านที่นี่

0: เรียกกันว่าไปตั้งจ๋ำนะครับและการตั้งจ๋ำก็เป็นที่นิยมในหมู่ของผู้หญิง
1: แม่ได้ปลากี่ตัวแล้วคะ
2: อยู่ในนี่สัก10ตัวมั้ง
1: โอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ย
0: พื้นที่ที่เรามาหาปลาในวันนี้อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับ
1: แล้วถ้าริมน้ำโขงเอาไม่ได้เราต้องไปเอาตรงไหนได้บ้างคะ
2: ก็คือเอาที่เป็นบ่อนี
0: ่ช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำในแม่น้ำโขงจะเอ่อล้นออกมาแล้วก็ขังอยู่ที่ตามหนองบึงทิ้งปลาเล็กปลาน้อยเอาไว้มากมาย
3: โอ้นี่แหละครับเป็นแหล่งหากินของเขาอีกที่นึงนะครับโชคดีหน่อยชาวบ้านก็ยังมีบึงคือได้มาตกจำตั้งจำกันอยู่
0: การหาปลานั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องของโชคด้วยเพราะว่าทีมเดียวกันมาด้วยกันแต่ว่าบางคนก็หาได้บางคนก็หาไม่ได้นะครับอย่างป้าแสนคำบอกเคล็ดลับกับเราว่าที่ได้เยอะเพราะว่าต้องมาสายมูแบบนี้ครับ
4: เอ้ยมาหากินเจ้านำเจ้าดินได้ดอยได้กินเนอมันมันเนอ
0: หมานหมานที่ป้าแสนคำพูดก็หมายถึงขอให้โชคดีนะครับสำหรับคนที่ยังหาไม่ได้เลยก็มีเหตุผลในการหาไม่ได้เช่นกัน
1: วันนี้ถือว่าได้ปลาดีหรือไม่ดีคะ
5: วันนี้ไม่ดีวันเมื่อวานนี่แหละปลาขึ้นเยอะมากที่สุด
1: อ้าวทำไมอะแม่
5: ชาวบ้านเขาหาคือเขาจะหาตอนฝนตกเนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะ
5: เพราะมันได้ปลา
6: ไปไหนครับแม
7: ่แม่จะย้ายไปฟังคน
6: อ๋อจะได้ครับเป็นอย่างถึงย้ายครับผม
7: มันแบบได้
0: ป้าตั้งจ๋ำกันสักพักก็ตัดสินใจย้ายไปหนองบึงใกล้ๆนะครับ
3: นั่นแม่นี่หมานเนาะ
0: การวางจ๋ำจับปลาที่เราเห็นนั้นไม่ใช่แค่วางจ๋ำลงไปในน้ำแล้วจะได้ปลานะครับป้าบอกกับเราว่าการที่จะจับให้ได้นั้นเราก็ต้องระวังไม่ให้ปลาตกใจ
4: เวลาเราจะจมลงไปในน้ำเนี่ยต้องทำยังไงแม
8: ่โยนไปเลยโยนลงไปก็ต้องค่อยๆจ้ะถ้าเราทิ่มแรงๆปลามันจะรู้ต้องใจเย็นๆค่ะต้องตั้งมึนๆตั้งมึนๆหมายความว่าตั้งนานๆอย่างเงี้ย
9: เวลาแรงนี่มาทำอย่างนี้ไหมหรือว่าเฉพาะหน้าฝน
8: ถ้าน้ำแรงก็ไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาถ้าฝนตกแล้วน้ำโขงขึ้นก็ตรงนี้มา
9: ค่ะ
8: แล้วก็ปลามันก็ขังอยู่ตรงนี้
9: หน้าฝนน้ำเยอะๆนี่กลับกลายเป็นเราก็รู้สึกดีเพราะหาปลาได้ไหม
8: ดีค่ะอยากให้ตกทุกวันเลยยกเบาๆค่ะ
0: เวลาได้ปลาก็จะเอาสวิงที่เตรียมมาด้วยนั้นตักปลาออกไปแต่ว่าบางครั้งถ้าได้ปลาไม่มากนักก็จะใช้มือจับเอาได้นะครับ
6: ได้ปลายังครับโ
8: อ้ไ
6: หนคนเหร
9: ออันนี้ได้อะไรคะ
8: นี่ลูกปลาช่อนเน
9: ี่ยเนี่ยโอ้อันนี้
10: นี่ลูกปลาช่อนที่เราต้องปล่อยใช่ไหมคะ
9: ให้ลูกชายไปปล่อยบ่อตรงนี้แม่ไหลได้อะไรคะ
11: ตรงไหนบ้างได้ปลาก็ได้อยู
9: ่ค่ะ
11: ได้ไม่ค่อยเยอะนี่ค่ะ
9: การหาปลานี่มันเป็นความสุขตรงไหนบ้าง
11: มีความสุขมากับเพื่อน
9: ๆค่ะ
11: ชวนกันไปหนองนี้ไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึงหนองนึงไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึง
9: คือไปเรื่อย
11: ๆไปเรื่อยๆค่ะ
9: ไอ้นี่เอาไปทำอะไรกินคะ
11: นี่ส่วนมากเล่นปลาเล่นๆก็ส่วนมากจะไปทอด
9: เอาไปทอด
11: ให้มันกรอบอะไรเงี้ย
9: เคล็ดลับในการหาปลาเนี่ยต้องยังไงคะ
11: ถ้าฝนตกก็ฟ้าร้องอะไรก็ต้องออกเพราะว่ามันปลาเยอะไอ้เนี่ยที่ไอ้รอบเป็นเนอไอ้ห้วยน่ะโอ้ยเขาได้ปลาในปลาไอ้ช่อนเป็นปลาหวานเป็นปลาตองอะไรเงี้ยเยอะ
0: พื้นที่บริเวณนี้มีหลายแอ่งน้ำอยู่ใกล้ๆกันป้ากอบจึงย้ายไปหาแอ่งน้ำอันใหม่นะครับที่เรียกว่าบึงทรายวิธีการย้ายก็เดินยกจ๋ำไปทั้งอย่างนี้เลยครับ
9: มาได้ตัวทุกครั้งก็คือเวลามาแล้วก็จะย้ายกันใช่ไหม
11: ถ้ามันไม่ได้ปลาก็ย้ายไปเรื่อยๆ
9: แล้วมันไม่หนักเหรอเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยมันใช้
11: ไม่หนักค่ะแต่มันคันที่มันโค้งขังนี่แบบนี
12: ้มาน้องใหม่ ได้ปลาอะไรคะ
11: เป็นปลาเลปสร้อยเป็นปลาขาวเป็นปลาเนื้อน้อยปลาดุกไม่หายากอ่ะจะได้ทีนี้โชคดีมากเลยได้ปลาดุก
0: ความสุขของคนหาปลานั้นผสมผสานกับความเหนื่อยนะครับ
13: เวลามาหาปลาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
14: เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
15: เวลาลงน้ำทะเลลม
14: ถ้าเราอยู่น้ำจริงๆมันก็หนาวใช
13: ่
14: ไหม
13: ค่ะ
14: แล้วก็ออกมาได้อุ่นมากอะไรเงี้ย
13: ค่ะ
14: เอา
13: ด้วยอันนี้ต้องถอดเพราะว่าน้ำเต็มรองเท้าเลย
15: เตรียมเปลือกหอยก็เลยใส่รองเท้าบูทมา
13: ค่ะ
15: ถ้าเราไม่ได้ปลาเราก็จะเก็บหอยขง
13: หาผักมีปลากรูดมั่งมีมะระชินกมั่ง
14: เขาบอกบางทีเวลามาหาปลานี่มันลืมความทุกข์เลยอะ
13: ลืมจริง
14: มันยังไง
13: จริงๆหรอกล่ะ
14: มันเป็นยังไง
13: อยู่บ้านนี่ลืมความเครียดมันเยอะเมื่อเรามีน้อยเงินน้อยเนี่ยเราไปตลาดก็เราต้องการเราอยากเงี้ยไปซื้อเงินกับมาทออะไรเงี้ย
14: เวลาเราเบื่ออยู่บ้านมากๆเนี่ยชวนกันออกเลยเหรอคะ
13: ค่ะ
14: จริงๆเหมือนออกมาเที่ยวไหมเนี่ย
13: ก็เหมือนประเด็นนึงนะ
14: คงแต่ละคนนี่คือจะต้องทำกันเองไหมคงเนี่ย
15: ก็ทำบ้างซื้อบ้าง
14: คนนี้เขาไม่ได้เอาข้องมานะคะถามจริงๆเวลาได้ปลาแล้วมาอวดใส่กันไหม
15: อวดค่ะคนไม่ได้เอาน้ำแข็งมาด้วยถ้ามาหาทั้งวันนะ
14: ค่ะ
15: ถ้าได้แค่นี้ก็เราก็ไปใส่กระติกน้ำแข็ง
14: ใส่น้ำแข็งมา
15: ไม่ให้ปลาแบบว่าเน่า
14: ปลาชะโดใช่ไหมคะ
13: จ้า
14: วันนี้แม่ก็มีความสุขกลับบ้านได
13: ้จ้า
0: ป้าหาปลากันจนเย็นถึงเวลาแยกย้ายกันไปแล้วนะครับข้องหาปลาของทุกคนนั้นมีปลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ใครจะโชคดีวันนี้ป้าไหลจับลูกปลาช่อนได้เยอะก็เลยเอาไปปล่อยที่บ่อเพื่อเลี้ยงต่อนะครับเช้าวันต่อมาพ่อสมศักดิ์ชวนเราไปบ้านสองพี่น้องหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านหาดบ้ายมากนักระหว่างทางเราได้เจอกับเจ้านาหรือว่าเจ้าของนาเราเห็นว่าข้าวที่นี่ต้นสูงมากๆนะครับเห็นได้ว่าสูงท่วมหัวเจ้าของนาเลยทีเดียว
16: นี่เป็นเจ้านาเนาะปอบุญมีเนาะปอบุญมีบุญต่อมหลายเดือนแล้วเน
17: า
16: ะ
17: สามสี่เดือน
16: แล้ว
17: เลย
16: สามสี่เดือนเขาเนี่ยเดี๋ยวในแข่งออกเป็นข้าวน้ำนมเน
14: า
16: ะ
14: ใช้ข้าวอะไรอะคะ
17: เป็นข้าวแดงข้าวอะไรเนี่ย
16: อ๋ออันนี้เขาเป็นพึ่งครับนี่ออกมาผสมเกสรเนาะ
14: พ่อปลูกปีละกี่ครั้งอะคะ
17: ปีละครั้ง
14: ปีละครั้งอ๋ออาศัยน้ำฝนโดยเฉพาะเลย
17: อาศัยน้ำฝน
14: ถ้าไม่มีฝนนี
17: ่ปลูกไม่ได
14: ้มันมีนกที่พ่อเอาไว้ทำอะไร
17: เอาไว้เวลาไอ้นกมันเวลาลมแล้วมันจะบินน่ะนกไรนก
14: แล้วเห็นมีทั้งเสื้อมีทั้งอะไรด้วย
17: ครับนั่นเสื้อกับอะไรนกกันครับ
0: หุ่นไล่กาที่ใช้ทั้งนกและเสื้อเป็นตัวหลอกนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาที่เราเห็นได้ในหลายพื้นที่ซึ่งใช้ได้ผลดีด้วยล่ะครับ
16: เสื้อได้เอาแตนขน
14: มันได้ผลเนาะ
16: ได้ผลครับ
14: อ๋อแล้วศัตรูของมันในหน้าฝนมันมีอะไรบ้างพ่อ
16: นอกจากนกแล้วก็มี
17: นกอย่างเดียวเนี่ยครับ
0: ในหน้าฝนไม่ใช่แค่คนที่บ้านหาดบ้ายที่จะมีความสุขนะครับแต่ว่าในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างบ้านสองพี่น้องก็มีสิ่งที่พิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในหน้านี้เช่นกัน
16: ทำอะไรกันครับเล่นอะไรครับ
18: เล่นหนังยาง
16: สนุกไหมสนุก
19: วิ่งไปไหนกันครับ
20: ไปตกปลาครับ
0: ความสุขในหน้าฝนของเด็กๆที่นี่ก็คือการตกปลานะครับเพราะว่าเป็นฤดูที่น้ำเยอะการทำเบ็ดก็ทำง่ายๆนะครับแค่ตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เอามาผูกกับเอ็นก็ได้เบ็ดไว้สำหรับตกปลาแล้วนะครับสำหรับวันนี
16: ้เฮ้ยได้แล้ว
0: เด็กที่นี่จะตกปลาเป็นกันแทบทุกคนทีเดียวนะครับลำห้วยสากลางหมู่บ้านกลายเป็นที่ทำกิจกรรมของเด็กๆ ดูไปก็คิดถึงชีวิตวัยเด็กของตัวเองแล้วสิครับ

0: ช็คก่อนสิพอๆกันเลย
1: สองคนนี้ตกปลาเป็นก่อนกันแล้วอย่างนี้กินพอต้องตกได้กี่ตัวถึงจะพอครับ
2: 4-5ตัว

0: บ้านห้วยสาเนี่ยนะครับนอกจากจะทำปลูกเขาไร่สวนทำยางพาราแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขามีลักษณะเด่นคือการเข้าไปป่าหาหนอนหนอนบงหนอนไปใส
1: ่รถด่วนนี่ก็เป็นอาหารพิเศษของที่นี่นะครับปีหนึ่งก็จะมีแค่ช่วงนี้นะคะ
2: หนอนไม้ไผ่หรือว่าด้วงไม้ไผ่หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อก็คือรสด่วนนั้นนับว่าเป็นสุดยอดอาหารเลิศรสอย่างหนึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยล่ะครับ
3: ต้องเอาหนอนใส่กระบอกไม้ไผ่คะ
1: เพื่อให้อยู่นานนะคะเนาะเขาจะกินเยื่อไม้ไผ่อยู่ข้างในนี่ด้วยค่ะเก็บไว้ได้หลายวันเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีตู้เย็นเนาะเราก็ใส่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวพอหน่อไม้มันแก่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วค่ะ
2: พ่อจะอือและลูกชายจะพอสองคนนี้ชอบหาหนอนไม้ไผ่มากเพราะว่ามีราคาดีในการหาแต่ละครั้งก็ต้องเดินไปหาที่ภูเขาหลังหมู่บ้าน
4: ปกติห่อข้าวมากินกันไหมเนี่ย
5: ข้าวมาเท่าว่าก็กี่ห่อมาครับ
2: เราเดินผ่านสวนยางของชาวบ้านผ่านนาหญ้าที่ชาวบ้านปลูกไว้ให้สัตว์เลี้ยงมุ่งหน้าขึ้นไปป่าไม้ไผ่ที่อยู่สูงขึ้นไปอีกไม่ไกลนะครับเดินมาได้สักพักในช่วงที่ป่าทึบขึ้นทั้งสองก็จุดยากันยุงที่พกห้อยเอวมา
5: เรามาถือหุบเขาสูงแล้วยุงเยอะครับ
6: ไม่ฉีดเป็นสเปรย์กันยุง
5: เห
6: รอคะ
5: ไม่ฉีดครับไม่นานครับ
6: ได้
5: ครับ
2: ที่จะพอให้เราฉีดยากันยุงเพิ่มเพราะว่าเราเข้าใกล้ดงไม้ไผ่มากขึ้นทุกทีนะครับลักษณะของพื้นที่ตรงนี้ก็จะรกทึบต่างกับเส้นทางที่ขึ้นมา
7: โอ้ไม่อยู่ละ
2: พอถึงพื้นที่ก็เริ่มฟันกันเลย
4: กินได้เหรอ
7: กินได
2: ้วุ้นจากเยื่อไม้ไผ่เรียกว่าวะอูแนะในภาษาลาหู
4: รสชาติเป็นยังไงพ่อ
8: เหมือนกันน้ำ
4: เหมือนกันน้ำ
2: พ่อบอกว่าเวลาเข้าป่าแล้วรู้สึกกระหายน้ำก็สามารถตัดมากินแทนน้ำได้ชื่นใจเหมือนกันนะครับการหาหนอนไม้ไผ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องเดินผ่านป่าไผ่สำรวจหาร่องรอยไปเรื่อย
9: ๆแล้ววันหนึ่งนี่เราถ้าเราจะหานี่ต้องหาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
5: ครับ
9: ต้นนี้มันไม่เยอะอะไรเงี้ย
5: ครับต้นไม่เยอะหรอกครับเท่านี้ครับ
9: อ๋อเลยครับมีแค่นิดเดียวเองเหรอ
5: ครับมีครับ
9: มีไม่มีเราดูจากอะไรครับ
5: มันจะมีข้างในนั้นมันจะเหลืองๆครับ
7: ข้างในนี่มีปีกอีนานี
9: ่
7: เหลือนี
9: ่เราดูยังไงครับว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีดูลักษณะของ
5: ดูเปลือกอย่างนี้ครับมันจะตีกันนะครับโอ้เห็นแล้วครับปอบิวมูมา
2: ในที่สุดเราก็เจอต้นไผ่ที่มีหนอนไม้ไผ่แล้วล่ะครับพ่อจะอือจึงต้องไปตัดไม้ไผ่มาเตรียมไว้ใส่หนอนที่กำลังจะหาได
5: ้ต้นที่มันจะอยู่นี่เป็นรูอย่างนี้แล้วก็น้ำออกมาอย่างนี้ครับ
2: วิธีหาไม้ไผ่ที่มีหนอนอาศัยอยู่ข้างในนั้นจะต้องสังเกตน้ำที่หยดออกจากปล้องไม้ไผ่และเมื่อแกะเปลือกไม้ออกก็จะเห็นรูเล็กที่มีแมลงเจาะนะครับหนอนไม้ไผ่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งโดยแม่ผีเสื้อจะวางไข่บนผิวหน่อไม้นะครับและเมื่อฟักเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนก็จะเจาะผิวไม้ไผ่เนื้ออ่อนแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ภายในลำไผ่นั้นหนอนจะกินเยื่อไม้ไผ่อ่อนเป็นอาหารแล้วก็จะเจาะรูที่ข้อไผ่ทะลุขึ้นทีละข้อเพื่อขึ้นไปกินเยื่อไผ่โดยจะกินจากปล้องล่าง

0: ขอให้อยู่ด้วยให้คอนไว้ด้วยกันครับ
1: โอ้โตๆเหมือนกันนะครับ
0: โตอยู่ครับ
1: อันนี้คือโตเต็มวัยยังครับ
0: เต็มวัยแล้วครับ
2: มีไหมข้อบน
3: โอ้มีเหมือนกัน
2: กำลังใส่ขึ้นรูแสดงว่าที่เนี่ยสมบูรณ์เนาะเพราะปกติที่ตลาดขายเป็นตัวเล็ก
4: ต้นนี้ถือว่าได้เยอะไหมคะ
0: ได้เยอะอยู่ครับ
4: มีแทบทุกปล้องเลยเน
0: า
4: ะ
0: ครับถ้าเอาไว้อย่างนี้นี่นางครับ
2: น่ะมี
0: จูบเยอะ
1: มีไหมคร
0: ับไม่มีครับ
5: นี่แหละสวยเลยโอเคมีอยู่ครับ
6: เมื่อเดินไปเรื่อยๆลักษณะของป่าก็เปลี่ยนไปพ่อบอกว่าตรงนี้ไม่มีหนอนไม้ไผ่แล้วแต่ก็จะมีอย่างอื่นที่สามารถเอากลับไปที่บ้านได้
1: เราเจออะไรเราก็สามารถเก็บไปที่บ้านได้น
0: ะได้ครับเอาไปทำอาหารครับเนี่ยเอากลับไปกูเที่ยวไม่เสียนะ
6: จากการที่เดินตามพ่อจะอือและจะพอเข้าไปในป่าวันนี้ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเดินไปตรงส่วนไหนของที่นี่ก็สามารถหาของกลับไปบ้านไปทำกินได้โดยไม่ต้องใช้เงินวันนั้นหนอนไม้ไผ่ที่ได้มาก็เอามาเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่เพื่อรอเอามาทำกินในวันต่อไปคนที่นี่นิยมเอากระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นอุปกรณ์ในการปรุงอาหารและเก็บของนะครับ
7: เมนูชาพาราหูสุดยอดมากเนี่ย
2: อันนี้ใส่อะไรมากับแม
8: ่ใส่ทุกอย่างค่ะใส่พริกใส่หอมใส่เกลือใส่ผงชูรส
2: รสชาติเป็นยังไงเผ็ด
8: เผ็ดเผ็ดแล้วก็นัว
6: อย่างหมูที่เราเห็นอยู่นี้ก็สามารถเอามาเก็บไว้กินได้โดยการหลามเก็บเอาไว้เก่งจริงๆเลยนะครับก่อนออกจากหมู่บ้านเราได้เจอกับจูม่าพาเราไปดูการอบสมุนไพรที่เป็นของสืบทอดมานานของหมู่บ้านสมุนไพรเหล่านี้หาโดยหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านนะครับ
9: อันนี้ก็จะต้มสัก 2-3 นาทีนะคะเดือดอีกรอบนึงก็คือไปอบได้เลยค่ะหมู่บ้านเราก็ยังใช้วิธีดูแลสุขภาพแบบนี้อยู่นะคะอบสมุนไพรหลังเกิดลูกแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวปวดหัวหน้ามืดตามัวก็ยังอบสมุนไพรตัวนี้อยู่นะคะอย่างคนเป็นผู้หญิงนะคะเกิดลูกเสร็จแล้วก็มาอยู่เดือนหลังจากออกเดือนก็มาอบสมุนไพรกันที่นี่นะคะ
10: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบ
6: เราจากลาเชียงขอมาด้วยความอิ่มใจแม้จะเปียกฝนบ้างแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าความชุ่มฉ่ำของสายฝนนั้นสร้างความอิ่มใจและอิ่มท้องให้กับชาวบ้านด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ

านที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผมก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
1: จังหวัดระยอง
0: อีกทีนึงอีกทีนึง
1: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
1: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
1: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
1: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
1: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้